0: ล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็น
1: พิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสียภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
2: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
0: สำหรับวันแรกที่ประชุมผ่านการพิจารณามาตรา1ถึงมาตรา13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากทั้งหมด41มาตราและจะพิจารณาต่อในวันนี้และวันพรุ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกันนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเป็นการร่วมกันยกระดับความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของ2ประเทศซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีท่าทีตอบสนองที่ดีโดยเฉพาะมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยคือโครงการรั้วความมั่นคงที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนอีกทั้งจะร่วมกันแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกที่มีความแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์นำไปสู่การรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันยังเตรียมนำโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไทยและมาเลเซียมาทบทวนและเชื่อมโยงกันผ่านที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทั่วไปไทยมาเลเซียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้ยืนยันความพร้อมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมพร้อมทั้งเตรียมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพได้มากขึ้น
4: นายกรัฐมนตรีระบุการเนรเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตรวจสุสานชาวยิวทั่วประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบทุนต่างชาติและนอมินี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการมีคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสารการอุทธรณ
2: ์ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่นก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
5: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าสุสานแห่งนี้เคยได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
5: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอรับใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่มบริษัทต่างชาติ 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายชื่อที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย Plus คาดว่าจะใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันนี้จะหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอลเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้าง
7: สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับก็สรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอชเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพ้องต้องกันนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้น
4: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันหวังช่วยครูมีเงินเพียงพอดำรงชีพนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มอย่างต่อเนื่องส่วนแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้หารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละราย นอกจากนี้ยังจะหาแนวทางปรับปรุงระบบค้ำประกันให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายพร้อมทั้งสร้างกลไกป้องกันไม่ให้ปัญหาหนี้สินของบุคคลหนึ่ง

0: เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงเรือนจำในเมืองอัลฮัชทางตอนเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับกองกำลังของรัฐบาลเยเมนเพื่อแย่งชิงพื้นที่ใกล้ช่องแคบบับอัลมันเดฟหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของทะเลแดงโดยการสู้รบในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า300รายและหลายครัวเรือนต้องพยพออกจากพื้นที่
5: กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติสุการ์โนฮัตตารวมถึงท่าอากาศยานอีก4แห่งในพื้นที่ใกล้กรุงจาการ์ตาและบนเกาะชวากลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วในช่วงเช้ามืดวันนี้หลังต้องปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบของเท่าภูเขาไฟอานักกรากะตัวที่ปกคลุมน่านฟ้าภูเขาไฟอานักกรากะตัวเริ่มปะทุขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรก่อนจะเกิดการปะทุรุนแรงอีกครั้งในวันอาทิตย์จนทำให้ท่าอากาศยานของอินโดนีเซียทั้งหมด8แห่งต้องระงับการให้บริการส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวและทำให้ผู้โดยสารตกค้างกว่า 340,000 คนอย่างไรก็ตามยังคงมีท่าอากาศยานอีก2แห่งปิดทำการอยู่ซึ่งสายการบินต่างๆต้องเร่งจัดตารางการบินใหม่เพื่อนำผู้โดยสารที่ตกค้างกลับไปยังจุดหมายปลายทาง
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียเปิดใช้สะพานถนนระหว่างทั้งสองประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสะพานดังกล่าวทอดข้ามแม่น้ำตูเมนซึ่งมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรและมี2ช่องจราจรถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียที่แน่นแฟนมากขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งทหารไปร่วมรบในสงครามรัสเซียยูเครน
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25ของโลก3-2เซตเก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวม2นัดเป็น5แต้มการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนนัดต่อไปนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับไต้หวันวันที่9กันยายนเวลา 11:30 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29ศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่9ที่สนามเซอร์กิตเดอเนเวสมันยีครูซประเทศฝรั่งเศสก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC ทำผลงานเรสแรกต้องออกจากการแข่งขันทันทีหลังปล่อยตัวเนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถแข่งมีปัญหาก่อนเรสที่2บิดคว้าอันดับ14มาครองได้สำเร็จหลังมีสัญญาณธงแดงในช่วง3รอบสุดท้ายประเดิมเก็บ2คะแนนสำคัญจากสนามนี้สนามต่อไปสนามที่10แข่งขันที่เครโมนาเซอร์กิตประเทศอิตาลีระหว่างวันที่25-27กันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราพาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีโดยโค้ชวังชวัชชัยดำรงอ่องตระกูลผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าส ภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่อง

0: หากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีร์กีสถานเวลา14นาฬิกาวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา14นาฬิกาและวันที่23กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา17นาฬิกา30นาทีนายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
2: 1นาทีกับกปท.การขับรถในขณะง่วงนอนนั้นส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถเท่ากับการเมาแล้วขับเพราะประสาทสัมผัสทุกอย่างช้าลงส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดแตะเบรกหรือหักรถหลบหลีกได้ช้ากว่าปกติซึ่งอาการหลับในมักเกิดบนเส้นทางตรงที่มีระยะทางไกลหากขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผู้ขับขี่วูบหลับหรือหลับในประมาณ 3-5 วินาทีจะทำให้รถวิ่งโดยปราศจากการควบคุมเป็นระยะทางกว่า100เมตรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้หากพุ่งชนรถและวัตถุอื่นบนถนนแรงปะทะจะเท่ากับการตกอาคารสูง10ชั้นโดยเฉลี่ยคนส่วนใหญ่จะทนต่อการง่วงนอนได้ประมาณ20นาทีเมื่อผู้ขับขี่เริ่มง่วงนอนควรหาที่จอดรถบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อพักหลับหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยคลายอาการง่วงนอนและป้องกันการหลับในที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่2พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนโรคเบาหวานโรคเบาหวานภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆพบว่าทำให้เกิดหลอดเลือดแดงทั่วร่างกายแข็งได้ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้มากกว่าคนปกติ 2.5 ถึง 4 เท่าประชากรไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากเพราะประเทศไทยมีผลไม้หลายชนิดอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีซึ่งก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้อาหารไทยก็มักมีรสชาติหวานหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานการดื่มน้ำอัดลมและเหล้าเบียร์เป็นประจำก็ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้เช่นกัน
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME ค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
9: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดำเนินโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง SME หรือ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางภัยธรรมชาติและปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวติดตามแนวทางการดำเนินงานได้จากนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
10: ขอบคุณค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ในสายกับท่านณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะสวัสดีค่ะ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: ค่ะเช้านี้เราพูดคุยกับโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ดำเนินการให้กับ SME ไทยนะคะกับโครงการ Rebuild SME ตรงนี้มีที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ที่สำคัญยังไงบ้างนะคะ
11: ค่ะเรียนอย่างนี้ค่ะในส่วนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะก็เห็นว่าในประเด็นของ SME นะคะมีเรื่องที่ได้รับผลกระทบค่ะทั้งเรื่องของประเด็นภัยธรรมชาติเรื่องของสงครามเรื่องของต้นทุนพลังงานรวมไปถึงที่จะส่งกระทบในส่วนที่เป็นห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวเนื่องต่างๆค่ะก็ตัวซัพพลายเชนที่จะได้รับผลจากต้นทุนทั้งพลังงานจากเหตุของภัยดังที่กล่าวมานะคะทางกรมเองค่ะก็มองเห็นว่าจากการมีสถานการณ์เหล่านี้สิ่งหนึ่งที่จะต้องเริ่มดำเนินการอย่างรวดเร็วนั่นก็คือการที่กรมเนี่ยจะเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปเสริมแกร่งหรือว่าไปฟื้นฟูกลุ่ม SME เหล่านี้แต่กระบวนการเนี่ยมันต้องมีผ่านการวินิจฉัยก่อนว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นปัญหาที่มาจากจุดอ่อนอะไรแล้วมีรอยรั่วในสถานประกอบการในประเด็นเรื่องใดบ้างก่อนที่จะเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงลึกทั้งนี้เองค่ะในกระบวนการมันต้องมีการเข้าไปแล้วก็ดูว่าการวินิจฉัยเหล่านั้นเองจะต้องไปด้านของการบริหารจัดการหรือว่าการสร้างเครือข่ายต่างๆรวมไปถึงการฟื้นฟูในสถานประกอบการในหัวข้ออะไรหรือว่าในตัวเครื่องจักรอะไรก็จะเน้นย้ำว่าการดำเนินการของ SME ที่เราทำก็ไม่เพียงแค่การทำให้เขาได้อยู่รอดแต่ว่าการที่จะต้องต่อยอดให้เขาเติบโตแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มใหม่ๆเกิดขึ้นทำให้เขาอยู่ได้ในตลาดในระดับที่ยั่งยืนค่ะ
10: เราวางเป้าหมายของการดำเนินโครงการ Review SME ไว้ไงบ้างนะคะ
11: ค่ะก็ในกลไกของการทำงานภายใต้กิจกรรมของ Rebuild SME ค่ะเราใช้สรรพกำลังของทุกหน่วยงานในกรมนะคะผ่านกลไกทั้งการฟื้นฟูและในเรื่องการเสริมแกร่งก็มีทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านของเทคโนโลยีในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของมาตรฐานต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการในเชิงของธุรกิจในเชิงของการตลาดค่ะก็ในองค์ความรู้เหล่านี้ค่ะก็เป็นการช่วยเสริมทำให้ระบบนิเวศของธุรกิจค่ะสามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็มีการบริการต่างๆที่ทางกรมเนี่ย ชื่อมโยงเข้ากับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่เป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้ง12หน่วยงานนะคะก็กระจายอยู่ทุกภูมิภาคในการเชื่อมต่อให้ทาง SME ได้มีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็เสริมความแข็งแรงของเขารวมไปถึงการประกบคู่กับตัวเงินทุนที่อาจจำเป็นที่ต้องเข้าไปลงทุนเรื่องของเครื่องจักรหรือว่าไปหมุนเวียนในระบบของวัตถุดิบต่างๆในการผลิตค่ะก็มีตัวเงินทุนที่ทางกรมเองเนี่ยมีเรื่องของดีพร้อมเปย์อยู่กับการเชื่อมต่อกับกองทุน SME ตามแนวประชารัฐของทางสำนักงานปลัดกระทรวงรวมไปถึงการต่อยอดไปกับเงินทุนที่มีระดับที่สูงขึ้นก็คือทาง SME D Bank ค่ะนอกจากนี้เองทางภายใต้โครงการ Review SME ค่ะจะเป็นกลไกนึงที่จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยงานภายใต้กรมนะคะการเสริมต่อลูกค้าที่ส่งไม้ต่อจากการพัฒนาในเชิงของการผลิตไปยังเรื่องของการตลาดหรือว่าการเชื่อมโยงในระดับสากลมากขึ้นภายใต้โครงการแล้วก็ส่งไม้ต่อภายใต้หน่วยงานภายใต้กรมค่ะก็คาดว่าเราตั้งเป้าว่าจะยกระดับสถานประกอบการได้800กิจการนะคะก็มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทค่ะ
12: ตรงนี้ครอบคลุมธุรกิจสำคัญยังไงบ้างอะคะ
11: ค่ะก็เราสามารถดำเนินการได้ทุกๆประเภทกิจการนะคะในกลุ่มสาขาต่างๆที่ทาง SME ในแต่ละพื้นที่ได้รับผลกระทบค่ะอย่างทางภาคใต้ก็อาจจะมีกลุ่มประเภทกิจการที่เป็นกลุ่มอาหารทะเลหรือว่ากลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมนะคะก็ทางเราก็มีความพร้อมโดยเฉพาะมีกองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรในการไปลงพื้นที่แล้วก็พัฒนาร่วมกันกับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคค่ะก็เรียนว่าครอบคลุมทั้งในภาคของการผลิตครอบคลุมทั้งในภาคของการบริการในทุกๆประเภทกิจการค่ะ
12: สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเขาจะได้รับอะไรบ้างคะท่าน
11: ค่ะก็อย่างแรกเลยค่ะเขาจะได้รู้ว่าในตัวธุรกิจของเขาเองค่ะมีอะไรที่จะต้องเข้าไปดำเนินการไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อนหรือว่าปัญหาจะเป็นปัญหาในเชิงของการผลิตหรือว่าปัญหาในการบริหารจัดการก็ดีหรือแม้แต่ทั่งเรื่องของการที่จะได้เป็นตัวเงินหรือว่าสินเชื่อต่างๆที่ไปเชื่อมต่อกับโอกาสทางแหล่งเงินทุนรวมไปถึงสิ่งที่เขาจะได้ก็คือความมั่นคงในทางธุรกิจเขาเองสามารถฟื้นฟูตัวธุรกิจได้นะคะสามารถทำให้กระบวนการผลิตของเขาเนี่ยมีผลิตภาพหรือว่ามี productivity ทำให้ในสถานประกอบการมีเรื่องของพลังงานที่ดีขึ้นนะคะสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตลดต้นทุนด้านพลังงานได้รวมไปถึงการที่นำตัววัตถุดิบต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นสามารถนำมาพัฒนาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความพรีเมียมมากขึ้นค่ะนอกจากนี้เองมันเป็นการสร้างตัวตนสร้างภาพลักษณ์ในเชิงของอัตลักษณ์ที่ตัวเขาเองได้รับการพัฒนาธุรกิจที่ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็มีการทำเรื่องของแบรนดิ้งมีการทำตลาดเชิงรุกนะคะมีการเจาะกลุ่มเป้าหมายทำให้ตัวเขาเนี่ยสามารถเลือกเส้นทางในการเดินธุรกิจเชื่อมโยงกับตัวแพลตฟอร์มทางการตลาดมีการเชื่อมต่อกับการทำตลาดในเชิงของสากลที่ตรงจุดรวมถึงการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในยุคนี้อย่างเช่นเรื่องของ AI นะคะก็เป็นอาวุธหนึ่งที่ช่วยบริหารจัดการในเชิงของธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่เป็นหลักสูตรที่เราเองเนี่ยเอามาในการที่จะให้ SME เนี่ยใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคใช้ AI ในการเสริมศักยภาพของคนควบคู่กับการควบคุมคุณภาพต่างๆในการผลิตรวมไปถึงการวิเคราะห์ตลาดด้วยค่ะก็เป็นกลไกนึงที่ทางกรมเนี่ยพยายามดึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยเข้ามาทำให้ SME เนี่ยได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นค่ะ
12: สำหรับผู้ที่สนใจผู้ประกอบการทั่วไปค่ะที่อยากจะเข้าร่วมโครงการเปิดรับธุรกิจประเภทไหนบ้างแล้วก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างไรบ้างคะ
11: ค่ะการเข้าถึงสถานประกอบการค่ะก็เรียนว่าทางกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ต่อมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภท ของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวิจัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นฟื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกล้งค่ะสามารถติดต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือว่าศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคนะคะทั้ง12แห่งทั่วไทยค่ะก็ในการติดต่อสอบถามนะคะก็มีเบอร์โทรศัพท์ขออนุญาตเรียนแจ้งได้เลยนะคะ
12: ใช่
11: ค่ะก็ที่เบอร์02ค่ะ430-6869ต่อ1255-58ค่ะแล้วก็ติดต่อตรงที่ทางศูนย์ภาคที่เราดำเนินการหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์ของกรมค่ะ
12: มีระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องภายในเมื่อไหร่อย่างนี้ค่ะ
11: ค่ะก็ดำเนินการได้ในตลอดปีนี้ซึ่งช่วงนี้เนี่ยทราบว่ามีประเด็นปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะมีอุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งภายใต้โครงการนี้รองรับตัวอุทกภัยทั้งที่เกิดในภาคเหนือนะคะแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่ดำเนินการเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็มีเหตุอุทกภัยใหญ่ที่ทางภาคใต้ก็สามารถเชื่อมต่อในระดับนี้ได้หรือแม้กระทั่งการที่จะเข้าไปดำเนินการเสริมแก่งในสถานประกอบการที่ประสบภัยพิบัติไปแล้วนะคะและจะรันให้เขาเนี่ยเดินธุรกิจได้ต่อค่ะทางกรมก็สามารถดำเนินการได้ค่ะก็เรียกว่าระยะเวลาณตอนนี้ค่ะก็จนถึงสิ้นปีนี้นะคะก็เรียนเชิญค่ะ
12: ค่ะเช้านี้นะคะต้องขอบพระคุณท่านณัฐิยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการดำเนินโครงการรีวิว SME ที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทั่วประเทศค่ะขอบพระคุณ
11: ค
12: ่ะ
11: ขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐและเอกชนกำลังร่วมกันปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและนำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางท่ามกลางความท้าทายในหลายมิติติดตามจากรายงานค่ะ
14: การหารือร่วมกันระหว่างนักลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐบนเวที The Bangkok Business Summit 2026สะท้อนตรงกันว่าปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และถึงเวลาปรับเปลี่ยนประเทศไทยหรือ Reinvent Thailand เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกปลดล็อกกับดักประเทศรายได้ปานกลางและสกัดการเติบโตของเศรษฐกิจแบบ K-shape ที่ขาบนคือการลงทุนภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่พุ่งสูงอย่างก้าวกระโดดแต่ขาล่างคือ SME ห่วงโซ่อุปทานท้องถิ่นเกษตรกรและแรงงานจำนวนมากที่เปราะบางและเติบโตไม่ทันนายพยงศรีวณิชประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ระบุว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญ3ความท้าทายหลักคือปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจขีดความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงและประสิทธิภาพของภาครัฐประเทศไทยจึงต้องปรับตัวให้ทันพลวัตเศรษฐกิจโลกดึงดูดการลงทุนและการย้ายฐานการผลิตมาอย่างประเทศไทยด้วยจุดแข็งด้านความปลอดภัยความมั่นคงทางอาหารพลังงานและศักยภาพด้านเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำรวมถึงสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
15: ในบทบาทของการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอย่าง World Bank มีเป้าหมายที่ตรงกันการขับเคลื่อนบน collaboration ที่สำคัญที่สุดมันเป็น vertical integration มันอยู่บน ecosystem basedมันอยู่บนอุตสาหกรรมเซนทริกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังเร่งระดมพละกำลังกันมันคือเรื่องของ inclusive growth ตอนนี้ก็เรามุ่งเน้นในเรื่องของ execution หมุดหมายเราชัดเจน
14: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้ประเทศไทยและอาเซียนกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนจึงต้องบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้โดยเปรียบแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเหมือนการเล่นฟุตบอลกองหน้าคือภาคเอกชนผู้ขับเคลื่อน7อุตสาหกรรมเป้าหมายกองกลางคือภาครัฐที่สนับสนุนและเร่งแก้ไขอุปสรรคในแต่ละด้านทั้งการลงทุน SME การค้าการพัฒนาทักษะบุคลากรรวมถึงการปลดล็อกกฎระเบียบ ขณะที่กองกลางจะดูแลเสถียรภาพและวินัยทางการเงินการคลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
16: ซึ่งวันนี้เนี่ยเราตั้งเป้าหมายร่วมกันชัดว่าเราจะทำประเทศไทยมีเป้าหมายร่วมกันให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี2037ผมเชื่อว่าถ้าร่วมมือกันแบบนี้ครับเราเปลี่ยนประเทศไทยได้เราสามารถดึงประเทศไทยกลับขึ้นมาจากที่เราเคยอาจจะท้าไปในอดีตวันนี้ผมว่าถ้าเราช่วยกันแบบนี้แล้วได้ซัพพอร์ตทั้ง global regional แล้วก็ภายในประเทศเนี่ยผมว่าประเทศไทยเปลี่ยนได้ครับ
14: ประเทศไทยยังเตรียมแสดงบทบาทนำบนเวทีโลกด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมร่วมมือกับประเทศสิงคโปร์และติมอร์เลสเตขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจอาเซียนต่อเนื่อง3ปีเพื่อสร้างภูมิภาคที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่งนี่จึงเป็นมิติใหม่ของการผนึกกำลังระหว่างรัฐและเอกชนที่ไม่ได้มองแค่การรอดพ้นในระดับประเทศแต่เป็นการปักหมุดประเทศไทยบนแผนที่โลกอย่างมั่นคงนันทิกากิปาโลรายงาน
9: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destinationอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่านบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
1: ความท้าทายในการแก้ไขปัญหานอมินีต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมายในขณะนี้จำเป็นต้องอาศัยการรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขกฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรับฟังได้จากรายงานค่ะ
17: คำว่านอมินีในบริบททางธุรกิจมักใช้เรียกกรณีที่บุคคลหนึ่งเข้ามาถือหุ้นหรือดำเนินการแทนบุคคลอื่นโดยไม่ได้เป็นผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกรณีที่มีการตรวจสอบเป็นพิเศษนั้นคือการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจที่กฎหมายไทยกำหนดไว้สำหรับเงื่อนไขและข้อจำกัดสำหรับคนต่างชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดเนื่องจากทำให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเสียเปรียบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเพิ่มมาตรการตรวจสอบไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอย่างเข้มงวดและรอบด้านโดยนายพลภีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าจากการลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พบกรณีที่มีการประกอบธุรกิจและการครอบครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายรวมถึงพบกรณีชาวต่างชาติชักชวนกันมาร่วมลงทุนตัวอย่างเช่นการครอบครองที่ดินเพื่อสร้างภูวิลล่าและส่งรายได้ที่เกิดขึ้นออกนอกประเทศไทย
18: ในภารกิจของเฟสที่7เนี่ยเราเห็นแล้วว่าในการถือครองที่ดินประกอบธุรกิจเนี่ยผิดกฎหมายหมดและเป็นเหตุของนอมินีจริงๆก็จะมีวิลล่าครอบครองโดยบุคคลซึ่งผิดกฎหมายหมดเพราะเป็นนอมินีแต่ละวิลล่าก็จะให้บริการในการเช่าของตัวเองก็แปลว่าเงินก็ไม่ได้เข้าประเทศเราอีกก็ไม่มีอะไรที่อยู่ในระบบหรือมีเจตนารมณ์ในการที่จะเสียภาษีใดๆเลยฉะนั้นก็มันก็ชี้ชัดอยู่แล้วครับ
17: จากกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้การแก้ไขปัญหาโนมินีจึงกลายเป็นประเด็นที่สังคมติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงนำเสนอแนวคิดและวิธีการที่น่าสนใจเช่นนางประทุมวงศ์สวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภาที่ได้นำเสนอแนวคิดว่าด้วยลักษณะของกฎหมายในปัจจุบันจึงอาจมีช่องทางที่ทำให้เกิดโครงสร้างลักษณะโนมินีได้ตั้งแต่ต้นการแก้ไขปัญหานี้จึงอาจต้องการปรับแก้กฎหมายและกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจนตรงไปตรงมามากขึ้น
19: แน่นอนคุณต้องถามก่อนว่าคุณเอาเงินมาจากไหนคุณมีการอินเวสต์ที่ถูกต้องไหมมีแหล่งเงินทุนมาจากไหนมีสิทธิอะไรบ้างหรือมีการประกันมีอะไรต่างๆเนี่ยนะให้ถูกต้องตามกฎหมายของกระบวนการของแบงค์ชาติอันนี้เขาเรียกว่าเงินสีขาวการลงทุนสีขาวเราทำไมไม่ให้ตรงไปตรงมาให้ถือหุ้นใหญ่ให้หุ้นใหญ่ไปเลย
17: จะเห็นได้ว่าหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาโนมินีคือต้องทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยจะต้องหาแนวทางหรือวิธีการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและต้องไม่กระทบต่อธุรกิจและการลงทุนที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วความท้าทายในการแก้ไขปัญหาขณะนี้จึงอยู่ที่การรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
20: ปิดท้ายกับช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นติดตามแนวทางการรับมืออุทกภัยที่เปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากผู้ประสบภัยสู่ผู้จัดการน้ำที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในพื้นที่ค่ะ
21: เคาะข่าวเล่าประเด็น
22: ทุกครั้งที่ฝนตกหนักจนน้ำท่วมถนนหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าเบื้องหลังภาพความเสียหายที่เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่านั้นแท้จริงแล้วซ่อนคำถามใหญ่เอาไว้นั่นคือประเทศไทยยังคงวนเวียนอยู่กับการรอให้ท่วมแล้วค่อยแก้ต่อไปหรือไม่หรือถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนบทบาทของคนในพื้นที่จากผู้ประสบภัยให้กลายเป็นผู้จัดการน้ำที่รู้เท่าทันและอยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างชาญฉลาดคำถามนี้ถูกนำมาขบคิดกันอย่างจริงจังในเวทีระดมความคิดเห็นว่าด้วยแนวคิด Water Smart Community ที่รวมทั้งภาครัฐนักวิชาการและผู้นำชุมชนไว้ในที่เดียวกันในมุมของผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉายภาพว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแต่วางระบบรับมือไว้ล่วงหน้าผ่านกลไกซิงเกิลคอมมานด์ที่ให้ส่วนกลางทำหน้าที่หนุนเสริมพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการระดมกำลังทหารเครื่องจักรหรือบุคลากรข้ามหน่วยงานเมื่อพื้นที่รับมือไม่ทันโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานด้านน้ำและอุตุนิยมวิทยาเข้าไว้ด้วยกันเพราะว่าสิ่งที่สำคัญไม่แพ้เทคโนโลยีคือเรื่องของคนการจัดการน้ำที่ยั่งยืนต้องอาศัยแผนที่ภูมิสังคมที่เข้าใจบริบทของแต่ละพื้นที่ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับวิทยาศาสตร์เพราะสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่อาจแจ้งเตือนหรือช่วยเหลือใครได้ทันท่วงทีหากปราศจากความเข้าใจในพื้นที่และเครือข่ายคนทำงานจริง
23: เวลาเราทำงานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเราก็จะมีเทคโนโลยีแต่ความจริงแล้วอ่ะคืออยากให้เริ่มจาก local wisdom ก่อนเขารู้อยู่แล้วว่าเขาทำไงคือเขารู้จริงๆนะมีเทคโนโลยีมาแล้วโอเคดีเลยแต่ว่าไป localize เทคโนโลยีให้เหมาะกับแต่ละที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่า water smart community นะครับ
22: ขณะที่หากมองย้อนกลับไปที่ต้นทุนของความเสียหายศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้ให้เห็นตัวเลขที่น่าตกใจไม่น้อยมหาอุทกภัยปี2554เพียงครั้งเดียวสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 1,430,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง170%ของงบประมาณแผ่นดินทั้งปีส่วนน้ำท่วมภาคใต้เมื่อปีที่แล้วที่หาดใหญ่ก็สร้างความเสียหายไม่น้อยรวมไปถึงสถานการณ์ที่น่านและกาญจนบุรีซึ่งเพิ่งผ่านมาตัวเลขความเสียหายเหล่านี้สะท้อนบทเรียนสำคัญว่าต้นทุนของการนิ่งเฉยรอให้น้ำท่วมก่อนแล้วค่อยแก้ไขสูงกว่าต้นทุนป้องกันล่วงหน้าอย่างเทียบกันไม่ติดและหากยังไม่เปลี่ยนแนวทางบริหารจัดการประเทศไทยก็อาจยิ่งเสียโอกาสเพิ่มมากขึ้น
24: แต่สิ่งที่น่ากังวลที่เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือความเสี่ยงในอนาคตที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วอาจจะมีความรุนแรงขึ้นในหลายมิติธนาคารโลกหรือ World Bank ได้ประเมินว่าหากเกิดน้ำท่วมขนาดใกล้เคียงกับมหาอุทกภัยหรือที่เรียกว่าสโลว์สึนามิเมื่อปี2554อีกครั้งในปี2030ประเทศไทยจะสูญเสียผลผลิตเกือบ 10% ของ GDP ตัวเลขเหล่านี้กำลังบอกเราว่าเราไม่ควรรอให้เกิดภัยแล้วจึงเข้าไปช่วยเหลือแต่ต้องเตรียมพร้อมและต้องป้องกันก่อนเกิดภัยและผมเชื่อว่าประเทศไทยทำได้
22: เมื่อนำทั้งมุมนโยบายและตัวเลขความเสียหายมาประกอบกันคำตอบจึงชัดเจนว่าโจทย์ของประเทศไทยไม่ใช่การรับมือน้ำท่วมให้เก่งขึ้นในแต่ละครั้งแต่คือการทำให้ทุกพื้นที่รู้จักน้ำของตัวเองตั้งแต่ต้นทางดังที่ชุมชนต้นแบบหลายแห่งทั่วประเทศได้พิสูจน์มาแล้วว่าเมื่อคนในพื้นที่ร่วมกันออกแบบด้วยตนเองน้ำก็ไม่ใช่เพียงภัยที่ต้องหวาดกลัวอีกต่อไปแต่เป็นต้นทุนที่สร้างความมั่นคงและมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงซึ่งโมเดลเหล่านี้ควรถูกนำไปขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อเชื่อรับมือกับเหตุที่อาจเกิดขึ้นอีกในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
25: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท คติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
0: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569แรม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีซังคุณสุวิทย์โสมนัสนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดาครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับประเด็นข่าวสารในวันนี้นะครับในสภานะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ปิดสภาเที่ยงคืนกว่านะครับเที่ยงคืนกว่าเนี่ยก็เป็นการอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับเข้าสู่วาระที่2นะครับวาระที่2ก็คือการพิจารณาเป็นรายมาตราว่าในแต่ละกระทรวงทบวงกรมที่ของบมาประมาณนี้เนี่ยมันสมเหตุสมผลไหม
2: ครับ
1: ดูในรายละเอียดดูในไส้ในว่าโครงการที่คุณจะนำไปใช้เนี่ยมันตอบโจทย์ประเทศไทยตอนนี้หรือเปล่าและสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยเงินประมาณนี้เนี่ยกรรมาธิการเนี่ยอาจจะมีการตัดงบประมาณเนี่ยในบางส่วนที่เห็นว่าเกินกว่าความจำเป็นแล้วก็ไม่ใช่ความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องไปทำณวันนี
2: ้
1: เมื่อวานนี้ก็มีบรรยากาศกันออกมานะครับถ้าพูดถึงการประชุมสภาเกี่ยวกับการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีที่ไม่ค่อยจะคึกคักสักเท่าไหร
2: ่
1: เพราะไม่เหมือนเวทีในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับผู้ต้องพูดอยู่ในกรอบอยู่ในตัวเลข อยู่ในงบประมาณอยู่ใน presentation powerpoint เนี่ยที่เขาขึ้นจอไว้ให้นะครับจะไปเบี่ยงประเด็นบอกโอ้หัวสวมันไม่ได้หัวสวมันไม่เกี่ยวอะไรงบประมาณ
2: มันไม่เกี่ยวกับงบนะ
1: มันไม่ได้เกี่ยวกับงบใช่ไหม
2: ครับ
1: ไทย AI Passport เกี่ยวไหม
2: ก็อาจจะเล็กๆน้อยๆ
1: เล็กๆเพราะไทย AI Passport ใช้เงินงบกองทุน DE 1,600 ล้าน
2: ครับ
1: ส่วน TOR อะไรยังไงเพื่อเอกชนยังไงไปว่าในอีกเวทีนึง
2: ครับ
1: นะฮะมีเรื่องอะไรอีกอ่ะที่เขาจะมาขย่ม
2: สอบท้องถิ่น
1: สอบท้องถิ่น
2: ครับ
1: มันก็ไม่เกี่ยวโดยตรงอีกอ่ะโอเคจริงอยู่ใช้เงินในการที่จะจัดสอบท้องถิ่นแต่ไม่ต้องเป็นห่วงคุณสนธิลิ้มทองกุลเอาประเด็นนี้ไปขยี้เรียบร้อยเมื่อวานนี
2: ้
1: ที่เขาจะมีการประกาศการชุมนุ
2: ม
1: นะฮะประกาศการชุมนุมวันพฤหัสที่10นะฮะพฤหัสที่19โมงกว่าเนี่ยแถวๆสถานทูตอิสราเอลส
2: ุ
1: ขุมวิทคลองตันแถบนั้นนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ไปเช้าหน่อยนะฮะแล้วก็เรื่องอะไรอีกละฮะในประเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
2: รายที่2นะครับเพราะว่าเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาปลายสัปดาห์ก่อนก็มีการมีประเทศไปแล้ว1รายนะเป็นชาวอิสราเอลแล้วก็ล่าสุดเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันว่าเพราะเหตุใดนะครับ
1: นะแล้วก็คุณสนธิลิ้มทองกุลแกนนำระดับสูงนะฮะผมต้องใช้คำนี้นะฮะ
2: ครับ
1: เพราะว่าเมื่อก่อนคือพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
2: ค
1: ุณสนธิเป็นแกนนำนะฮะตอนนี้ประกาศทวงคืนประเทศฮะรู้สึกว่าจะตั้งชื่อกลุ่มใหม่หรือเปล่ากลุ่มทวงคืนประเทศไทยไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ
2: คอนเซปต์นะ
1: เ
2: ป็นคอนเซปต์แต่อาจจะเป็นชื่อยังไม่ได้เป็นทางการ
1: คือถ้าจะใช้ชื่อตามข่าวเนี่ยคุณสนธิลิ้มทองกุลเป็นอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
2: ครับ
1: นะครับแถลงประกาศทวงคืนประเทศไทยนะครับผมเห็นเสื้อที่คุณสนธิใส
2: ่ครับ
1: ทวงคืนประเทศไทยก็อาจจะมีการตั้งกลุ่มม็อบหรือว่ากลุ่มผู้กดดันในทางการเมืองเนี่ยใช้ชื่อใหม
2: ่ครับ
1: ก็เป็นไปได้นะครับแต่การชุมนุม ในสมัยที่คุณสนธิชุมนุมเนี่ยในห้วงที่ขับไล่คุณทักษิณประมาณปี2540กว่า
2: ครับ
1: 40กว่าเนี่ยที่ไปจัดเมืองไทยรายสัปดาห์แล้วก็ไปปิดล้อมทำเนียบจนนำไปสู่การรัฐประหารปี2549พลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นวิกบางจำได้ดีจำได้ไหมฮะสุดท้ายเนี่ยมันนำไปสู่เรื่องของการรัฐประหารนะอันนั้นคือในครั้งที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็มีประเด็นทางสังคมประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยจับเรื่องเชื่อมโยงเยอะนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งการชุมนุมในครั้งนี้ผมเชื่อว่าไม่เหมือนครั้งที่แล้ว
2: ครั้งที่แล้วคือเหมือนคล้ายๆไล่รัฐบาลไหมครับ
1: คือรูปแบบของสมการในทางการเมืองเนี่ยมันไม่เหมือนกันและโลกมันเปลี่ยนไปแล้วโลกเมื่อปี 2547-48 เนี่ยข้อมูลข่าวสารเนี่ยแบบนึงณวันนี้เนี่ยมีการระดมคนระดมพลเนี่ยผ่านโซเชียลข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมันก็มาทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะส่วนการที่จะระดมมวลชนต่างๆเนี่ยเมื่อวานเชื่อว่าเป็นการโยนหินถามทางเพื่อถามว่ามีใครเนี่ยพร้อมที่จะมาอยู่กับข้างคุณสนธิบ้างนะครับส่วนอะไรหลายๆอย่างขั้นตอนกระบวนการนั้นเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงให้ฟังเพราะดูปฏิทินทางการเมืองแล้วเนี่ยดูเหมือนมีการจัดตั้งและวางแผนว่าไทม์ไลน์นั้นไทม์ไลน์นี้จะสามารถยกระดับการชุมนุมได้การชุมนุมจะเริ่มจากการชุมนุมเล็กๆก่อนในเรื่องหนึ่งและต่อไปพอมีประเด็นทางการเมืองมากขึ้นก็เป็นจุดในการที่จะเรียกมวลชนเนี่ยมาชุมนุมสมทบกันมากขึ้นนะฮะพูดง่ายๆต้องเริ่มให้เกิดการชุมนุมก่อนจุดขึ้นมาก่อนถ้าจุดประเด็นแล้วยังไม่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็อาจจะต้องถอยออกไปแต
2: ่
1: ถ้าจุดแล้วเนี่ยได้รับผลตอบรับในทางที่ดีก็จะมีการขยายประเด็นไปเรื่อยๆซึ่งมองแล้วเนี่ยจุดที่จะเป็นการขยายประเด็นอันนี้ขึ้นไปอีกเนี่ยหล
2: ัง
1: จากที่ไปชุมนุมที่สถานทูตอิสราเอล10กันยายนนี้แล้ว14กันยายนจะเป็นวันที่กกต.เนี่ยจะต้องส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาเรื่องของหัวสว229คน
2: ครับ
1: ผลออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยแน่นอนละครับถ้าไม่เป
2: ็
1: นที ่พึงพอใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
2: ครับ
1: ก็จะเรียกมวลชนมาบอกว่านี่คือความไม่ชอบธรรม
2: ครับ
1: นี่คือไอ้นั่นไอ้นี่ไปเรื่อย
2: ๆครับ
1: 28กันยายนบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง
2: กกต.
1: กกต.นั่นแหละนะฮะมีจุดในทางการเมืองเนี่ยเยอะเพื่อที่จะเป็นจุดตัดในการยกระดับการชุมนุมในทางการเมือง
2: ครับ
1: นะฮะ
2: ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับการเมืองต้องบอกว่าจับตาแล้วแหละเพราะมันเริ่มร้อนแรงขึ้น
1: การเมืองในสภาก็ค่อนข้างที่จะร้อนการเมืองนอกสภาร้อนกว่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เมื่อคืนก็มีการประชุมเกี่ยวกับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับมีหลากหลายความคิดเห็นที่ผมเห็นว่าน่าสนใจและควรที่จะหยิบยกมาพูดคุยก
2: ็
1: มีนะฮะอ่ะไล่เรียงกันก่อนตั้งแต่เริ่มนะฮะ
2: ครับ
1: เมื่อวานนี้นะฮะก็มีการพิจารณานะครับประชุมนะฮะพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับวงเงินเนี่ย 378,000 ขออภัยเท่าไหร่นะ
2: 3 ล้าน
1: 788,000 ล้านบาท
2: ครับ
1: ขออภัยงงกับตัวเลขฮะ
2: ครับ
1: ในวาระที่2แล้วนะครับคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายมาตรา4เสนอให้ปรับลดงบลง 100,000 ล้านบาท
2: เพ
1: ื่อเปิดพื้นที่การคลังรองรับภาระการใช้จ่ายที่สำคัญที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการยังขาดงบประมาณอีก 104,000 ล้านบาทจะทำให้สัดส่วนรายจ่ายประจำจะอยู่ที่ร้อยละ76ครับขณะที่อาจารย์วีระธีรพัฒนนท์กรรมาธิการฮะเสนอปรับลดงบประมาณ 7,400 ล้านบาทให้เท่ากับวงเงินปี69พร้อมเสนอจัดทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินจากปีก่อนต่อเนื่อง 2-3 ปีพูดง่ายๆไม่ต้องโตเอาไว้เท่านี้ไปเรื่อยๆสัก 2-3 ปีเพื่อควบคุมความขาดดุลแล้วก็ภาระหนี้โดยเห็นว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับกับดักทางการคลังทั้งนี้เสนอให้บริหารเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่ประมาณ4ล้านล้านบาทโดยในปี70หน่วยงานรัฐจะนำมาสมทบประมาณ 95,000 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 2.5 ของงบรายจ่ายเพื่อช่วยลดภาระทางการคลังครับส่วนคุณสุชาติธาดาธำรงเวชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันบอกว่าควรปรับเสนอลดงบประมาณร้อยละ10หรือประมาณ 378,000 ล้านบาท เน้นการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการที่ไม่เร่งด่วนซ้ำซ้อนและจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่คุ้มค่าพร้อมเสนอให้ใช้งบประมาณฐานศูนย์และตั้งคณะกรรมการกันกรองโครงการวงเงินสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดการกู้เงินลดภาระทางการคลังในอนาคตนะฮะส่วนใหญ่เมื่อวานนี้ก็จะเป็นการมุ่งอภิปรายเรื่องของการปรับลดงบประมาณหรือใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดผลสัมฤทธิ์กับประชาชนฮะ
2: ครับท่านนายกก็มีการมาพูดถึงนะครับ ในเรื่องของการประชุมสภาเมื่อวานนี้ด้วยนะ
1: ครับ
2: พูดถึงในเรื่องของการอภิปรายงบประมาณต่างๆแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ร่วมจนจบนะครับเพราะว่าท่านนายกก็มีภารกิจบินไปที่นอร์เวย์ต่อด้วยนะครับซึ่งภาพรวมนะครับของการอภิปรายไม่ไว้วางใจขอไปครับภาพรวมของการอภิปรายงบประมาณนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นการพูดคุยในวาระที่2และวาระที่3นะครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพูดถึงในเรื่องของการเข้าร่วมประชุมการที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2และ3ในวันแรกครับภาพรวมเนี่ยเป็นไปด้วยดีนะครับในช่วงเช้าก็มีการดำเนินการที่เป็นไปตามระเบียบคำนองคองธรรมนะครับแล้วก็พูดกันด้วยเหตุและผลนะครับโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลนะครับซึ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังและก็นำไปพิจารณาท่านนายกบอกว่าทั้งข้อเสนอจากคณะกรรมการและสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประเด็นที่ดีต่อการดำเนินงานของรัฐบาลนะครับก็จะมีการนำไปประยุกต์ใช้และก็การดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสมย้ำว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเสนอแนะในสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็คือการดำเนินการทางการเมืองที่สร้างสรรค์ภายหลังสัมภาษณ์นะครับท่านนายกก็มีการเดินทางออกจากรัฐสภานะครับเดินทางไปที่ทำเนียบปฏิบัติภารกิจต่อนะครับอย่างที่เราได้นำเสนอไปคือ ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับช่วงค่ำก็มีการเดินทางไปที่นอร์เวย
1: ์
2: นะครับเป็นภารกิจของท่านนายกเมื่อวานนี้ครับ
1: ครับมีประเด็นหนึ่งนะครับที่ถูกพาดหัวและส่งในโลกออนไลน์ที่เป็นกรณีที่อาจารย์วีระธีรพัฒรนนท
2: ์
1: กรรมาธิการเนี่ยที่เขาบอกว่าก็พาดหัวกันไว
2: ้
1: บอกว่าจะฟรีซเงินเดือนข้าราชการ 1-2 ปีพูดง่ายๆข้าราชการเนี่ยหยุดขึ้นเงินเดือนไปก่อนได้ไ
2: หม
1: สัก 1-2 ปีเพื่อให้ภาระการเงินการคลังของประเทศเนี่ยกลับสู่ภาวะที่วิกฤตน้อยลงกว่านี
2: ้
1: พูดง่ายๆก็คือให้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนนั่นเองนะครับก็มีเสียงออกมาทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
2: ครับ
1: เห็นด้วยก็บอกว่าเอาดีแล้วดีแล้วนะฮะเพราะว่าราชการเนี่ยก็สบายมานานช่วงวิกฤตปี40ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆโควิดราชการเนี่ยลอยตัว
2: ครับ
1: ถูกไหมฮะได้เงินเดือนประจำไม่มีสิทธิ์ที่จะตกงานเลยนะฮะเอกชนก็ย่ำแย่ราชการควรจะรับผิดชอบอะไรบ้างนะ
2: ครับ
1: อันนี้ความเห็นที่เห็นด้วย
2: ครับ
1: ส่วนที่ไม่เห็นด้วยเขาก็บอกว่ามันมีผลต่ออัตราการเจริญก้าว

0: อย่างที่บอกคือมันเป็นความคิดเห็นแค่คนหนึ่งคนเท่านั้นแต่ว่าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเขาโดยตรง
1: ถ้าถามคนที่ผลกระทบแบบผมว่าส่วนใหญ
0: ่ก็ไม่เห็นด้วย
1: ไม่เห็นด้วย
0: แน่นอน
1: นะถ้าถามคนทั้งประเทศละเอา60ล้านคน
0: มันก็ต้องให้มีการประชาธิปไตยจานนั่นแหละนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนสามารถมีสิทธิ์ที่จะออกสิทธิ์ออกเสียงได้นะครับเพราะฉะน
1: ั้นก็เราทำประชาธิปไตยจาน60ล้านคนไหม
0: ก็จริงๆการทำทุกครั้งการทำทุกครั้งคือแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็คืออย่างเวลากรณีที่จะมีการปรับกฎหมายบางอย่างเนี่ยก็ต้องมีการทำเรื่องนี้ก่อน
1: ทำประชาพิจารณ์เป็นภาคเป็นพื้นที่ไป
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดเรื่องนี้เนี่ยถูกผลักดันขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็แน่แหละต้องทำความคิดเห็นของประชาชน
0: ครับ
1: 60ล้านคนนะครับถ้าคุณไปถามข้าราชการเนี่ยคำตอบผมรู
0: ้แน่นอนข้าราชการก็รู้สึกว่า
1: ใครจะอยาก
0: การที่แบบว่าเงินเดือนแต่ละครั้งที่จะขึ้นมาอ่ะอย่างที่บอกมันก็ไม่ได้มาก
1: ไม่ได้
0: มากมายนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีการฟีดเงินเดือนคือไม่ได้มีการปรับขึ้นเนี่ยจะสามารถช่วยลดภาระได้มากน้อยแค่ไหน
1: ได้ยังไงก็ต้องได้
0: แล้วถ้าอย่างอื่นล่ะหมายถึงว่าประเด็นอื่นๆที่มีการวางนโยบายของรัฐบาลไว้หรือว่าการใช้งบประมาณอื่น
1: ๆหมายถึง
0: เรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่การลด
1: เอาเรื่องของเราก่อน เอาเรื่องของเราก่อน เอาเรื่องของเราก่อนก็คือว่า
0: อันนี้คือ
1: การปรับลดงบประมาณเนี่ยในจำนวนตรงนี้เนี่ยไม่ขึ้นเงินเดือนราชการจะได้เงินสักเท่าไหร่แล้วเราได้เงินตรงนี้เนี่ยไปทำอะไรเยียวยาประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนในระยะเวลา1ปีเนี่ยถ้ามีการศึกษามาแล้วเนี่ยโอเคนี่คือคุ้มทางเข้าที่น่าสนใจ
0: แต่ว่าหลายคอมเมนต์นะครับคืออันนี้ในมุมมองของคอมเมนต์ในโซเชียลนะครับก็มีการพูดถึงในเรื่องของการลดเงินเดือนของสวสสซะส่วนใหญ่
1: ไปแตะเขาอีกแล้ว เขาเอาเรื่องข้าราชการ
0: เออแต่ว่าอันนี้หมายถึงว่าจากประเด็นนี้นะครับ
1: เข้าใจ
0: หมายถึงจากประเด็นนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์วีระพูดถึงนะครับแต่ว่าก็เป็นไปตามถ้าในการนำเสนอของพวกเราเนี่ยก็คือตามที่ท่านอาจารย์วีระนำเสนอมาก็คือเป็นหนึ่งความคิดเห็นเท่านั้นนะครับยังไม่ได้มีการอนุมัติหรือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะ
1: เป็นเพียงข้อเสนอแนะที่น่ารับฟัง
0: ครับ
1: นะฮะเอามาดูรายละเอียดกันเดี๋ยวจะหาว่าผมเต้าข่าว อาจารย์วีระบอกว่าเอาเต็มๆนะ
0: ครับ
1: ตอนที่พิจารณางบรายจ่ายมีรายการที่ไม่สามารถตัดทอนได้เยอะมากทั้งรายการที่เป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานลูกจ้างรัฐก้อนใหญ่ประมาณ 90,000 กว่าล้านบาทรายการเบี้ยเงินเบี้ยหวัดบำนาญประมาณ 889,000 ล้านบาทขณะที่ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมรองรับวิกฤตความผันผวนของพลังงานอยู่ที่ 12,000 ล้านบาทนะครับ
0: ครับ
1: ต่างกันนะฮะทุกคนรู้ว่าเป็นรายการที่ซ้ำซ้อนกับพรก.กู้เงิน 400 ล้าน
0: ท่
1: านจากการสอบถามพบว่าสำนักงบประมาณเป็นผู้ของงบประมาณก้อนนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการขอใช้งบกลาง 12,000 ล้านบาทเอาเงินนอกงบประมาณของตัวเองมาสมทบซึ่งในแง่ของไอเดียถือว่าดีที่เอาเงินนอกงบประมาณมาใช้แต่เลือกโครงการที่จะคิดว่าเป็นปัญหาเพราะทำซ้ำกับพรบ.กู้เงิน 400 ล้านบาทจึงเป็นที่มาของเหตุผลที่ตนขอเสนอตัดทิ้งทั้งก้อนอันนี้ประเด็นที่1
0: ครับ
1: พอมาประเด็นนี้เงินเดือนข้าราชการนะครับคุณวีระนะฮะก็บอกว่าเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเงินปรับวุฒิข้าราชการเนี่ย 13,000 ล้านบาทเข้าใจว่าไม่สามารถตัดได้จริงเพราะข้าราชการมีระบบการคิดเงินเดือนและการปรับวุฒิซึ่งสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางต้องตั้งงบเผื่อเอาไว้ในการขึ้นเงินเดือนและปรับวุฒิตามเกณฑ์ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเหมือนปีที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาเลยแต่ที่เสนอตัดทั้งก้อนเนี่ย 13,000 ล้านบาท 13,000 ล้านบาทบวกกับการเสนอตัดรายการที่สำนักงบเสนอมา 12,000 ล้านบาทรวมเป็น 25,000 ล้านบาทในงบกลางเพราะเห็นว่าเมื่อสถานการณ์แบบนี้ฝ่ายราชการควรใช้หลักร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน
0: ครับ
1: ตั้งแต่เกิดวิกฤตปี27กับ40หน่วยราชการหรือคนที่เกี่ยวข้องในระดับราชการที่ได้รับเงินเดือนงบประมาณไม่เคยได้รับผลกระทบแต่ ครั้งต่อไปที่อาจจะเกิดขึ้นผมคิดว่าหน่วยราชการจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนปีหน้าถ้าเป็นไปได้ผมเสนอให้ฟรีซเงินเดือนข้าราชการสัก 1-2 ปีนะฮะเพื่อให้เหลือพื้นที่ในการใช้เงินที่มีน้อยอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อผมพูดแบบนี้ข้าราชการคงไม่พอใจแต่ผมพูดความจริง ร
0: ั
1: ฐบาลกำลังจะมีปัญหาค่อนข้างวิกฤตคนที่อยู่ในหน่วยราชการต้องเสียสละเชื่อลงตรงมติท่านก็เอาตามกรรมาธิการเสียข้างมากอยู่ดีน ะฮะซึ่งตรงนี้เป็นปัญ

0: นาของเราเหมือนกันนะครับอันนี้คือเหตุผลและความจำเป็นที่อาจารย์มองว่ามันควรจะถึงเวลาที่ราชการจะต้องเสียสละซะบ้าง
1: ครับ
0: นะฮะก็คืองดการขึ้นเงินเดือน1ปีแต่ดูว่าเป็นไปได้หรือไม
1: ่
0: นะครับ
1: ครับแต่ก็ต้องติดตามนะครับว่าในเรื่องของการที่ข้อเสนอแนะนี้จะส่งไปยังรัฐบาลรัฐบาลจะมีการขับเคลื่อนหรือไม่อย่างไร
0: น่าจะค่อนข้างยากเพราะว่ารัฐบาลมาจากเสียงของประชาชนต้องใช้กลไกราชการเนี่ยในการทำงานครั้นเนี่ยจะไปปรับลดหรืออะไรเนี่ยโอ้ลำบากคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ปรับลำบาก
1: ครับ
0: นะฮะเหมือนปฏิรูปตำรวจอ่ะตั้งแต่กี่ปีแล้วอ่ะ
1: โอ้ก็มันมี
0: สมัยพลเอกประยุทธ์อ่ะ
1: ครับ
0: อาจารย์นายกเป็นคนปฏิรูปอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วมีมาตรา44ด้วยนะ
1: พรบมีอะไร
0: ถึงไหนแล้วล่ะ
1: นะครับก็อย่างที่ว่านะครับก็ยังไงก็ต้องติดตามกันต่อนะสำหรับการปรับลดแล้วการที่ปรับลดเงินเดือนข้าราชการเนี่ยจะเฉพาะกพ.
0: ไม่ได้ปรับลดเงินเดือนข้าราชการ
1: เอาไว้ให้ฟีกเงินเดือนข้าราชการเข้าไป
0: คือครับงดการขึ้นเงินเดือนเพราะคนอ่ะคนเข้าใจผิดกันเยอะ
1: ครับ
0: คนเข้าใจผิดเยอะว่าตัดเงินเดือ นคนคิดว่างดจ่ายเงินเดือน
1: ฟีดคือไม่ได้นำขึ้นไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 1-2 ปี
0: สมมติคุณได้เงินเดือน 18,000 อ่ะ
1: ครับ
0: เออแล้วปีนี้จะปีเนี้ยจะต้องขึ้น 1,000 ถูกไหมทุกปีอ่ะคุณได้ขึ้น 1,000 ไอ้พันนึงเนี้ยก็ตัดเก็บเอาไว้ก่อน
1: ครับ
0: เออเอามาใช้ในเงินคงคลังช่วยเหลือประชาชน
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับการที่จะมีการกระทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องฟังเสียงหลายๆอย่างด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในฝั่งของทางอาจารย์วีระที่ได้มีการเสนอในสภาเมื่อวานนี้นะครับส่วนพูดถึงในเรื่องของข้าราชการนะครับไปติดตามกันต่อในเรื่องของข่าวที่มีการออกมาของสำนักงานกพ.นะครับพูดถึงในเรื่องของประเด็นที่จะมีการชะลอนะครับในการเลื่อนระดับชั้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีการเปิดเผยออกมาของทางสำนักงานกพ.นะครับ
0: ไอ้เรื่องนี้ที่ผมคุยกับคุณเมื่อวานเนี่ยว่าเอ๊กพ.ไปเกี่ยวอะไรกับกระทรวงศึกษาคุณณัฐพงษ์ถามผมว่ากระทรวงศึกษาไม่เกี่ยวกับกพ.หร
1: อมันเป็นในส่วนที่กำกับดูแลของข้าราชการพลเรือนแต่ว่าข้าราชการครู
0: เขามีผลไหม
1: มันก็ต้องไปดูคืออย่างปกติครับตอนที
0: ่
1: ขึ้นเงินเดือนข้าราชการรอบก่อนของรัฐบาลชุดก่อนนะครับผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จากการมีมติครม.ครั้งนี้เนี่ยคือข้าราชการพลเรือนแต่ว่าในส่วนของข้าราชการอื่นๆเช่นคร
0: ู
1: ตำรวจแล้วก็อะไรทางการแพทย์ต่าง
0: ๆตำรวจทหารไม่นับอยู่แล้วเพราะเขาไม่ใช่พลเรือน
1: ก็มีการมาเหมือนใช้ตัวมติครม.เนี่ยเทียบเคียงกับในส่วนของกระทรวงของเขา
0: ก็คือผู้ที่คือกระทรวงศึกษานี่ถ้าผมจะพูดแบบนี้ได้ไหมเขาไม่ได้รับผลโดยตรงแต่ว่าอาจจะมีผลกระทบว่าก็จะต้องมาทำตามมติครม.ตรงนี้ต่อไปในอนาคต
1: ครับ
0: เออเขาว่ายังไงตกลงเขาชี้แจงอ่ะ
1: เมื่อวานนี้นะครับทางคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีการมาเปิดเผยนะครับกับการที่ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.มีหนังสือเวียนนะครับให้กระทรวงกรมและก็จังหวัดนะครับเรื่องการปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐว่ามีการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติของทางคณะรัฐมนตรีซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเองนะครับก็ต้องมีการนำมติมาปรับในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกันกับหน่วยงานอื่นๆโดยขณะนี้นะครับได้มอบหมายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของทางกระทรวงเนี่ยมีจำนวนและโครงสร้างที่เหมาะสมหรือขนาดที่พอดีกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเองยืนยันว่ายังไม่มีแผนในการลดจำนวนบุคลากรและหรือให้ข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยออกจากราชการแต่อย่างใดนะครับทางรัฐมนตรีศึกษาธิการเองก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าการดำเนินการเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็มีการพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งในส่วนของจำนวนของบุคลากรหรือว่าโครงสร้างอัตรากำลังและภารกิจของแต่ละหน่วยงานนะครับเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนเนี่ยมีความสอดคล้องกับภารกิจของทางกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริงโดยยังไม่มีการสรุปแนวทางอย่างชัดเจนทันทีทันใดนะครับก็จะมีการศึกษาและก็ประเมินผลอย่างรอบคอบต่อไปนะครับซึ่งอย่างที่เราได้นำเสนอไปคือพอมีมติครม.ในเรื่องของข้าราชการพลเรือนเนี่ยแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะไม่ได้เป็นพลเรือนโดยตรงแต่ยังไงก็ต้องมีการมาปรับใช้ประยุกต์ใช
0: ้เออ
1: ครับ
0: ถ้าจะขึ้นเนี่ยก็ขอขึ้นด้วย
1: อ
0: ารมณ์นี้ไหม
1: ประมาณนั้นถ้าขึ้นมันเป็นผลที่ดีกับฝั่ง ผู้ที
0: ่ไม่งั้นมันก็เขาจะรู้สึกว่าอ้าวทำไมข้าราชการกลุ่มนี้ได้ขึ้นแล้วฉันไม่ได้ขึ้นเหลื่อมล้ำใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออตำรวจทหารนี่เขาไม่เดือดร้อนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ไม่แต่เขา
0: เพราะว่าเขาไม่ไงเพราะว่าเขาเป็นข้าราชการเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งเลยไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนเขามีพรบของเขาเลยตำรวจทหารแล้วก็ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยใช่ไหมข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเนี่ยแยกออกไปเลยนะ
1: ครับ
0: เออแยกออกไปเลยไม่เกี่ยวอะไรกับกพ.
1: ใช
0: ่เออกพ.ก็จะคุมแค่ข้าราชการพลเรือนในกระทรวงทบวงกรมเนี่ย
1: ครับแต่ว่าตอนที่มีการปรับอัตราเงินเดือนครั้งก่อนนะครับตำรวจกับทหารก็มีการตามมาทีหลัง
0: ขยาย
1: ขยายมาทีหลังแต่ว่าผลบังคับใช้เนี่ยก็ผมไม่แน่ใจว่าจะเท่ากันหรือเปล่าก
0: พ.ก่อนแล้วก็ตำรวจทหารเนี่ยก็ค่อยทำขึ้นมา
1: ครับ
0: นะครับวุฒิปริญญาตรีเท่านั้นวุฒิปริญญาตรีเท่านี้นะฮะอันนี้ของตำรวจแล้วก็ทหารนะ
1: ครับ
0: น่าสนใจส่วนอันนี้ก็น่าสนใจอีกแหละเรื่องของภาคใต้นะฮะ
1: ครับ
0: บินไปดูที่เบตงสักนิดหนึ่งเบตงตอนนี้ฮะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: เจอหมอกควันและไฟป่าไอ้ผมก็สงสัยเอ๊ะเบตงมันอยู่จังหวัดอะไรยะลาเออมีหมอกควันและไฟป่าไม่ใช่คนในพื้นที่เขาเผานะครับ
1: ครับ
0: เกิดจากไฟป่าที่อินโดนีเซียครับผม
1: โอ้โหลาม
0: ลุกลามมาหลายสัปดาห์แล้วครับเออมันเกิดที่เกาะบอร์เนียวแล้วเกาะสุมาตราก็เกิดควันมลพิษอากาศเป็นวงกว้างลมก็แหมพระพายก็พัดมาข้ามพรมแดนมาสู่ประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร
1: ์
0: ฟิลิปปินส์นะครับส่งผลให้คุณภาพอากาศในพื้นที่ย่ำแย่ลงไป
1: ครับ
0: ครับเออตอนนี้ยะลานี่ก็สาหัสสาหัสเหมือนกันนะครับเออนะต้องติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดส่วนทางการมาเลเซียนะครับอันนี้ก็อ่วมกว่าครับ ประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนแล้วฮะเพื่อรับมือสถานการณ์แล้วก็ให้การคุ้มครองประชาชนมาตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับส่วนที่รัฐสารวัตรนะฮะสั่งปิดโรงเรียน647แห่งใน12เขตการศึกษาตั้งแต่7ถึง11กันยายนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพนะครับ
1: ครับ
0: แล้วในยะลาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ครับอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
1: ครับ
0: เฉลี่ยไม่เกิน10ถึง15ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนื่องจากสภาพอากาศมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่โชคดีตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วยชะล้างฝุ่นในอากาศได้เป็นอย่างดีนะครับ
1: ครับก็เป็นสถานการณ์ในพื้นที่ของภาคใต้นะครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับ มาติดตามข่าวสารกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: 8นาฬิกา31นาทีนะฮะช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการให้สัมภาษณ
1: ์
0: นะครับเรื่องของพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีท่านนายกก็แสดงความมั่นใจบอกว่างบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะใช้งบอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้อันนี้คือส่วนของการใช้งบประมาณนะครับแล้วก็มีผู้สื่อข่าวก็สอบถามนะครับเรื่องของการในประเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยท่านนายกมองว่ายังไงล่าสุดเนี่ยก็2ชาติแล้วนะครับคืออิสราเอลกับฝรั่งเศสหลังจากที่ครม.มีมติเรื่องของกฎหมายเนี่ยเกี่ยวกับการในประเทศที่มีการเปลี่ยนข้อกฎหมายนะครับเขาเรียกว่าปรับข้อกฎหมายเนี่ยให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและสถานการณ์ในโลกปัจจุบันจึงมีการในประเทศเนี่ยชาวต่างชาติ2คนนะครับออกจากประเทศไทยของเราไปถามท่านนายกครับว่ายังไงฮะ
1: ครับเมื่อวานนี้นะครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับกล่าวถึงกรณีการลงนามเนรเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2นะครับหลังจากที่มีการเนรเทศไปแล้ว1คนก่อนหน้านี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อกฎหมายและอำนาจเนี่ยมีตามกฎหมายแล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนครับโดยผู้ที่มีพฤติการหรือว่าความประพฤติที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรสำหรับกรณีของนายยาคอฟโอฮยอนนะครับชาวอิสราเอลที่มีการถูกเนรเทศและมีรายงานว่าจะมีการขอยื่นอุทธรณ์นั้นคุณอนุทินกล่าวว่าหากจะยื่นอุทธรณ์เนี่ยก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดครับซึ่งตามกฎหมายใหม่เนี่ยน่าจะประมาณ7วัน
0: ยื่นกับนายกนะฮะ
1: ครับ
0: อุทธรณ์เนี่ยต้องยื่นต่อนายก
1: ครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยขณะนี้ก็ยังไม่เห็นว่ามีเอกสารอุทธรณ์มายังตัวท่านนายกเองนะครับในส่วนของกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ได้มีการรายงานจากทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนั่นก็คือคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีการไม่ต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานส่วนรายละเอียดของเรื่องก็ขอให้สอบถามจากทางคุณพลพีเองนะครับว่าในส่วนนี้เนี่ยจะมีข้อท้วงติงหรือว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับก็จะมีการพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยจำเป็นจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกและก็ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการชี้แจงนะครับหลังจากที่มีการเนรเทศอีก1คนก็คือเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับชื่อว่านายเควินดิมิโนนะครับเป็นรายที่2ที่สร้างความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยวนะครับก็มีประกาศออกมานะครับเป็นคำสั่งจากทางกระทรวงมหาดไทยที่มีผลแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นั่นเอง
0: นะ คือชายไทยใช้มาตรการเด็ดขาดในการเนรเทศชาวต่างชาติที่ประพฤติตัวไม่ดีนะครับก็เริ่มต้นจากอิสราเอลเป็นรายแรกแล้วตามด้วยฝรั่งเศสเป็นรายที่2นะครับซึ่งสื่อต่างประเทศก็ให้ความสนใจเหมือนกันจุดยืนของไทยเนี่ยชัดเจนว่าใครมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยั่วยุหรือสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยก็จะไม่ประสงค์ให้อยู่ต่อแล้วก็ใช้กฎหมายในประเทศทันทีนะฮะต่างประเทศก็มี
1: ครับ
0: นะฮะกฎหมายในประเทศเนี่ยก็คือชาวต่างชาติได้ความสนใจแต่เขาก็ไม่แปลกใจเพราะแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีกระบวนการที่จะขับคนที่เขาไม่พึงประสงค์เนี่ยออกจากประเทศอยู่แล้วนะครับหนำซ้ำไปกว่านั้นบางประเทศเนี่ยมีโทษทันเนี่ยเกี่ยวกับความมั่นคงถึงขั้น จำคุกนะฮะประหารชีวิตก็
1: ม
0: ีนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยก็คือประชาธิปไตยนะฮะ
1: ครับ
0: คือเราในประเทศคุณแต่เรายังเปิดโอกาสให้คุณอุทธรณ์คำสั่งด้วยหากคุณไม่เห็นด้วยนะครับอุทธรณ์คำสั่งไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับภายใน7วัน
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็คือยังให้โอกาสนะครับไม่ได้ว่าปิดประตูบอกในประเทศแล้วไปจากประเทศไทย
1: จบเลยบินไปเลยไม่ใช่นะครับยังมีโอกาสที่จะให้ยืดทอนในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู
0: ่ครับ
1: ครับ
0: ไปดูการชุมนุมกันบ้างนะครับมาตามนัด7กันยายนที่บ้านพระอาทิตย
1: ์ครับ
0: คุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับพร้อมด้วยเครือข่ายแกนนำนะครับ
1: ครับ
0: ก็มาพร้อมกันนะครับแถลงข่าวจุดยืนของเขาคือทวงคืนประเทศไทยระบุถึงเส้นทางการต่อสู้ทางการเมืองในอดีตภาพรวมเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนการเมืองตลอดจนปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลภูมิใจไทยนะ
1: คร
0: ับก็ไล่เรียงกันไปว่า21ปีที่แล้วเนี่ยเคยอยู่ที่ห้องประชุมนี้ประกาศตัวลุกขึ้นสู้กับระบอบทักษิณจนนำไปสู่การชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและจบที่การทำรัฐประหารในเวลาต่อมานะฮะจากนั้นเมืองไทยก็ผ่านยุคหลายยุคหลายสมัยมาหลายรูปแบบทั้งยุคพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำคุณอภิสิทธิ์ยุคพรรคเพื่อไทยรวมถึงพรรคก้าวไกลที่รับความนิยมจากมวลชนร่วมกันต่อต้านที่เคยร่วมกันต่อต้านจนปัจจุบันการเมืองมาสู่ยุคของภูมิใจไทยนะครับคุณสนธิตั้งข้อสังเกตและตั้งคำถามต่อสังคมว่าเหตุใดผู้ที่เคยร่วมปฏิบัติการต่อต้านระบบทักษิณรวมถึงผู้ที่เคยร่วมต่อต้านพรรคก้าวไกลกลับหันมาสนับสนุนและเห็นด้วยการกระทำของพรรคภูมิใจไทยทั้งที่พรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีพฤติการแตกต่างไปจากระบบทักษิณอาจมีความร้ายกาจกว่าด้วยนะครับก็ไล่เรียงกันไปนะฮะว่ามีอะไรบ้างทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะมีวงเงินหมุนเวียน 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทเอกสารประกอบชื่อผู้มีอำนาจระดับสูงเกี่ยวข้องกับการยกเลิกการประมูลเดิมและการเปลี่ยนผ่านการจัดสอบอันนี้พูดถึงทุจริตท้องถิ่น
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็เรื่องของปัญหาข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงนะฮะแม้ศาลฎีกามีคำพิพากษาเด็ดขาดแล้วว่าเป็นที่ดินของรัฐแต่กลับไม่มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกระทรวงมหาดไทยถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาความไม่มีศีลธรรมและบิดเบือนข้อเท็จจริงปัญหาทุนเทานะฮะปัญหาอะไรเนี่ยยิวจีนเมียนมากัมพูชารัสเซียอินเดียมาตรการวีซ่าฟรีการควบคุม data center การใช้พลังงานน้ำเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ประกาศจะลุกขึ้นทวงคืนประเทศไทยนะครับนัดหมายการชุมนุมพฤหัสที่10กันยายน 9:30 น.จะเดินทางไปยื่นแถลงการที่สถานทูตอิสราเอลอยู่ที่สุขุมวิทนะฮะจากนั้นก็จะเดินทางลงพื้นที่พบประชาชนในภูมิภาคต่างๆคืออีสานตะวันออกภาคใต้เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและรวมพลังประชาชนที่ต้องการเห็นรัฐบาลมีศีลธรรมมีความซื่อสัตย์มีความกล้าหาญนะครับพร้อมกันนี้ยังกล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองการทำงานของกกต.ขอให้ประชาชนร่วมติดตามจับตาดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นฝั่งทางคุณสนธิแล้วก็ทางคปท.ทางทนายนกเขานะครับ
0: ครับ
1: มีการแถลงในช่วงของ10โมงนะครับที่บ้านพระอาทิตย
0: ์
1: แล้วก็ในฝั่งของทางท่านนายกนะครับนักข่าวก็มีการไปถามแต่ว่าเป็นถามช่วงหลังจากที่มีการแถลงเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับในช่วงบ่ายๆถามว่าท่านนายกเนี่ยได้ฟังหรือยังสำหรับการที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีการแถลงประกาศทวงคืนประเทศไทยในวันเดียวกันนะครับพอถามท่านนายกท่านนายกตอบว่าไม่ได้ฟังครับนะครับอันนี้ถามที่น่าจะอยู่ที่ทำเนียบ
0: ที่ทำเนียบ
1: ครับถามต่อนะครับว่าทางคุณสนธิเนี่ยระบุว่า14กันยายนจะมีการยกระดับความเคลื่อนไหวนะครับรอดูผลพิจารณาประเด็นการหัวสวท่านนายกก็มีการเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าหันมาเพียงหน้าตอบว่าอ๋อครับนะครับก็ตอบอ่ะคือจะให้ตอบยังไงก็คือยังไม่ได้ฟัง
0: คือยังไม่ฟังแล้วถ้าเกิดไม่ได้ฟังแล้วตอบอะไรออกไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นทางสังคม
1: ใช่นะครับท่านนายกตอบอีกนะครับในประเด็นของการที่ทางคุณสนธิเนี่ยมีการมาท้าดีเบตนะ
0: ครับ
1: ว่ามาดีเบตเลยออนไลน
0: ์
1: นะครับท่านนายกก็ได้แต่พยักหน้าแล้วก็ตอบครับนะครับคือผมว่าในมุมมองของคุณสนธิเนี่ยก็อาจจะอยากเห็นทางคุณอนุทินเนี่ยดีเบต
0: เพรา
1: ะว่า
0: สนธิ
1: เพราะว่าตอน ย้อนไปตอนเลือกตั้งที่มีการดีเบตพรรคการเมืองต่างๆเราจะไม่เห็นว่าคุณอนุทินเนี่ยมีการออกมาดีเบตนะแต่ว่าจะเป็นการส่งตัวแทนจากพรรคคุณศรีหศักดิ์ฟ้าหรือว่าใครที่
0: คุณเอกนิติ
1: ไปพูดถึงประเด็นต่าง
0: ๆ
1: นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นหรือเปล่าที่ทางคุณสนธิเนี่ยอยากจะมีการดีเบตให้ท่านนายกได้แสดงเรื่องราวต่างๆวิสัยทัศน์ต่างๆหรือว่าการตอบปัญหาที่มีการพูดถึงในเรื่องที่พูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู
0: ่
1: นะครับตรงนี้ก็ภาพรวมก็คือท่านนายกก็ยังไม่ได้มีการตอบอะไรออกมาอย่างชัดเจนนะครับ
0: ครับคือสิ่งที่คุณสนธิเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวเมื่อวานนี
1: ้
0: คือเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ว่ารัฐบาลขาดความชอบธรรมแล้วพยายามเรียกมวลชนเนี่ย ที่มีความไม่พอใจ
1: ครับ
0: เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะกลุ่มนึงอาจจะไม่พอใจเรื่องทุนเทาทุนต่างชาติกลุ่มนึงเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นอีกกลุ่มหนึ่งไม่พอใจเรื่องของปมปัญหาการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับกระบวนการเลือกหัวสวว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็อีกหลายกลุ่มเนี่ยเขาก็มีความไม่พึงพอใจคุณสนธิพยายามจับเรื่องเชื่อมโยงและเชื่อมกลุ่มตรงนี้เนี่ยให้เป็นกลุ่มเดียวกันเมื่อวานเหมือนการโยนหินถามทางว่าหากจะมีการชุมนุมเกิดขึ้นเนี่ยนะจะจุดขึ้นไห
1: ม
0: นะครับต้องติดตามดูวันพฤหัสนี้นะครับว่าจะจุดขึ้นหรือเปล่า
1: ครับ
0: ซึ่งแนวทางในการเคลื่อนไหวในทางการเมืองที่ผ่านๆมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเริ่มจากจุดเล็กๆก่อน
1: ครับ
0: คุณสนธิตอนนั้นเนี่ยที่ชุมนุมขับไล่คุณทักษิณเนี่ยเกิดจากเรื่องของรายการเมืองไทยรายสัปดาห
1: ์ครับ
0: ที่ออกในช่องทีวีช่องหนึ่งแล้วปรากฏว่าถูกระงับพอถูกระงับปุ๊บเนี่ยก็มาเปิดเวทีอยู่ที่สวนลุมพินี
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ช่อง ASTV นะฮะถ่ายทอดนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์การทำงานของรัฐบาลแล้วก็มีคนมาฟังเยอะแล้วก็ขยายวงไปเรื่อยๆนะครับกลายเป็นกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็เคลื่อนพลเนี่ยไปปิดล้อมทำเนียบ
1: ครับ
0: นะฮะในช่วงปี2547 40 48 49นะฮะแล้วก็ปลายทางของเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถโค่นล้ม
1: ครับ
0: รัฐบาลคุณทักษิณได้จริง
1: ๆ
0: นะฮะแต่จบด้วยการรัฐประหาร
1: ครับ
0: ของพลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่น
1: ครับ
0: เมื่อปี2549
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็การชุมนุมอีกครั้งนึงอันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณสนธิแล้ว
1: ครับ
0: กปปส.สมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็มีการชุมนุมเล็กๆแล้วก็เพราะว่าเริ่มจากเรื่องของนิรโทษกรรมสุดซอยแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนะขยายไปเรื่อยๆขยายวงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเป็นการชัดดาวกรุงเทพ
1: ครับ
0: สุดท้ายและท้ายสุดเนี่ยก็นำมาสู่การรัฐประหารอีกแล้วนะฮะจะสังเกตว่าการชุมนุมครั้งใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยมักจะจบลงด้วยการเชื้อเชิญให้ทหารเนี่ยเข้ามาทำรัฐประหาร
1: ครับ
0: ให้
1: มีบทบาทในการสรุป
0: นี่คือเหตุการณ์ในอดีต
1: ครับ
0: ที่เป็นข้อเท็จจริงที่การชุมนุมทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการก่อให้เกิดระบบรัฐประหารขึ้นมา
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ประเทศไทยก็จะถูกแช่แข็งไปอยู่ระยะหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วมันก็วนลูปเดิมกลับมาน
1: ะฮะแต่ก็มีการชุมนุมบางครั้งที่ไม่ได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็มีเหมือนกันอย่างล่าสุดที่ทางฝั่งพรรคเรียกว่าอะไรกลุ่ม
0: อนาคตใหม
1: ่อนาคตใหม
0: ่
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ก็อันนั้นก็มีการจัดม็อบขึ้นมานะครับแต่ว่าในเรื่องของการรัฐประหารก็ไม่ได้เกิดขึ้น
0: รัฐประหารไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นการชุมนุมแป๊บเดียวแต่ถ้าเกิดมีการชุมนุมเพื่อที่จะขยายไปเรื่อยๆเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงที่มันจะเกิดเหตุแบบนั้นแม้จะสุ่มเสี่ยงแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้เกิดทุกกรณีอย่างเช่นสมัยนปช.เนี่ยที่ไปชุมนุมที่สะพานมัคควานตอนนั้นเป็นรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ปิดล้อมทำเนีย
1: บ
0: ตอนนั้นจบด้วยการสลายการชุมนุ
1: ม
0: จบด้วยการสลายการชุมนุมแถวๆนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: นปช.ก็จบลงแบบนั้นก็ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าโอ้จุดจบของการชุมนุมจริงอยู่เป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังเราไม่อยากให้เกิดความรุนแรงเราไม่อยากจะเกิดรัฐประหารนะฮะอันนี้ก็คือสภาพสังคมตอนเนี้ยการที่จะจูงใจให้คนไปชุมนุมเนี่ยมันก็สามารถทำได้เพียงแต่ว่าปลายทางของเรื่องนี้เนี่ยประชาชนก็จะต้องมองเหมือนกันว่าแล้ว และปลายทางมันคืออะไรแต่หัวใจของการชุมนุมทุกครั้งเนี่ยหัวใจของการชุมนุมทุกครั้ง
1: ครับ
0: คือกลไกในสภาไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได
1: ้ครับ
0: ก็คือองค์กรอิสระมีปัญหาโดนซื
1: ้อ
0: รัฐบาลเผด็จการเสียงข้างมาก
1: ครับ
0: นั่นนะฮะในสองสมัยนั้นใช่ไหมฮะคือการสภาไม่สามารถเป็นกลไกที่จะสามารถบริหารประเทศได
1: ้ครับ
0: จึงทำให้เกิดมีการเรียกร้องกันอยู่ข้างถนนเขาเรียกว่าการเมืองนอกสภา
1: ครับ
0: อันนี้มันคือเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องมีการชุมนุมกันเกิดขึ้นเอาละนี่คือประวัติศาสตร์ของเราแต่ว่าคำถามอยู่ที่ว่าการชุมนุมเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งนึงแล้วนะครับเพราะประกาศโดยคุณสนธิลิ้มทองกุลว่าจะมีการชุมนุมนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าดูเรื่องการสื่อสารแล้วเนี่ยมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของการโยนหินถามทางเพื่อยังเสียงก่อนว่าถ้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยประชาชนเห็นด้วยหรือไม
1: ่
0: ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วยสมการทางการเมืองที่ไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับข้อจำกัดอะไรต่างๆเนี่ยจะสามารถเดินหน้าต่อไปหรือไม่อันนี้ต้องติดตามดูกันครับ
1: ครับแต่หลังที่จากทางคุณสนธิได้มีการออกมาแถลงเมื่อวานนี
0: ้
1: นะครับทางท่านนายกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการตอบในเรื่องของความชัดเจนสักเท่าไหร่เพราะว่าท่านไม่ได้ฟังนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีการออกมาพูดถึงในประเด็นต่างๆนะครับที่ทางคุณสนธิเนี่ยมีการยกออกมา
0: ตอบโต้
1: ตอบโต้อ
0: ันนี้คงต้องบอกเรียกว่าตอบโต้แล้วล่ะ
1: ใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งประเด็นของธุรกิจคนต่างด้าวนะครับหรืออย่างเรื่องการปราบปรามทุจริตเนี่ยก็มีการมาพูดถึงตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณลลิดาเพื่อวิวัฒนาก็มีการกล่าวถึงกรณีที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยระบุในลักษณะว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังยกอธิปไตยทางเศรษฐกิจให้ต่างด้าวนั้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางคุณลลิดานะครับเปิดเผยมาว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยก็มีการลดขั้นตอนในการขออนุญาตที่ซับซ้อนในกิจการบางประเภทนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยเนี่ยจะสละอำนาจให้กับการกำกับเศรษฐกิจให้แก่ต่างชาติแต่อย่างใดและก็ไม่ได้เปิดทางให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจได้โดยเสรีเพราะว่าก็มีกฎหมายเฉพาะเนี่ยในการกำหนดเรื่องนี้อยู่และก็อำนาจในการตรวจสอบก็ยังคงเป็นทางฝั่งไทยและก็รัฐบาลที่กำกับควบคุมเรื่องนี้อยู่นะครับก็ต้องแยกให้ชัดว่าในส่วนที่มีการพูดถึงกันเนี่ยในส่วนของรัฐบาลเองก็มีการกำกับควบคุมที่อยู่ภายใต้กฎหมายหากจะมีการนำบริษัทไปประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆมีกฎหมายที่ยังมีข้อจำกัดแล้วก็มีในส่วนของการที่นอมินีต่างๆตรงนี้ก็มีการปราบปรามอยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้ทางรัฐบาลเองบอกว่าไม่ได้มีการนิ่งนอนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมีการชี้แจงว่าการทำเรื่องราวต่างๆที่ทางคุณสนธิออกมากล่าวอ้างเนี่ยก็คือโต้เลยนะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการต่อก็คือติดตามผลชัดเจนอยู
0: ่
1: นะครับประเทศไทยก็ได้รับผลประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวทั้งในเรื่องของการจ้างงานคนไทยการพัฒนาทักษะหรือว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนะครับที่ในส่วนของประเทศไทยก็มีการได้เติบโตในส่วนนี้ส่วนการตั้งคำถามเรื่องทุนต่างชาติที่เป็นเรื่องที่ทำได้รัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังนะครับทั้งในคำถามที่ว่าคนไทยได้ประโยชน์อะไร SME ได้อะไรจากผลกระทบตรงนี้นะครับหรือว่าระบบที่มีการกำกับอยู่เนี่ยเพียงพอหรือไม่จะมีการอภิปรายก็ควรที่จะมีข้อเท็จจริงทางกฎหมายอย่างครบถ้วนไม่ควรทำให้คำว่าไม่ต้องขออนุญาตตามพรบการประกอบธุรกิจต่างด้าวเนี่ยกลายเป็นว่าต่างชาติไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่อันนี้รัฐบาลออกมาชี้แจงนะครับโต้ทางคุณสนธิกลับไปวิจารณ์ได้ตรวจสอบได้และถามรัฐบาลได้เต็มที
0: ่
1: นะครับอันนี้ก็คือฝั่งทางรองโฆษกรัฐบาลออกมาพูดถึง
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมฮะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติตอบโต้เหมือนกันฮะ
1: ครับ
0: กรณีที่คุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยแถลงประกาศทวงคืนประเทศไทยแล้วเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะฮะก็คือพูดพาดพิงหลายเรื่องนั่นแหละอันนี้ก็ชี้แจงก็อันดับแรกเนี่ยก็บอกก่อนว่าการชุมนุมเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะมาชุมนุมได้อยู่แล้วมีความกังวลว่าประชาชนจะได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ทุกด้านนะครับในนามของรัฐบาลก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเรื่องของการปราบทุนเทาซึ่งเป็นเรื่องที่เราทราบกันดีในเรื่องของทุนเทาไม่ได้เกิดในสมัยคุณอนุทินแต่เกิดมาในระยะหนึ่งแล้วสิ่งที่ประชาชนเห็นก็คือว่ารัฐบาลนำโดยท่านนายกนะฮะอนุทินเนี่ยนะครับมีการดำเนินงานปราบปรามทุนเทาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับให้มีการในประเทศชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยเนี่ย2รายคืออิสราเอลกับฝรั่งเศสนะครับทั้ง2รายนี้มาจากปัจเจกบุคคลหรือเรื่องส่วนตัวไม่สามารถเหมารวมประเทศได้ระบุว่าการในประเทศบุคคลที่มาจากประเทศที่ถูกในประเทศเป็นไปไม่ได้เพราะทุกประเทศล้วนมีคนไทยเข้าไปในทำงานอยู่ต่างประเทศสิ่งเหล่านี้ล้วนให้เห็นว่ารัฐบาลเอาจริงกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่วนกรณีนี้สิครับไปโจมตีรัฐบาลบอกว่าเรื่องเขากระโดง
1: ครับ
0: บุรีรัมย
1: ์
0: การโกงสวนะฮะก็หัวสวนั่นแหละนะครับ
1: ครับ
0: ถาม2เรื่องนี้คุณศิริพงศ์บอกว่ากรณีเขากระโดงแยกออกเลยครับขณะนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการฟ้องศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น24คดีพื้นที่108แปลงเนื้อที่800ไร่แล้ว108แปลงนี้เป็นแปลงใหญ่ทั้งสิ้นส่วนแปลงที่ยังไม่มีการฟ้องร้องจะเป็นประเภทนส.3เป็นแปลงเล็กๆโดยศาลจะนัดครั้งต่อไป22กันยายนนี้พร้อมระบุว่ารัฐบาลไม่ได้ประวิงเวลาหรือเอื้อซึ่งรัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที
1: ่นะฮะ
0: เรื่องอยู่ที่ศาล รอกระบวนการยุติธรรมอันนี้ผมพูดเองครับส่วนหัวสว.ว่ายังไง บอกว่าการวินิจฉัยล้วนเป็นอำนาจของกกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระเมื่อรัฐบาลถูกกล่าวหารัฐบาลก็ต้องชี้แจงเพิ่มเติมกรณีกกต.ขอข้อมูลแต่ทว่าในหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นอนุสืบสวนไต่สวนกลางชุด26หรืออนุวินิจฉัยชี้ขาดข้อโต้แย้งที่ผ่านมามีการรวบรวมเอกสารหลักฐานการดำเนินงานของกกต.ด้วยตัวเองทั้งสิ้นซึ่งตนไม่เคยเรียกเข้าไปหรือให้ถ้อยคำอะไรแม้แต่ครั้งเดียวพูดง่ายๆตัวเองไม่เคยโดนเรียกเข้าไปเลยนะสำหรับคุณสิริพงษ์นะครับก็หวังว่ากกต.จะปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระก็อย่าไปกดดันการทำงานในส่วนของรัฐบาลภูมิใจไทยไม่ว่าผลจะเป็นยังไงทุกคดีเราพร้อมยอมรับหมดท่านติดตามการทำงานของรัฐบาลต่อไปกล่าวเพิ่มเติมในหลายๆสิ่งที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนเรื่องสอบท้องถิ่นการสอบท้องถิ่นไม่ได้เกิดในยุคคุณอนุทินแต่เรื่องดังกล่าวดำเนินการมาตั้งแต่ปี62ยังไงก็ตามสิ่งที่กำลังทำตอนนี้คือให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างเต็มที่อีกทั้งยังมีตัวเล่นใหม่ๆตัวแปรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาพยานหลักฐานเพิ่มขึ้นทุกวันและยืนยันว่าจะไม่มีการตัดตอนอย่างแน่นอนนะครับ
1: สมกับการเป็นอดีตโฆษกรัฐบาลนะคุณสิริพงษ
0: ์
1: ชี้แจงได้แบบว่าชัดเจน
0: ชัดเจนมีหลักฐานแต่ก็ต้องรอดูต่อไ
1: ป
0: แต่ก็ต้องรอดูต่อไปเพราะว่าจริงๆไอ้ประเด็นในทางการเมืองเนี่ยที่กำลังจะถูกจุดติดให้มันมอดไหม
1: ้
0: หรือถอนฟืนออกจากกองไฟได้เนี่ย14กันยายนนี
1: ้
0: ว่ากกต.เนี่ยจะส่งรายชื่อสว.เนี่ยให้กับศาลกี่คนกี่ท่าน
1: ครับ
0: นะ
1: ก็ต้องจับตานะ14นี้
0: ถ้าส่งหมดเนี่ย229คนเนี่ย มันอาจจะไม่มีปัญหาในการชุมนุมไง
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดส่งไม่หมดส่งบางคนหรือไม่ส่งเลยเนี่ย
1: มันก็ต้องมีความชัดเจน
0: มันก็จะมีคนที่ไม่พอใจอยู
1: ่ครับ
0: มันก็จะมีคนที่ไม่พอใจอยู่แต่ถามว่าส่งไป229คนเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็ไม่พอใจเหมือนกันถูกไหม229คนแต่นั่นก็คือกระบวนการยุติธรรมผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นนำสืบศาลเป็นผู้ไต่สวน
1: ค
0: ุณก็จะต้องไปนำสืบที่ศาลว่าผมไม่ได้ทำเพราะอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: เส้นเงินนี้ท่านได้แต่ใดมาถ้าพิสูจน์ได้ศาลก็ยก
1: ครับ
0: คือบางคนเขาบอกว่าค่อยไปว่ากันที่ศาล
1: ครับ
0: แต่กกต.เขาก็มีหลักการของเขาไงอะไรที่มันเป็นหลักฐานที่มันไปไม่ถึงหรือมันไม่มีความชัดเจนเนี่ยเขาก็ไม่อาจที่จะให้เป็นจำเลยในคดีได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: หลักฐานไม่เพียงพอ
0: หลักฐานมันไปไม่ถึงใช
1: ่
0: หลักฐานไม่มีความหนักแน่นมันไม่เพียงพอมันก็มองได้สองมุ
1: ม
0: นะฮะ
1: ก็ต้องติดตามกัน14นี้นะครับจะได้เห็นความเคลื่อนไหวอย่างไรนะเพราะว่าก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็มีการออกมากระเพื่อมเป็นแรงกระเพื่อมที
0: ่เป็นแรงกระเพื่อมทางการเมืองที่ทางฝั่งผู้ที่พร้อมจะชุมนุมเนี่ย
1: ครับ
0: พร้อมที่จะนำประเด็นนี้ไปจุดติดในทางการเมืองในการที่จะชุมนุมของเขาแล้ว
1: ครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับเริ่มแล้วสำหรับประเด็นการเมืองที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าวันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องจับตากันนะครับนอกจากในส่วนของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับยังมีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นนะครับประเด็นหลักก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของการโยกย้ายนะแต่งตั้งนะเพราะว่าเป็นช่วงของการเกษียณอายุราชการ
0: ครับ
1: เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับสำหรับข้าราชการหลาย ท่านก็อาจจะต้องได้พักผ่อนนะตามวาระนะครับแล้วก็จะต้องมีผู้ที่จะต้องมาดำรงตำแหน่งแทนนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่จับตาหลายส่วนเหมือนกันนะครับอย่างกรณีของทางปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็มีข่าวลือออกมานะครับว่า
0: ย้ำนะครับข่าวลือ
1: ข่าวลือนะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนสำหรับการประชุมครม.ในวันนี้นะครับว่าจะมานั่งสำนักนายกแทนนะครับหลังจากที่ชวดปลัดพลังงานนะครับส่วนทางคุณภาสกรนะอีกหนึ่งท่านที่ต้องติดตามนะก็ต้องรอดูว่าจะมีการปรับอะไรหรือว่าโยกย้ายอะไรหรือไม่นะครับ
0: ครับกระทรวงพาณิชย์นะฮะโยกย้ายนะครับมีกระแสเหมือนกันกระแสอีกแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ข่าวลือคือข่าวที่ยังไม่เป็นจริงนะฮะแต่ไม่แน่นะครับเวลาผ่านไปข่าวลือนะกลายเป็นข่าวจริงมาเยอะแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ล่าสุดการโยกย้ายของกระทรวงพาณิชย์นะฮะการจัดการโยกย้ายคือคุณวราวุฒิสมหวังประเสริฐผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: คุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์คุณกิติวัฒน์ปัดฉิมนันนะฮะผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงคุณวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในคุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.คุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับอันนี้เป็นรายชื่อที่ถูกจับตาว่ามีกระแสข่าวที่จะมีปรับเปลี่ยนโยกย้ายกันนะครับอันนี้ของกระทรวงพาณิชย์ส่วนโฆษกรัฐบาลเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเอาก็มีหนังสือลาออกนะฮะของคุณรัชดาธนาดิเรกลาออกลงวันที่แต่3กันยายนมีผลเมื่อวานนี้7กันยายนนะครับคุณรัชดาเนี่ยน่าจะไปนั่งในตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนโฆษกท่านต่อไปวันนี้รู้กันนะฮะคุณหมอเอกนะฮะได้ข่าวว่าเป็นเช่นนั้นก็เดี๋ยวดูการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ที่มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแทนท่านนายกจะได้มีการประชุมและน่าจะมีการตั้งโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะครับคุณหมอเอกนะฮะชื่อจริงเอกภาพ
1: ครับ
0: นะฮะเห็นเขาว่าเป็นสายตอบโต้อะสายตอบโต้อะปกติเนี่ยโฆษกเราจะเห็นโฆษกหญิงโฆษกก็โฆษกหญิงครั้งนี้จะเป็นโฆษกผ
1: ู
0: ้ชายนะครับที่น่าจะขึงขังแข็งขันนะครับในทางการเมืองนะครับตอบโต้ในทางการเมืองได้มากๆนะฮะก็เปลี่ยนผู้เล่นแหละของรัฐบาลในเรื่องของทีมสื่อสารฮะ
1: ท่านเอกภพ
0: เพียรกระพบขออภัย
1: เอกภพเพียรพิเศษนะครับซึ่งก็เตรียมอันนี้เป็นข่าวออกมาครับเตรียมรับตำแหน่งนะสำหรับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนทางคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับซึ่งก็ไปปฏิบัติภารกิจอื่นไม่ได้มีการออกจากรัฐบาลแต่อย่างใดแต่ว่าปรับเปลี่ยนให้ตรงกับบริบทนั่นเองนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวอาจจะมีประเด็นหลายๆอย่างที่ต้องติดตามกันด้วย
0: ครับสุดท้ายนะฮะประชาสัมพันธ์เรื่องของพันธบัตรออม plus นะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิญจองนะครับซื้อพันธบัตรออม plus ครั้งที่2ทับ69นะครับ
1: ครับ
0: ด้วยบัญชีหุ้นไทยผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์วงเงิน 2,000 ล้านบาทเลือกลงทุนได้ตามเป้าหมายอายุ3ปีฮะอัตราดอกเบี้ย 1.8% ต่อปีสำหรับพันธบัตร3ปี
1: ครับ
0: ถ้า10ปีถือ10ปีจะได้ดอกเบี้ย 2.8% ต่อปีนะครับจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนอย่างสม่ำเสมอฮะลงทุนขั้นต่ํา 1,000 บาทไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุดและระบบจัดสรรแบบ small lot first นะครับจะกระจายสิทธิจัดสรรเป็นรอบให้ผู้จองซื้อครั้งละ100บาท 1,000 บาทเวียจนครบผู้จองทุกรายเพื่อได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินออมอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันซื้อได้แล้วครับ 8:30 ของวันที่7กันยายนจนถึง 15:00 นวันที่9กันยายนนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ไปดูรายละเอียดได้ที่ www.z.or.th/bond ครับ
1: ครับ
0: บอนที่ประวัติพันธบัตรนะฮะ
1: ครับบอนคอนเน็กต์นะไปติดตามกันได้นะครับ
0: ครับ
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับติดตามพวกเราได้ใหม่ช่วงเย็นนะครับหมุนตามวันพวกเราเดี๋ยวกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
8: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันวันนี้คณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการป้องกันทุจริตสอบเข้ารับราชการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: แปะเจีย
5: ป้ายโต๊ะ
6: สวย
5: สินน้ำใจ
6: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
5: ค่าหัวคิว
6: เงินทอน
5: ค่ารับรองและของขวัญ
6: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
6: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณามาตรการป้องกันทุจริตสอบเข้ารับราชการรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศในฐานะผู้แทนพระองค์เพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์โดยการประชุมวันนี้มีวาระสำคัญเสนอเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอมาตรการจัดการกรณีพบการทุจริตสอบเข้ารับราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอขอความเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.เพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศกระทรวงการคลังเสนอเรื่องความร่วมมือกับรัฐบาลสปป.ลาวในการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางรวมทั้งเสนอการให้สัตยาบันพิธีสารอนุวัตรข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่6ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนนอกจากนี้ยังต้องติดตามการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่คาดว่ามีการเสนอชื่อนายเอกภพเกียรติเศษแทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกรวมทั้งการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์เพื่อรองรับตำแหน่งที่จะว่างลงหลังวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2วันนี้เริ่มมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินกว่า 53,000 ล้านบาท
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เวลา 9:00 น.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2ต่อเนื่องจากการประชุมวันนี้ซึ่งที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรา13งบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับก่อนพักการประชุมเวลา 24:39 น.รวมเวลาพิจารณา15:39 น.วันนี้ที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณามาตรา14งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินประมาณ 53,000 ล้านบาทครอบคลุมภารกิจส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนการดูแลและช่วยเหลือเกษตรกรโดยคาดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะอภิปรายรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณพร้อมเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดชาววิสาปทุมมารายงาน
2: แม่ทัพภาคที่4ย้ำเดินหน้าแก้ปัญหาประชาชนบูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความมั่นคงชายแดนใต้
8: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ยืนยันความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการดูแลประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการเสริมสร้างความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่แม่ทัพภาคที่4กล่าวว่าทุกข้อเสนอแนะและปัญหาที่ได้รับจากประชาชนจะถูกนำไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดพร้อมกันนี้ได้ย้ำถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและภาคประชาชนในการร่วมกันสร้างความสงบสุขและความมั่นคงอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจะยังคงทำงานเคียงข้างประชาชนและไม่ทอดทิ้งพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อไปปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
13: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
12: ้
13: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไว้และพบกันที่โกฟัน
14: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
15: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
14: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
15: ้เฮ้ย
14: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
16: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
15: ขับขี่มีสติ
14: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: ลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
18: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกท่านเลยนะครับท่านผู้ฟังทุกผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กันในเช้าวันอังคารที่8กันยายนนะครับผม2569นะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับผมทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับผมรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับออกอากาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 9:10 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณนะครับผมวันนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับในช่วงของวันพฤหัสบดีที่แล้วที่ผ่านมาหรืออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าเราจะมีแขกสุดพิเศษนะครับผมมาพบกับทุกท่านกันในช่วงของวันอังคารนี้นะครับผมหรือก็คือวันนี้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถนะครับแอบเฉลยไว้นิดนึงแล้วกันนะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของการตรวจสภาพรถที่ถูกต้องนะครับว่าเป็นอย่างไรต้องทำยังไงนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่มีการอัปเดตใหม่นะครับคือการในเรื่องของรถพ่วงข้างนะครับสามารถจดได้แล้วจดทะเบียนได้แล้วนะครับผมแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะต้องอยู่ในเขาเรียกว่าขอบเขตที่รัดกุมและถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องของสภาพรถนะครับผมเพราะว่ารถพ่วงข้างเนี่ยอย่างที่ท่านทราบกันนะครับว่าจะเป็นการต่อเติมนะครับถ้าเป็นรถพ่วงข้างที่มาจากเขาเรียกยังไงดีครับศูนย์หรือว่าสารที่ผลิตเลยตั้งแต่ต้นเนี่ยโอเคอันนี้อาจจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วแทบจะร้อยทั้งร้อยเลยต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าเป็นการต่อเติมเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการตรวจสภาพรถให้ถูกต้องนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายร้ายแรงกับผู้ขับขี่นั่นเองนะครับผมแอบสปอยกันก่อนนะครับว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของประเภทรถที่อาจจะต้องว่าประเภทไหนบ้างนะครับที่

0: รถใช้ถนนเนี่ยคือทุกๆอย่างนะครับผมที่เขาได้ทำเป็นมาตรการหรือนโยบายหรือกฎหมายออกมาแล้วเนี่ยล้วนแล้วเกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่บนถนนท้องถนนนะครับผมไม่ได้ทำขึ้นเพื่ออยากจะตั้งขึ้นมาก็ตั้งเฉยๆนะครับทุกอย่างมีมาตรฐานมีการตรวจมีการกะเกณฑ์นะครับผมว่าการทำแบบนี้การตรวจสภาพรถสิ่งนี้จะช่วยให้เราปลอดภัยอย่างไรนะครับผมมีการตรวจมีการวัดปริมาณกันเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมานำแขกรับเชิญมาให้ทุกท่านได้พบเจอกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
1: สวัสดีครับเฮีย
2: สวัสดีสวัสดีมาเช่าพระเหรอ
1: ครับเฮียพอดีเพื่อนผมเพิ่งเสียเฮียอุบัติเหตุมอไซค์นี่แหละคอหักขาที่เลยผมก็เริ่มกลัวๆแล้วเลยจะมาถามว่าเฮียพอจะมีพระสักองค์แนะนำไหมครับ
2: โอ้แบบนี้อะทางเฮียเลยนี่องค์นี้เลยแต่มีข้อแม่นะเอ็งต้องใส่พร้อมหมวกกันน็อกแคล้วคลาดอย่าบอกใคร
1: ปกติผมไม่ใส่หมวกกันน็อกกันดิ
2: ไม่ได้ไม่ได้หลวงปู่ท่านไม่ชอบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเฮียแถมหมวกกันน็อกไปให้แล้วกันนะ
1: ขอบคุณครับเฮียโอ้โหเหลือจะเชื่อใส่แล้วแคล้วคลาดอย่างที่เฮียบอกจริงด้วย
3: กันน็อก
4: เฮ้ยๆขับรถเบาๆหน่อยสิวะถ้ารีบแบบไม่ทันแต่เมื่อวานเลยอะ
5: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
4: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เน
5: า
4: ะ
5: อย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
6: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่ลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติ

0: กับกปท.
1: สัญญาณไฟกระพริบบริเวณสี่แยกที่มีทั้งไฟกระพริบสีแดงและไฟกระพริบสีเหลืองซึ่งผู้ขับขี่บางรายเข้าใจว่าคือสัญญาณไฟขัดข้องไม่ได้มีความหมายมากไปกว่านั้นแต่แท้จริงไฟกระพริบสีแดงแสดงว่าผู้ขับรถอยู่ทางโทรต้องหยุดรถก่อนรอจนปลอดภัยแล้วจึงไปต่อส่วนไฟกระพริบสีเหลืองแสดงว่าผู้ขับรถอยู่ทางเอกให้ชะลอความเร็วเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงไปต่อความเข้าใจสัญญาณไฟที่ถูกต้องอาจไม่ได้ขึ้นกับว่าได้ขับรถมานานเพียงใดแต่ขึ้นกับความใส่ใจและจิตสำนึกที่จะใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยดังนั้นขับรถผ่านทางแยกที่มีสัญญาณไฟแดงไฟสีเหลืองที่กระพริบให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปท.ครับ
3: การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรนั้นเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นตามแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะตามทางแยกหรือว่าบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งถ้าผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะว่าหน้าอกของผู้ขับขี่น่าจะกระแทกกับพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจจะกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอด
4: เอาละครับผมสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับผมก็ขออนุญาตสวัสดีนะครับผมสวัสดีแขกรับเชิญด้วยนะครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเดี๋ยวให้ท่านแนะนำตัวสักนิดนึงละกันครับ
5: ครับผมชื่อนายปรัชญากรพุทธจีนนะครับนายช่างตรวจสภาพรถอาวุโสหัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ

0: เกียรติครับ
1: ครับผมก็วันนี้ยินดีมากๆเลยนะครับที่ท่านได้ให้เกียรติมานะครับผมมาร่วมรายการในวันนี้ขออนุญาตทราบเป็นชื่อเล่นได้ไหมครับจะเรียกกันง่ายๆอันนี้ผมน้องดิวนะครับ
2: ครับผมชื่อพี่กอบแล้วกันนะครับ
1: พี่กอบนะครับผมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เรียกพี่กอบในรายการนี้เลยนะครับครับก็วันนี้พี่กอบเตรียมข้อมูลอะไรมาอยากจะนำเสนอแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยได้ทราบบ้างครับผมอันนี้เป็นหัวข้อก่อนก็ได้นะครับ
2: ก็เป็นความรู้ทั่วๆไปของภารกิจบทบาทหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็บทบาทหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตเนี่ยซึ่งเรื่องในปัจจุบันนะครับสำนักขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะครับได้ทำงานภายใต้การดำเนินงานของกฎหมายอยู่2ฉบับคือพระราชบัญญัติรถยนต์2522กับพระราชบัญญัติขนส่งทางบกพ.ศ. 2522ซึ่งง่ายๆนะครับความแตกต่างก็คือถ้าเป็นพ.ร.บ.รถยนต์ใช้คำว่ารถยนต์นะครับป้ายนะครับแผ่นป้ายจะเป็นตัวอักษรนะครับเป็นกอไก่ขอไข่คอควายอะไรพวกนี้นะครับคือนั่นแหละคือแต่ถ้ารถพ.ร.บ.ขนส่งนะครับป้ายจะเป็นตัวเลขเช่น10304070808081แล้วแต่ปริมาณการจดทะเบียนของแต่ละจังหวัดนะครับก็จะรันนิ่งตามลำดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างนะครับของเรียนง่ายๆเนี่ยในจังหวัดภูเก็ตนะครับเนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวทีนี้จำนวนรถที่จดทะเบียนรถสาธารณะรถป้าย31กับ30เนี่ยก็มีปริมาณที่เยอะนะครับตอนนี้ก็ปัจจุบันนะครับน่าจะ30บวก31นะครับน่าจะใกล้ๆจะครบแล้วครับ
1: โอ้ใกล้จะครบแล้วด้วย
2: ใช่ครับผม
1: เยอะนะครับผมพูดถึงเยอะเลย
2: คิดว่าหน้าถ้ารถสาธารณะนะครับรถป้าย3130เนี่ยน่าจะเป็นรองแค่กรุงเทพอย่างเดียวนะครับ
1: โอ้แสดงว่าภูเก็ตเรานี่โอ้ปริมาณรถเยอะจริงๆนะครับอันนี้รถ3031อันนี้คือเป็นรถใหญ่หรือเปล่าครับ
2: ใช่รถตั้งแต่รถมาตรฐานคือม2จอหลักๆนะรถจะมีรถ4ล้อเล็กบ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะแต่ส่วนมากก็จะเป็นรถตู้ง่ายๆรถตู้หรือเป็นม2จอแล้วก็เป็นรถบัสชั้นเดียวนะครับรถบัส2ชั้นของเราก็มีแต่ว่าปริมาณน้อยเพราะว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์กับนักท่องเที่ยวนะครับส่วนมากก็จะเป็นรถบัสที่เป็นขนาด20ที่นั่งขึ้นไปถึงไม่เกิน40ที่นั่งนะครับก็จะมีส่วนนี้เยอะอยู่แต่หลักๆก็น่าจะเป็นรถตู้นะครับเป็นม2จอเยอะมากเพราะว่าความคล่องตัวในการขนส่งต่างๆนะครับมันเหมาะสมกับกลุ่มของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยครับ
1: ก็เรียกได้ว่าก็คือเข้ากับจังหวัดภูเก็ตนั่นเองไม่ว่าจะเป็นภูมิศาสตร์หรือว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
2: ค่าบริบทพื้นที่เนื่องจากว่าทางภูเก็ตเนี่ยพื้นที่มันจำกัดนะครับการสถานที่จอดรถต่างๆก็มันสะดวกกว่าครับรถไซส์ใหญ่เนี่ยมันยากระดับแล้วเวลาจอดให้ผู้โดยสารลงก็ต้องใช้เวลาแล้วก็กีดขวางการจราจรบางส่วนในรถตู้นะครับก็จะสะดวกครับสามารถเข้าไปจอดในโรงแรมได้นะจอดในห้างได้นะครับในรถบัสขนาดใหญ่เนี่ยยากมากครับ
1: ใช่ครับผมอย่างที่เราทราบกันเพราะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเอาจริงก็ไม่ได้เป็นจังหวัดใหญ่นะแต่นักท่องเที่ยวนี่ล้นจริงๆนะครับผมการทำเขาเรียกว่าการสร้างการคมนาคมที่เขาเรียกว่ารวบรัดกระทัดรัดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับผมเอาละครับถ้าเราเชื่อมโยงมาในเรื่องของการตรวจสภาพกันดีไหมครับพี่กอบครับ
2: ครับ
1: ผมมีคำถามสักนิดนึงและการเล็กๆน้อยๆนะครับอ๋อครับผมอ๋อได้ๆครับเดี๋ยวให้ท่านพูดถึงพรบก่อนก็ได้ครับ
2: ครับวันนี้ขอจะขออธิบายถึงเรื่องการตรวจสภาพรถเฉพาะพรบรถยนต์นะครับเนื่องจากเป็นรถที่มีจำนวนมากในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็มันเป็นที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้นะครับแต่รถพรบขนส่งเนี่ยหลักๆจะเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการนะครับที่จะต้องดูแลอยู่แล้วก็น่าจะเป็นอีกเคสหนึ่งนะครับ
1: ครับผม
2: ทีนี้อย่างพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522นะครับมันกฎกระทรวงฉบับที่4วงเล็บพ.ศ. 2531นะครับออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522การตรวจสภาพรถมาตรา7วงเล็บ2ให้ตรวจสภาพดังนี้นะครับก็คือ1ความถูกต้องของหมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวรถหมายความว่ารถที่จะตรวจได้เนี่ย
1: ครับ
2: ความถูกต้องของหมายเลขเครื่องยนต์คือ1เป็นถูกต้องตรงตามเอกสารคู่มือการจดทะเบียนคู่มือหลักฐานการผลิตของผู้ผลิตนะครับแล้วก็หมายเลขรถก็ต้องถูกต้องตรงนะครับไม่มีการขุดลบแก้ไขไม่มีการนำรถคันอื่นมาทำการสวนในวันนี้ก็ต้องดูว่ารถคันนี้มันเป็นรถคันเดิมที่จดทะเบียนครั้งแรกอยู่ไหมนะครับ
1: ครับผม
2: นะส่วนของความถูกต้องของอุปกรณ์ส่วนควบความปลอดภัยสำหรับรถนะครับจะเป็นเรื่องของไฟต่างๆนะครับอุปกรณ์ส่วนควบเข็มขัดนิรภัยนะครับก
1: ัน
2: ชนหน้ากันชนท้ายไฟเลี้ยวกระจกมองข้างอะไรพวกนี้นะครับทีนี้สภาพตัวถังของตัวถังและโครงรถนะครับเป็นรถว่ารถ บ้านเรามีลักษณะรูปแบบการใช้หลายรูปแบบครับยิ่งตัวถังที่ไม่มั่นคงแข็งแรงก็จะไปทำความเดือดร้อนให้กับเพื่อนร่วมทางได้นะครับ
1: ใช่เลย
2: แล้วก็ระบบการบังคับเลี้ยวพวงมาลัยและเครื่องล่างนะครับคือพวกนี้ก็จะต้องสอดคล้องกันรถที่ใช้งานจะต้องมีความแข็งแรงปลอดภัยแล้วก็ความสมบูรณ์ของช่วงล่างนะครับระบบการห้ามล้อนะครับแล้วก็ระบบไอเสียครับระบบระงับเสียงแล้วก็ระบบแสงไฟซึ่งพวกนี้ก็จะก้าวนำไปสู่การตรวจสภาพนะครับทีนี้การตรวจสภาพรถเนี่ยมันจะมีลักษณะตรวจอยู่2อย่างคือตรวจโดยการพินิจนะครับการตรวจพินิจแบบกับว่าเราใช้สายตาเราใช้เครื่องมือแบบไม่ได้เป็นการวัดเช่นพวกค้อนเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าถ้าการตรวจสภาพที่ต้องใช้เครื่องตรวจสภาพนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงรายละเอียดให้นะครับว่าต้องลงอะไรบ้างนะครับทีนี้รถสำหรับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์2122นะครับก็จะมีอยู่18รย.คือการกำหนดรถเนี่ยไอ้เป็นรย.หมายความว่ารย.1ก็คือรถนั่งไม่เกิน7คนนะครับรย.2รย.2ก็คือรถนั่งเกิน7คนนะครับ
1: ครับ
2: ทีนี้รย.3ก็เป็นรถกระบะบรรทุกนะครับกระบะบรรทุกที่ตัวไปพิกอัพนะครับทีนี้ผมจะไล่ๆคร่าวๆไปให้นะครับว่ามีอะไรบ้างปลอยอ4นะครับเป็นรถ3ล้อส่วนบุคคลเช่นกิจการในภูเก็ตจะมีโรงแรมที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็อาจจะต้องนำไปใช้เกี่ยวกับการส่งอุปกรณ์เสื้อผ้าอุปกรณ์สำหรับการเมนเทนแนนซ์ต่างๆก็จดได้นะครับเป็นรถ3ล้อส่วนบุคคลนะครับทีนี
1: ้
2: ปลอย5ภูเก็ตก็ลอยเยอะครับรถแท็กซี่นะครับแท็กซี่ก็จะมีเป็นส่วนมากในภูเก็ตก็จะเป็นของบุคคลธรรมดานะครับเป็นเหลืองแดงนะครับจะ
1: มี
2: ส่วนน้ำเงินก็จะน้อยหน่อยนะครับก็เหลืองแดงก็คือ1คน1คันนะครับโดยหลักๆนะครับทีนี้รย6ก็โดยสารเหมือนกันนะครับเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับทีนี้เป็นรย7ก็คือภูเก็ตก็มีนะครับ
1: รถ
2: แถวป่าตองนะครับรถกระป๋อสีล้อเล็กนะครับเนี่ยตัวนี้คือรถที่ส่วนมากต่างกลางคืนจะมีไฟแสงสีสำหรับเหมือนกับอะไรอ่ะให้จะเห็นว่านักท่องเที่ยวได้นั่งดูลมชมวิวกลางคืนนะครับก
1: ็
2: เป็นที่นิยมของชาวต่างชาตินะครับ
1: อันนี้นิยมจริงๆครับเพราะผมก็เห็นตามทางเนี่ยบ่อยมาก
2: เพราะว่าจะป่าตองก็จะเยอะนะคร
1: ับ ใช่ครับ
2: อันนี้ก็เป็นรย.8นะครับสำหรับรับจ้างภูเก็ตยังไม่
1: ค่อยเห็นครับ
2: กับไม่อาจจะไม่มีความนิยมนะครับที่การจดรย.8เนี่ยมันต้องขออนุญาตระดับกรมระดับกระทรวงให้มีนะครับจะอยู่จะจดถึงไม่ได้เพราะว่ามันมียิ่งภูเก็ตบ้านเรานะครับมีจำนวนรถบริการที่ให้เนี่ยทุกรูปแบบนะครับ
1: ใช่ครับเยอะ
2: เยอะมากนะครับนะครับต่อไปก็เป็นรย.9นะครับรถป้ายเขียวง่ายๆรถป้ายเขียวคือรถยนต์บริการธุรกิจ
1: ให้เช่าใช่ไหมคร
2: ับธุรกิจก็คือมันก็เช่นจากสนามบินมาโรงแรมที่พักระดับเป็นพรีเมียมหน่อยนึงนะครับ
1: ครับผม
2: ลูกค้าที่เขาจอดจองเป็น VIP พวกนี้ก็เป็นพรีเมียมสิครับแล้วก็มีเป็นรย.10ก็คือรถป้ายเขียวเหมือนกันก
1: ็
2: จะเป็นรถทัศนาจรและรถบริการให้เช่ารถบริการให้เช่าก็คือจดทะเบียนเป็นป้ายเขียวเหมือนกันครับแต่ว่าป้ายให้เช่านะครับนะครับทีนี้พอเป็นรย.12รย.12ก็คือรถจักรยานยนต์ทั่วไปที่เราใช้กันนะครับซึ่งภูเก็ตก็นิยมใช้เยอะมากนะครับส่วนมากก็นักศึกษานักเรียนนะครับมันสะดวกกับการสัญจรนะครับและพนักงานที่ทำงานตามห้างสรรพสินค้าโรงแรมต่างๆก็เนื่องจากราคามันไม่ได้สูงมากนักและการครอบครองก็ได้ง่ายนะครับสะดวกในการเดินทางนะครับครบปริมาณเยอะอยู่นะครับต่อไปเป็นรถเกี่ยวกับการเกษตรนะครับ
1: ครับ
2: ก็จะเป็นรถแท็กเตอร์นะครับแท็กเตอร์ก็จะมีแท็กเตอร์เพื่อการเกษตรเช่นใช้ในการทำสวนปาล์มอะไรพวกนี้นะครับเป็นรถแมคโครรถตักรถพวกนี้นะครับรถอย่างก็พวกนี้จะออกไปทางธุรกิจสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อว่า
1: อันนี้หลายคนไม่รู้นะครับว่าจะต้องจดการขนส่งนะครับ
2: ต้องจดเพราะว่าถ้าบางคนที่ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนก็อาจจะใช้ในส่วนตัวแต่ว่าถ้าบริษัทรับเหมานะครับที่รับเหมาก่อสร้างเขาจะต้องจดถูกต้องเพราะว่าการที่จะเป็นผู้รับเหมาที่ไปขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้องมีเครื่องจักรที่เขากำหนดว่าต้องมีรถตักกี่ท่านรถเกรดกี่คันอะไรพวกนี้เพื่อว่ามันยังไงเพื่อว่าจะรู้ว่าคุณมีความพร้อมสำหรับการที่จะไปทำงานไม่ใช่มีแต่ชื่อห้างแล้วก็ไปทิ้งงานประมูลงานมาแล้วก็ปล่อยทิ้งนะครับ
1: ครับผม
2: พวกนี้ก็จะบังคับนะครับทีนี้รย.14รถบดถนนนะครับก็จะเป็นรถที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นหลักถนนเป็นหลักนะครับพวกนี้ก็จะมีปริมาณมากน้อยแล้วแต่จังหวัดที่มีผู้รับเหมาเยอะๆนะครับทีนี
1: ้ครับผม
2: รย.15แต่ว่าภูเก็ตจะเป็นรถ อีแตนนะครับง่ายๆ
1: รถอีแตน
2: ครับทั้งภาคใต้ก็ไม่ก็เห็นนะครับเพราะว่ามันไม่หมดแต่ว่าภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1: จะเห็นกัน
2: ภาคกลางภาคเหนือตอนล่างพวกนี้ที่ทํานาพวกนี้จะเยอะนะครับเพราะว่ามันเหมาะสําหรับลงไร่ลงนาแล้วพวกนี้ก็เป็นรถที่เกิดจากความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่นะครับ
1: ครับผมก็คือมีความต้องการแตกต่างกันไปให้เหมาะกับการใช้งานแล้วก็สภาพภูมิประเทศอาชีพต่างๆนะครับ
2: แล้วต่อไปก็เป็นรอยอ16เป็นรถพ่วงนะครับรถพ่วงเนี่ยตามบอรถยนต์นะครับก็จะเห็นง่ายๆเราจะเห็นว่าบางทีดังบ้านเราก็เห็นมีที่อยู่ต่อท้ายจากรถพิกอัพนะครับเป็นรถสารีง่ายๆรถเล็กๆที่บรรทุกแมคโครบรรทุกสินค้าที่ว่ามันสำหรับเพื่อนที่ได้สะดวกนะครับเพราะว่าเช่นแมคโครเล็กนะครับเอาขึ้นสารีไปแล้วก็สามารถพาไปถึงในไซต์งานที่ก่อสร้างได้ง่ายนะครับเดินทางมันลำบากนะครับก็พวกนี้ก็มีปริมาณไม่เยอะนะครับต่อไปก็เป็นรอยอ17ก็คือรถจักรยานรับจ้างนะครับ
1: ครับผม
2: รับจ้างพวกนี้ก็จะเป็นวิ่งตามวินต้องมีสถานที่ตั้งนะครับซึ่งหลังๆก็จะมีพวกแอปเข้ามาช่วยนะครับแอปโบบ้างของแกร็บบ้างก็เป็นค่าสามารถไปจดทะเบียนได้นะครับ
1: เหมือนกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับแล้วต่อไปก็อันสุดท้ายล่าสุดนะครับที่เพิ่งได้กำหนดให้ขึ้นเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับเป็นรอยอ18คือรถรับจ้างที่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์คือง่ายรถแอปง่ายๆนะครับ
1: ครับผม
2: รถแอปก็ตอนนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับเนื่องจาก
1: สะดวก
2: สภาพของการจราจรและสภาพของผู้ให้บริการ
1: ครับ
2: มันมีความแตกต่างกับรถแท็กซี่ทั่วไปนะครับง่ายๆเหมือนต้องข้ามไปกรุงเทพเนี่ยระบบแท็กซี่นะครับเขาจะรู้แล้วโซนไหนที่เป็นโซนสีแดงรถติดเขาก็ไม่ไปไม่ไปครับส่งแก๊สหมดก็ส่งรถบ้างจริงเขาคอนเสิร์ตแบบถ้ามีใหญ่ๆบางครั้งก็ไปเลยนะครับซ
1: ึ่
2: งทีนี้ในต่างประเทศรถแอปพวกนี้ก็มีบริการทั้งนานแล้วครับเมื่อมีนำเข้ามาให้บริการในประเทศไทยก็เป็นที่ยงของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สามารถจดได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็เขาคิดว่าสะดวกแล้วก็เราสามารถรู้ปริมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้นะครับแต่ถ้าไปแท็กซี่ทั่วไปมันไม่แน่นอนอยู่ที่ภาพการจราจรนะครับ
1: ถ้ารถติดนี่หนักเลย
2: แต่ว่าถามว่าบางครั้งก็มันก็ไม่ได้ถูกกว่าแท็กซี่มากนักนะครับแต่ว่าตัดปัญหาเรื่องการปฏิเสธผู้โดยสารนะครับนี่คือหลักๆของรถที่จดทะเบียนตามพ.ร.บ.รถยนต์นะครับ2522นะครับเมื่อกี้ตามที่ท่านได้สอบถามผมว่าที่จะคำถามนะครับผมก็
1: ครับผม
2: อาจจะสามารถให้คำตอบได้นะครับตามหัวข้อที่ท่านได้เตรียมไว้แล้วผมก็จะมาตอบได้ตามในระยะเวลาที่มีนะครับ
1: ได้ครับผมก็ถ้างั้นเดี๋ยวมาเริ่มกันที่เรื่องแรกที่คนมักจะสงสัยกันนะครับว่าแล้วรถประเภทไหนบ้างครับที่ว่าจะต้องไปตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีประจำปีเพราะบางคนเนี่ยก็มีรถแต่ก็ไม่ทราบว่าฉันจะต้องไปตรวจสภาพก่อนไหมหรือว่าฉันสามารถเข้าไปต่อทะเบียนได้เลยอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้คำตอบนิดนึงนะครับ
2: ครับคือหลักๆตอนนี้ที่กำหนดนะครับที่นำไปตรวจสภาพเนี่ยท
1: ี
2: นี้เนื่องจากว่าภารกิจงานของงานตรวจสภาพยนต์และความพร้อมของหน่วยงานแต่ละจังหวัดนะครับมันไม่เพียงพอแล้วก็เมื่อกฎหมายเขาบังคับให้ตรวจแล้วเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ
1: ใช่เลย
2: เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอันเกิดจากความไม่พร้อมของอุปกรณ์ส่วนควบนะครับทีนี้ง่ายๆทีนี้เราก็มีการกำหนดว่าจะต้องมีสถานตรวจสภาพรถเอกชนนะครับซึ่งเกิดมาประมาณกลางปี2545ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทยอยเปิดให้บริการจนถึงครอบคลุมทั่วประเทศไทยนะครับก็ตอนนี้ก็หลายพันแห่งสำหรับในจังหวัดภูเก็ตนะครับสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกที่เปิดบริการนะครับในจังหวัดภูเก็ตมีทั้งหมด26สถานที่นะครับ
1: ครับผม
2: ซึ่งในส่วนของรถที่สถานรถที่ให้บริการตรวจสภาพรถตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบกก็มีอยู่2แห่งนะก็อยู่แถวทางไปสนามบินแห่งนะครับแล้วก็อยู่แถวทางไปป่าตองนะครับแห่งนึงครับผมไม่ระบุชื่อแล้วกันนะครับ
1: ได้ครับดีกว่าครับ
2: ครับผมแล้วก็สถานตรวจรถที่เป็นบริการเฉพาะจักรยานยนต์นะครับก็จะมีแถวเชิงทะเล1ที่นะครับแล้วก็ที่ป่าตอง1ที่ที่เหลือนอกจากนั้นนะครับก็ตรวจสภาพรถได้ทั้งรถยนต์จักรยานยนต์ก็26แห่งนะครับฉะนั้นคือที่ตรวจรถพ.ร.บ.ขนส่งก็สามารถตรวจพ.ร.บ.รถยนต์ได้ด้วยนะครับก็คือเขาสามารถตรวจรถได้ทุกประเภททุกน้ำหนักก็คือตรวจจักรยานยนต์ก็ได้ รถตามปวรถยนต์ก็ได้ปวรขนส่งได้นะครับแต่ว่าเรื่องความพร้อมของอาคารสถานที่มันมีขนาดไซส์ต่างกันนะครับ
1: ครับผม
2: เพราะว่ามันต้องรองรับพื้นที่สำหรับรอตรวจรถอะไรที่มากขึ้นแล้วก็พื้นที่นะครับในการใช้ในการจัดตั้งก็มากขึ้นแล้วค่าดำเนินการก็จะสูงขึ้นเครื่องตรวจสภาพก็จะต่างกันนะครับหลักๆจะต่างกันตัวของเครื่องตรวจสอบระบบเบรกนะครับทีนี้กลับมานะครับสำหรับรถตามปวรถยนต์นะครับคือรอย1รถเก๋งทุกชนิดจะเป็นเก๋งตอนเดียวเก๋ง2ตอนเก๋ง2ตอนแวนนู่นนี่นั่นนะครับ
1: ครับผม
2: คือต้องตรวจหมดนะครับ
1: ต้องตรวจหมดเลย
2: รถเก๋งรถกระบะ4ประตูนะครับพวกนี้ก็ต้องตรวจทีนี้ในการตรวจนะครับคือรถที่จดทะเบียนครั้งแรก
1: ครับ
2: แล้วครบ
1: 7ปี
2: ถ้าไปต่อภาษีปีที่8ยังไงต้องตรวจนะครับก็ต้องตรวจ
1: แสดงว่าถ้าเข้าปีที่7ก็คือยังไม่ต้องตรวจถูกไหมครับ
2: สมมติง่ายๆว่าอย่างของนี้มันปี
1: สมมติปีนี้70เราจด70
2: รถเนี่ยสมมติอาจจะเราจดทะเบียนวันที่จะครบ7คือในป้ายวงกลมครบ70
1: ครับ
2: เราจดทะเบียนตั้งแต่63นะครับ1มกราคม63นะ
1: ครับ
2: 63นับไปก็64 65 66 67 68 69 70นะครับเพราะว่าไปต่อขึ้นปีภาษีเป็น771เนี่ยก็ต้องตรวจแล้วครับ
1: โอเคครับก็คือปีที่ถ้าเข้าปีที่7ยังแต่พอเลยปีที่7ไปแล้วจำเป็นจะต้องตรวจนะครับผมเพราะฉะนั้นก
2: ็มีรถชนิดนะครับเป็นรถกระบะบรรทุกเป็นรอย3นะครับรอย3ก็จะเป็นรถตอนเดียวรถแคปรถที
1: ่
2: มันใส่รั้วใส่คอกใส่เป็นตู้บรรทุกพวกนี้ก็ต้องตรวจหมดนะครับ
1: ครับผม
2: แล้วก็เป็นอีกตัวก็คือรถรอย2ก็คือรถตู้นะครับนั่งเกิน7คนเช่นรถนั่ง2แถวนะครับ2แถวที่บรรทุกคนงานบรรทุกพวกนี้นะก็ต้องตรวจนะครับ
1: 7ปีเหมือนกันใช่มั้ยครับ
2: เหมือนกันนะครับที่มีแตกต่างอย่างเดียวคือรถจักรยานยนต
1: ์ครับผม
2: ครบรอบ5ปีครบ5ปีปั๊บต่อปีที่6ก็คือตรวจได้เลยครับ
1: ก็จำง่ายๆถ้าเป็นรถจักรยานยนต์5ปีที่เหลือ7นะครับผม
2: 57ครับ
1: 57เลขมงคลใครอยากจะซื้อหวยนะเอาเลขนี้ไปซื้อกันได้
2: คือ5ก็จำง่ายๆ
1: ลอตเตอรี่ลอตเตอรี
2: ่มอเตอร์ไซค์5รถยนต์7นะครับ
1: ครับผมมอเตอร์ไซค์5รถยนต์7นะครับรถยนต์ในที่นี้ก็คือรวมรถบรรทุกแล้วก็รถตู้ด้วยต่างๆนะครับผมก็ตามน
2: ี้ทีนี้ขอนิดนึงครับในส่วนของสถานส่วนสภาพรถที่ตรวจรถตามปบขนส่งนะครับก็จะเป็นรถประจำทางรถ10รถ30รถ40รถ70รถ80 81พวกนี้นะครับคือทีนี้การตรวจสภาพของรถพวกนี้มันมีความแตกต่างนะครับว่าเนื่องจากรถที่จดตามปบขนส่งทางบกนะครับการสิ้นอายุภาษีมันไม่ได้สิ้นตามวันจดทะเบียนนะครับแต่มันสิ้นเดือนไตรมาสสมมตินะครับว่าเราจดทะเบียนตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่31มีนานะครับ
1: ครับ
2: ครบประดุจจะจำรับภาษีประจำปีครั้งหนึ่งต้องภายใน31ธันวานะครับต้องตรวจตั้งแต่1ตุลาตรวจรอบ3เดือนนะครับ1ตุลาจนถึง31ตุลา31ธันวานะครับนี่คือตรวจเพื่อจำรับภาษีนะครับ
1: ครับผม
2: สมมติว่ารถตรวจจดทะเบียนครั้งแรกตั้งแต่วันที่1เมษาถึง30มิถุนายนนะครับรถคันนี้ก็ต้องตรวจตั้งแต่1มกราคมจนถึง31มีนานะครับก็จะก
1: ็
2: คือตามหลังกันไปเรื่อยๆนะครับ
1: ครับ
2: ทีนี้สำหรับรถที่บังคับให้ตรวจปีละ2ครั้งก็จะมีอยู่2ลักษณะรถก็คือรถรอยไม่ใช่รถ10นะครับรถประจำทางทุกชนิดนะครับต้องตรวจ2ครั้งนะครับตรวจกลางปีเพื่อว่าเน้นถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ผู้บริการนะครับก็ในเรื่องตรวจครบทุกรายการนะครับแล้วก็รถ30 31นะครับก็ตรวจปีละ2ครั้งเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับผู้โดยสารจำนวนมากนะครับแล้วก็โดยมาตรการนี้ก็จะทำให้ทีนี้สำหรับรถทุกชนิดจะเป็นรถที่บังคับให้ไปตรวจครั้งที่2นะครับถ้าผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถไม่นำรถไปตรวจภายในกำหนดนะครับจะมีโทษปรับนะครับถ้ารถมีที่นั่งไม่เกิน20ที่นั่งก็มีค่าโทษปรับสูงสุด 1,000 บาทนะครับ ถ้าเกิน20ท่านขึ้นไปก็ 2,000 บาททีนี้ต่างกรรมต่างวาระแบบกรรมว่าเขาใช้ไปเรื่อยๆเช่นบางทีช่วงที่ว่านวงหน้าไฮซีซั่นเนี่ยลูกค้าต่างชาติมาใช้บริการเยอะไม่มีเวลานะครับสมมติมีผู้ตรวจการขนส่งเข้าไปไปการทำการตรวจไปวันนั้นแล้วเจอนะครับเขาก็สั่งปรับ1ครั้ง1ก็แล้ว1กรรม
1: 1กรรม
2: แล้วพวกนี้ไม่ไปทำอีกนะครับอีกวันได้เจออีกหรืออาทิตย์หน้าเจออีกก็อีกกรรมนึงครับคือ ตราบใดที่ว่าไม่มีใบจะมีก็จะมีเป็นเครื่องหมายครั้งตรวจสภาพครั้งที่2ให้นะครับว่า แสดงแล้วว่าโอเคไปตรวจแล้วนะครับทีนี้พอข้าไปตรวจในสำนักงานนะครับจะต้องปรับอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นคือเหมือนกับว่าเราเป็นการกระตุ้นให้
1: ทำตามกฎหมาย
2: ใช่เพราะว่าเมื่อถ้าคุณไม่ทำคุณก็ต้องโดยธรรมชาติของกฎนะครับ ก็เมื่อคุณไม่ทำก็มีการลงโทษกันในทางแพ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อทุกอย่างเพื่อเป็นผลประโยชน์ของผู้บริโภคนะครับผม
1: ใช่ครับผมเพราะมันเชื่อมโยงถึงความปลอดภัยยิ่งถ้าเป็นแบบ3031ใช่ไหมครับที่จะต้องโอ้โหนำคนเดินทางกันแล้วเราไม่ได้รับผิดชอบแค่ชีวิตตัวเอง
2: ใช่ครับผม
1: แล้วก็จะมีคนที่เป็นนักท่องเที่ยวคนที่อาศัยรถเราไป
2: เพราะว่าเราความสูญเสียเกิดขึ้นแล้วนะครับมันกระทบภาพรวมทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่ว่าผู้บัตรเสียผู้บริโภคจะต้องซื้อที่ออกไปในทางประเทศต่างๆก็เห็นว่ารถบ้านเราอาจจะไม่มีความปลอดภัยจริงๆแล้วก็ถามว่าหน่วยงานภาครัฐนะครับโดยกรมการขนส่งทางบกก็พยายามต
1: ั้
2: งกฎกันเกณฑ์เพราะว่าแล้วก็ทำเหมือนกันทั่วประเทศนะครับไม่ใช่ว่าทำเฉพาะภูเก็ตนะครับเพราะว่ามันเป็น
1: มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
2: นะครับผม
1: ครับผมก็คือพยายามเข้มงวดกวดขันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือขนส่งจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยพยายามยื่นมือเข้าไปแล้วแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับผมฝั่งผู้ประกอบการหรือว่าฝั่งคนขับเนี่ยเองก็ต้องช่วยด้วยถูกไหมครับผมเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สิทธิประโยชน์ของท่านเองจะได้ไม่ต้องมานั่งโดนปรับ
2: เวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วนะครับมันมีค่าสินไหมค่าชดใช้รถยนต์มัน
1: หลายอย่าง
2: มันใช่ครับมันแล้วก็เสียเวลาครับรถเกิดอุบัติเหตุรุนแรงต้องซ่อมนานหลายเดือนใช่ไหมครับ
1: ต้
2: องโดนนี่นั่นก็แต่ถามว่าถ้าเราป้องกันทุกอย่างนะครับถ้าป้องกันดีกว่ามาแก้ทีหลังนะคร
1: ับ ใช่เลยนะครับผมป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับผมดีงามมากนี่สุดยอดเลยเพราะว่าหลายๆคนก็มักจะมองข้ามเรื่องเหล่านี้ไปนะครับผมมาอีกนิดนึงได้ไหมครับในเรื่องของการติดแก๊ส LPG มีเงื่อนไขต่างจากรถทั่วไปไหมครับอันนี้เรื่องของแก๊ส
2: คือรถตอนนี้ LPG ถามว่าหน้าปัจจุบันที่ผมมาดำรงตำแหน่งเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับซึ่งปริมาณปัจจุบันนะครับผมว่ามีน้อยมาก
1: น้อยนะครับ
2: เนื่องจากว่ามันมีรถทางเลือกเข้ามาที่รถไฟฟ้าร
1: ถ EV
2: ใช่ครับผมมาทดแทนตรงนี้ก็เนื่องจากว่าก็จะเห็นมีอยู่ก็เป็นรถแท็กซี่นะครับเพราะนี้เขาใช้ทุกวันเขาเนื่องจากว่าคอสถ้าเราใช้น้ำมันอย่างเดียวเขาจะไม่ไหวมันสูงก็ทีนี้คือง่ายๆนะรถติด LPG นะครับจริงถ้า NGV ภูเก็ตแทบไม่มีเลยครับเพราะว่าไม่มีสถานบริการนะครับเพราะฉะนั้นคือแก๊สเนี่ยครับก็คือต้องตรวจทุกปีนะครับตรวจทุกปีแล้วการตรวจคือผลตรวจรับรองได้30วัน
1: ครับ
2: ฉะนั้นคือแท็กซี่กับส่วนมากเขาจะรู้อยู่เลยนะครับว่าจะต้องตรวจเมื่อไหร่ซึ่งในสถานตรวจแก๊สของในจังหวัดภูเก็ตก็มีอยู่ 3-4 แห่งนะใกล้ๆสนามบินแห่งใกล้ๆแถวเกาะแก้วแห่งนึงครับแล้วก็ตรงแถวรัชพัฒน์ตรงนี้ไม่ไกลมีของรับแพงนะครับให้บริการก็ที่ว่าน่าจะเพียงพอกับประชาชนที่ใช้รถในเรื่องของการใช้ก๊าซนะครับทีนี้NGV นะครับก็คงไม่ต้องลงนะครับเพราะไม่ค่อยมีนะครับท
1: ี
2: น
1: ี้
2: เพราะว่าอย่างถังก๊าซนะครับที่เขามีการเทสเดทจากผู้ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตก็เขาจะมีตีปลาตีถังชุดนี้นะครับต้องเป็นมีมาตรฐานมก.
1: ครับผม
2: คือแปลว่ามก.ที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเขาได้รับรองนะครับจึงจะได้มาปั๊มลงในตัวถังก๊าซนะครับฉะนั้น
1: เข้มงวดครับ
2: ทีนี้พอถังครบ10ปีนะครับทุกกรณีนะครับก็จะต้องให้วิศวกรเข้าไปตรวจก็ตรวจตามวิธีการเป็นมีวิธีการของทางวิศวกรมีการเทสมีทดสอบแรงดันอะไรพวกนี้นะครับแล้วทีนี้ถ้าเห็นว่าถังแล้วมันมีการบวมเช่นเอาแรงดันอัดเข้าไปแล้วมันมีการบวมการเป่งหรือรอยเชื่อมที่ต่างๆที่มันติดแดงเนี่ยเขาก็ไม่ให้ผ่านนะครับ
1: ครับผม
2: แต่ว่าเห็นแล้วทดสอบแล้วมันยังใช้งานได้อยู่ก็รับรองครั้งละ5ปีนะครับแต่เด็ดส่วนมากนะครับก็ผมว่าโลหะนะครับยังไงมันก็มีการเสื่อมไปตามสภาพเนื่องจากมีการทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับอากาศบ้างอะไรบ้างนะครับพวกนี้ก็จะเรื่องสนิมจนกว่า15ปีก็ถังหนึ่งก็มูลค่าก็ไม่ได้สูงมากนะก็คิดว่าน่าจะคุ้มค่านะครับ
1: ครับผม
2: แก๊สนะครับก็ทีนี้พวกนี้ก็ปัจจุบันนะครับน้อยมากในจังหวัดภูเก็ตนะครับไม่ค่อยคือผมว่าสัก 10% ของรถก็น่าจะไม่ถึงนะครับที่ทำงานอยู่ก
1: ็
2: นอกเลยรถบริการนะครับเพราะชาวบ้านที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าตัวเลือกรถไฮบริดนะครับ BEV ไฮบริดรถนี้ท่านเข้ามาเป็นตัวเลือกแล้วก็ทำให้มูลค่าของค่าใช้จ่ายเพิ่มมันอาจจะ
1: รถ
2: ครับแล้วก็รถที่ปัจจุบันนี้ครับมันมีทางเลือกรถจากประเทศจีนเข้ามาเยอะหลากหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็ มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาสามารถเดินทางได้ 4-500 กิโลโดยที่ไม่ต้องชาร์จอันนี้ก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่อยู่ในภูเก็ตได้คิดว่านะครับใช้งานทั้งวันในภูเก็ตยังไงก็ไม่หมด
1: จริงครับผมอันนี้เห็นด้วยครับ
2: ก็
1: ในเรื่องของอันนี้ด้วยครับก็น่าจะเป็นเรื่องของความสะดวกกว่านะเพราะเหมือนอย่างแก๊สเนี่ยอย่าง LPG มันต้องมีการขั้นตอนในการตรวจสอบเยอะถูกไหมครับ
2: ครับ
1: เพราะคนก็เลยนิยมไปใช้ EV เพราะฉะนั้นก็ในภูเก็ตจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับผมแล้วในเรื่องของการตรวจมลพิษล่ะครับยังไงบ้างครับตอนนี
2: ้การตรวจมลพิษนะครับก็คือรถที่ใช้น้ำมันนะครับ2ยูนิตคือง่ายๆเป็นเครื่องยนต์เบนซินกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ
1: ครับผม
2: ทีนี้มลพิษเนี่ยก็ต้องแยกออกจากกันนะครับว่าถ้าเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยอย่างช่วงปลายปีนะครับเดี๋ยวหน่วยงานทุกหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยก็จะโดนกระตุ้นให้นำรถมาตรวจเพราะว่า PM 2.5 มันจะเกิดขึ้นประมาณช่วงหน้าหนาวของทางภาคเหนือ
1: นะครับ
2: หน้าหนาวภาคเหนือก็จะช่วงแต่พฤศจิกาธันวามกราช่วงนี้จนถึงเมษาไซเคิลจะเป็นอย่างนั้นทุกปีนะครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าง่ายๆมลพิษเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิด PM 2.5 ไม่ได้เกิดจากรถอย่างเดียว
1: ครับ
2: มันเกิดจากการเผาไหม้การเผาป่าทางภาคเหนือแล้วก็มีแรงกดอากาศจากประเทศจีนดันลงมาเรื่อยๆครับมันก็ตั้งแต่ไล่แต่ภาคกลางนี่เราก็ส่วนมากเราก็เจอพวกนี้คือเมื่อก่อนเรียกว่าอะไรนะอินโดนะครับอินโดนีเซียก็เผาป่าเกาะสุมาตราก็เคยมีมาเหมือนกันก็เป็นกลุ่มควันแต่ว่ามันไม่ได้มีทุกปีนะครับแต่ว่าช่วงปลายปีนะครับตั้งแต
1: ่
2: ทางภาครัฐก็แต่ละหน่วยงานก็จะเร่งรัดให้นำรถไปตรวจสภาพเพื่อตรวจวัดค่าควันดำและพวกนี้นะครับคือหน่วยงานของรัฐซึ่งก็ทำกันทุกปีนะครับทีนี้ในส่วนของปัจจุบันนะครับหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าที่เกี่ยวข้องจะเป็นสมาคมแห่งชาตินะครับกทม.ก็จะมีหน่วยงานของเขาแล้วก็บางหน่วยงานก็จะมีหน่วยงานตัวเองบางฉะนั้นในกรมการส่งทางบกนะครับก็ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเราก็บริการตรวจได้โดยภาพได้ฟรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สำหรับประชาชนทั่วไปนะครับบางทีเขาจะมีการทำโครงการนะครับว่าให้นำรถไปตรวจค่ามลพิษอะไรต่างๆนะครับด้วยบริการฟรีนะครับทีนี้หลักๆนะครับปัจจุบันเนี่ยการใช้เครื่องตรวจสภาพสำหรับวัดควันดำนะครับมันมีอยู่2แบบคือแบบเป็นกระดาษกรองซึ่งเป็นง่ายๆก็เป็นยุค 3G ยุคนี้มันเป็นยุคที่ใช้กระดาษมากั้นควันให้เสียนะครับซึ่งปัจจุบันแทบไม่มีหน่วยงานไหนใช้แล้วนะครับ
1: ครับผม
2: ทีนี้ก็ใช้แบบความทึบแสงนะครับคือง่ายๆเป็นยุคดิจิตอล
1: ครับ
2: เพราะค่าที่วัดออกมามันไม่ต้องไปเทียบค่ามันแสดงขึ้นเลยว่าควันดำที่ผ่านมาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถามว่ามันเป็นสากลเทียบเท่าสากลแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเราก็ต้องอยู่ในภายใต้กฎของ EU นะครับ EU แล้วก็ป้อนหน่วยงานทุกอย่างนะครับ
1: ครับ
2: ประเทศไทยเราจะอิง EU เป็นหลัก
1: ครับผม
2: EU ก็คือมาตรฐาน EU ของเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ตรงโน้นตรงนี้นะครับก็
1: ครับผม
2: ฉะนั้นผมคิดว่าในปัจจุบันนะครับในจากที่เห็นอยู่นะครับถ้ารถภาคของประชาชนที่ใช้กันจริงๆรถของส่วนตัวเนี่ยปัญหารถควันดำเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับนอกเหนือจากรถที่ใช้งานหนักจริง
1: ๆครับผม
2: แต่ใช้ส่วนตัวเป็นรถส่วนตัวกลับไปทำงานแล้วการบำรุงรักษารถนะครับมันการเปลี่ยนแผ่นมันเครื่องการทำความสะอาดกรองอากาศนะครับคือง่ายๆหลักของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับที่เกิดควันดำมากๆก็คือเรื่องของการไม่ดูแลตามลักษณะของผู้ผลิตนะครับเช่นต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก 10,000 กิโล
1: หรือ
2: ถ
1: ้
2: าเลือก 7,000 กิโลตามเกรดของน้ำมันเครื่องด้วยนะครับ
1: ครับผม
2: ทีนี้กรองอากาศคือการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับมันมีลักษณะการทำงานคือเหมือนเราอัดอากาศให้ร้อนนะครับเอาอากาศดูดเข้าไปให้ร้อนนะครับแล้วก็ฉีดน้ำมันลงไปจะมีการจุดระเบิดวงจรของการทำงานของการทำเครื่องยนต์ก็มีอยู่4ไซเคิลนะครับก็คือ1ดูดอากาศจากภายนอกเมื่อเราสตาร์ทกุญแจปั๊บเครื่องยนต์หมุนไปดูดอากาศภายนอกนะครับลูกสูบจะเคลื่อนที่ลงแล้วก็ลูกสูบก็จะเคลื่อนที่ขึ้นพอใกล้ๆถึงจุดสูงสุดนะครับวาล์วนะครับเป็นมีวาล์วจะมีวาล์ว IDA เสียปิดนะครับตอนนั้นกลับอีกทีนะครับตอนที่ลูกสูบเครื่องที่ลงครับวาล์ว ID จะเปิดเพื่อให้อากาศจากภายนอกเข้าไปในกระบอกสูบพอลูกสูบเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นนะครับวาล์ว ID นะครับเริ่มปิดตัวทีนี้พอถึงใกล้ถึงจุดก็จะปิดสนิทอากาศสมมติมีอยู่10ส่วนโดดอัดให้เกิดความร้อนเหลือ1ส่วนพอถึงจุดสูงสุดระบบของ การเผาไหม้ที่เขาออกแบบตามพูดหรือว่าก็จะฉีดน้ำมันให้เป็นละอองนะครับ
1: ครับ
2: เรื่องการเผาไหม้เนี่ยหลักๆถ้าเมื่อก่อนก็จะมีหัวเผาครับหัวเผาคือเราเป็นกุญแจภาพหัวเผาก็คือเหมือนเตารีดง่ายๆครับจะเกิดความร้อนทำให้อากาศที่ในห้องเผาไหม้เนี่ยมันร้อนเร็วขึ้นน้ำมันฉีดเข้าไปการรุ่นไหม้ก็จะสมบูรณ์นะครับ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: ก็เมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับลูกสูบเคลื่อนที่ลงนะครับก็อากาศเสียออกไปนะครับทีนี้รถรุ่นใหม่ๆก็จะมีอุปกรณ์ที่ป้องกันเรื่องของแคทเทเลติกบ้างเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับคือเป็นตัวทำให้ท่อไอเสียนะครับที่จะมีหม้อพักเนี่ยช่วยกันกรองนะครับกันกรองให้อากาศบริสุทธิ์ออกไปนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งรถใหม่ๆนะครับสังเกตว่าควันจะดำน้อยมากเพราะส่วนมากนะครับทีนี้การดีไซน์เครื่องยนต์จะมียุค2ยุคก็คือง่ายยุค 3G นะฮะ 3G กับ 5G ปัจจุบัน
1: ครับผม
2: เมื่อก่อนนะครับการใช้อุปกรณ์ในการที่จะฉีดน้ำมันเนี่ยเขาเรียกเป็นปั๊มสายคือเหยียบคันเร่งนะครับพวกนี้จะไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาคุมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแทบไม่มีแล้วนะครับจะเป็นระบบ ECU ทีนี้การเผาไหม้โดยการที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ของที่ออกแบบสำหรับรถยนต์นะครับจะมีความเป็นยำนะครับมีความละเอียดมีการเซฟตี้ฉะนั้นมลพิษที่ออกมาจะน้อยมากนะครับยิ่งถ้าเป็นยุคปัจจุบันนะครับรถขนาดใหญ่นะครับก็จะมีสารเติมนะครับเพื่อลดมลพิษนะครับ
1: เหล่านี้ลงใช
2: ่ครับทีนี้ที่ควันดำก็เกิดจากดึงพอใช้งานไปนานๆนะครับการสึกหรอของเครื่องยนต์ก็เป็นไปตามรอบการบำรุงรักษาการเมนเทนแนนซ์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องสมมติว่าใช้มานานเครื่องเริ่มหลวมนะครับเริ่มกินน้ำมันเครื่องควันเริ่มออกเยอะนะครับก็ต้องไปเปลี่ยนแหวนหรือบางทีก็ต้องเปิดฝาสูบมาเพื่อบดวาล์วตั้งวาล์วใหม่นะครับแล้วก็อย่างน้อยคุณภาพของการเผาไหม้ก็จะดีขึ้นส่วนที่เกินนะครับบางทีทีนี้เหมือนอุปกรณ์จะกระจัดมลพิษนะครับมันมีอายุการใช้งานแล้วมันก็ตันจนมีรถยนต์บางรุ่นนะครับที่มีการออกแบบไว้นะครับจำนวนมากนะครับปัจจุบันเนี่ยอากาศเพราะรถยนต์ปัจจุบันนะครับจะมีเทอร์โบมาเกี่ยวข้องทุกคันอยู่แล้วครับตอนนี้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อด้วยจะมีส่วนอากาศที่มันหลงเหลือจากการเผาไหม้ที่ไม่หมดอ่ะมันจะกลับเข้าไปเผาไหม้อีกรอบหนึ่งนะครับพวกนั้นก็จะทำให้มลพิษเนี่ยมันลดลงแต่ว่าถ้ารถใช้งานเพื่อการพาณิชย์นะครับมันใช้งานปริมาณมันมากก็รถเคลื่อนง่ายรถทุกนะครับจึงยืดอายุการใช้งานนานๆพวกนี้มันก็ทีนี้จะว่าอะไรผู้ประกอบการเป็นรายเดียวนะครับการดูแลรักษามันไม่เหมือนกับผู้ประกอบการรายใหญ่ต้นทุนในการดูแลก็จะน้อยนิดนะครับแต่ว่าในการเข้มงวดเราในการตรวจสภาพรถเราก็วัดตามเกณฑ์นะครับก็เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไปผ่านก็ต้องให้กลับไปแก้ไขให้ไปดำเนินการตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นนะครับผม
1: ท่านในกรณีนี้ถ้าสมมติว่าไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่เรื่องของควันดำนะครับเป็นเรื่องของทุกเรื่องเลยที่เราไปตรวจสภาพรถแล้วถ้าไม่ผ่านแบบว่าคือไปตรวจแล้วเหมือนขนส่งบอกว่าคุณยังไม่ผ่านนะครับอันนี้ผู้ตรวจจะต้องทำยังไงบ้างครับ
2: ก็จะแจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรให้
1: ครับผม
2: ผู้ดำเนินการตรวจทราบว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3คุณไม่ผ่านนี้นะนะครับไม่ผ่านเรื่องของมลพิษนะครับค่า COFC ค่าควันดำนะครับปัญหาเรื่องเสียงนะครับก็เสียงก็แต่ส่วนมากปัญหาเรื่องเสียงก็
1: มี
2: เหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์
1: อ๋อ
2: มาใส่เลยทีนะกลางคืนแว้นเยอะครับในภูเก็ตนี่
1: บางทีจะได้ยินบ้าง
2: แว้นค่ำๆไม่แว้นนะครับดึกนะครับ
1: ดึกเลย
2: ถ้ารถเป็นยิ่งถ้ารถเป็นขนาดใหญ่ก็เป็นรถที่ CC สูงเสียงดังมากนะครับซึ่งก็พวกนี้ก็ต้องกวดขันกันในการจับกุมนะครับพอแล้วเป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นนะครับ
1: ครับผมนี่แหละครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ได้ข้อมูลเยอะมากๆเลยนะครับผมก็พี่กอบผมยินดีมากเลยที่วันนี้มาพูดเรื่องเหล่านี้ให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับวันนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วอยากจะให้พี่กอบฝากอะไรเล็กๆน้อยๆไว้กับท่านผู้ชมสักนิดนึงละกันครับว่าอยากจะเหมือนให้เชิญชวนนะครับมาตรวจสภาพรถแล้วก็ดูแลรถเราให้ดีนะครับผมใช่ครับผมก็นั่นแหละครับ
2: ก็
1: ฝากไว้สักนิดนึง
2: แล้วทุกอย่างนะครับก็ไม่ว่าในทุกๆเรื่องนะครับการป้องกันเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าสมมติว่าถ้าเราดูแลรถนะครับ1ง่ายๆคือส่วนมากก็จะเป็นแบบทุกบ้านนะครับซื้อรถใหม
1: ่ครับ
2: เช้ามาต้องไปเช็ดไปถูไปล้างใช่มั้ยครับ
1: ครับ
2: ต้องไปเฝ้ามันเอ้ยตรงไหนเป็นรอยมั้ยพอสัก
1: ผ่านไป
2: สักปีนึงครับ ความฟ้ามางเหินของตรงนี้ก็จะเริ่มเริ่มน้อยไปไม่เป็นไรเดี๋ยว
1: ค่อยมาดูแล้วกัน
2: ทีนี้ในรถใหม่ๆนะครับส่วนมากเวลาช่วงระยะนี้ที่อยู่ในเมนเทนแนนซ์หรืออยู่ในเรื่องของวารันตีของบริษัทเราก็จะปฏิบัติเข้มงวดนะครับเพราะกลัวว่าถ้าเราไม่เป็นไม่ไปตามไอ้เวลาของที่ผู้กำหนดเนี่ยเรากลัวเสียสิทธิ
1: ์นั่นแหละ
2: นะครับคือตรงนี้คือเริ่มต้นผมก็เป็นนะครับทีนี้ก็คือทีนี้พอหลังจากที่รถเราผ่านการวารันตีจากบริษัทไปแล้วนะครับมันก็จะเข้าอู่นอกแล้วอู่นอกอาจจะไป 6-7 ปีแรกอาจจะเป็นอู่มาตรฐานนิดนึง
1: หลังๆ
2: ก็เป็นอู่แถวบ้านนะครับทีนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือคนเราคำว่าไม่เป็นไรจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่านะครับการบำรุงสายรถไม่ว่าเรื่องสีรถใช่ไหมครับถ้าเราจอดตัดที่ภูเก็ตนี้ที่จอดรถมันหาน้อยใช่ไหมครับอยู่เช่นคนอยู่คอนโดเนี่ยจะไม่ค่อยมีที่ให้ร่มมาจอดใช่ไหมครับจอดตากแดดตากฝนจอดน้ำค้างนะครับรถสีรถมันก็จะซีดเร็วอะไรเสื่อมสภาพเร็วใช่ไหมครับ ทีนี้เรื่องของเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับเรื่องของเบรกนะครับขอฝากเรื่องเบรกนิดนะครับภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองที่ฝนตกมากนะครับถ้ารถของท่านนะครับเหยียบเบรกแล้วมีอาการวงบาลัยดึงซ้ายดึงขวาดึงเช่นดึงซ้ายดึงฝานะครับแสดงว่าระบบเบรกของท่านมีปัญหาแน่นอนนะครับ
1: ครับ
2: เพราะนั้นคืออย่างน้อยเบรกล้อหน้านะครับส่วนสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดมันถ้าภาษาบ้านเราเรียกว่าชิงหรือภาษาภูเก็ตผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถามว่าถ้าภาษาใต้ตัวพวงมาลัยมันชิงเนี่ยหมายความว่าคือมันพยายามดึงนะครับเราเหยียบเบรกแล้วพวงมาลัยจะดึงไปซ้ายไปขวานะครับมันเกิดจากค่าแรงเบรกสองข้างไม่เท่ากันนะครับซึ่งตัวนี้คือจะมีผลต่ออุบัติเหตุมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าดึงปั๊บเนี่ยโอกาสที่เราจะไปตกหลุดไหลคู่ก่อกลางนะครับตกข้างทางโดยที่ว่ารถเสียหายหนักตกคูไปจนต้นไม้นะครับเพราะนั้นถ้าเจออาการแบบนี้ครับขอให้ท่านรีบไปตรวจสอบด่วนนะครับส่วนอย่างอื่นเรื่องของอุปกรณ์ส่วนควบนะครับก็จะมีพวกไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเบรกพวกนี้นะครับฝนตกนะครับบางทีฝนตกหนักตกน้อยเรื่องที่ค่ำคืนก็ต้องให้ครบถ้วนนะครับไฟเบรกก็เบรกก็อย่าเป็นไฟกระพริบนะเบรกต้องเป็นเบรกแล้วติดเลยส่วนมากกล้าวัยรุ่นนะครับจะเบรกปั๊บเป็นไฟแว๊บแว๊บแว๊บแว๊บซึ่งผิดกฎหมายนะครับ
1: ง่ายๆก็คือทำตามกฎระเบียบ
2: ครับไฟเรียก็เป็นไฟสีขาวนะครับไม่ใช่เป็นไฟสีฟ้านะครับต่างๆก็ไฟเลี้ยวก็ต้องเป็นสีเหลืองพันนะครับไฟเบรกก็ชัดเจนถูกต้องนะครับทีนี้เรื่องของยางนะครับดอกยางนะครับถ้าเกิดความประคืออย่างผลการตรวจสภาพเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตรซึ่งมันนิดเดียวนะครับ แต่ต้องดูว่ายางของท่านเนี่ยมีการสลับยางบ่อยไหมนะครับการสึกหรอหน้ายางต่างๆมีผลนะครับยางมันแข็งแข็งตัวจากการใช้งานนานนะครับเวลาเบรกแล้วเนี่ยเพราะเบรกเกิดจากความฝืดนะครับถ้านิ่มๆเนี่ยเบรกไปใหม่เราเปลี่ยนยางใหม่จะรั่วเบรกรถมันจะนิ่มมากหยุดสนิทแต่พอยางแข็งตัวนะครับหน้ายางแข็งตัวก็จะไม่ค่อยหยุดตามเวลาครับนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับก็ช่วยดูแลเรื่องของรถตัวเองหน่อยนะครับแล้วของคนอื่นก็ถ้าทุกคนต่างดูแลนะครับอุบัติเหตุนั้นมันเกิดขึ้นนะครับได้แต่ว่าการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือเราต้องรักษาสภาพรถให้ดีที่สุด
1: ครับผม
2: ตกรายการนะครับ
1: นี่แหละครับผมขอบพระคุณพี่กบมากเลยนะครับเราพูดกันซะยืดยาวเชียวนะครับก็เดี๋ยวใกล้จะหมดเวลาลงแล้วก็ขอบพระคุณพี่กบมากสำหรับข้อมูลความรู้ในวันนี้นะครับ
2: ครับยินดีครับผม
1: ขอบพระคุณมากครับผมแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเบรกกันนะครับแล้วก็กลับมาพบกับรายการสัญจรปลอดภัยได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 9:10 น. ถึง 10:00 น. นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ไม่ว่าจะขับรถด้วยบิ๊กไบค์รถจักรยานยนต์รถยนต์หรือรถสาธารณะใดๆก็ตามผู้ขับขี่จำเป็นต้องมีทักษะผ่านการอบรมและการฝึกฝนการขับขี่ที่ถูกต้องอย่างปลอดภัยก่อนออกมาขับขี่บนถนนสาธารณะวันนี้เรามีรายละเอียดเรื่องนี้กันครับ
3: กรมการขนส่งทางบกห่วงใยการใช้รถใช้ถนนของประชาชนดังนั้นเพื่อให้ทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถสาธารณะรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์มีความสะดวก
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10:00 น.กับนฤนาถแข็งขันผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3ติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำพร้อมสั่งกั้นพื้นที่เร่งสูบออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
6: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
5: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
6: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
5: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
7: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
10: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3ติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำพร้อมสั่งกั้นพื้นที่เร่งสูบออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
11: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากลิ่นและคราบน้ำมันรั่วไหลภายในระบบท่อระบายน้ำบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยยานาวาโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยที่เกี่ยวข้องและได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมันจากบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาสามารถสูบน้ำมันออกจากท่อระบายน้ำได้แล้วประมาณ 5,000 ลิตรแต่เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไหลลงสู่ท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมากซึ่งจำเป็นต้องหยุดการปฏิบัติการไว้ชั่วคราวทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายเข้าปิดกั้นท่อระบายน้ำเพื่อกักเก็บคราบน้ำมันให้อยู่ในพื้นที่จำกัดระยะทางประมาณ50เมตรพร้อมเตรียมประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพื่อวางแผนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษเร่งสูบน้ำและคราบน้ำมันที่เหลืออยู่ออกจากระบบท่อระบายน้ำให้หมดโดยเร็วที่สุดต่อไปชนชิดาสังทองรายงาน
10: จังหวัดยะลาเดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยยึดตามข้อกำหนดและมติของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางรักษาสมดุลการกักเก็บเพื่อความมั่นคงด้านน้ำตลอดปี
12: นายพิพัฒน์เจษฎานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยว่าทางคณะกรรมการได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้โดยรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำและพื้นที่รองรับน้ำหลากสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปจะพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเป็นสำคัญหากคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมากทางคณะกรรมการจะพิจารณาเพิ่มอัตราการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับรองรับน้ำหลากในทางกลับกันหากคาดการว่าปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างน้อยจะปรับลดการระบายน้ำลงเพื่อสงวนน้ำกักเก็บไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงหน้าแล้งสำหรับประชาชนและหน่วยงานที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำของเขื่อนบางลางได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน eGAT 1 บนสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ Android และ iOS อัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
10: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักมากน้ำท่วมฉับพลันคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายนนี้
13: นายจุมพศ อุณชัตสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่พร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
14: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
16: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
17: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
18: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
17: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
19: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
20: ชาวภูเก็ตเตรียมตัวให้พร้อมความมันระดับตำนานกำลังจะกลับมาบรรทุกขึ้นอีกครั้งใน Harbor Groove Music ครั้งที่4งานนี้บอกเลยว่าสายเพลงร็อกและเพลงเพื่อชีวิตห้ามพลาดเด็ดขาดจัดเต็มความเข้มข้นแบบสุดพลังกับ3วงระดับตำนานของเมืองไทยกระแทกความมันกับโลโซออริจินอลต่อด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตระดับครูมาลีหัวหน้าและสาดความมันต่อเนื่องกับ TG Tiger ที่จะมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความสนุกบนเวทีเดียวกันพบกันวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้ณลาน Harbor Group Music ป่าตองเปิดสำรองโต๊ะแล้ววันนี้ at line official at Thailand Mountain PK หรือโทร098-890-0094ย้ำอีกครั้งพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้ออกมารวมพลังความร็อกแล้วมาปลดปล่อยความมันไปด้วยกัน
21: สนุกได้ทุกวัน
22: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีพราไวและพบกันที่โกฟัน

0: นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

รียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเช้านี้ในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมก็อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนะครับก็มาติดตามในเรื่องของเด็กอาชีวะแล้วกันนะครับผมที่ต้องบอกเลยว่าน้องๆเนี่ยได้ไปปล่อยของกันเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่าเป็นการมุ่งมั่นที่จะปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่สู่อนาคตนะครับพร้อมกับการสร้างยอดขายสะพัดรวมกว่า 460,000 บาทครับทางด้านท่านสง่าแต่เชื้อสายนะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดขออภัยครับเป็นประธานในพิธีปิดครับผมพิธีปิดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติประจำปีงบประมาณ2569นะครับซึ่งมีสถานศึกษาร่วมนำเสนอผลงานถึง57แห่งนะครับโดยรองเลขาธิการกอสได้เน้นย้ำนะครับว่าเวทีนี้นะครับเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่มอบให้กับนักศึกษาเด็กอาชีวะนี่แหละครับได้นำองค์ความรู้มาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์และธุรกิจที่สามารถทำได้จริงนะครับในส่วนของสถานศึกษาในพื้นที่ภาคใต้นะครับที่สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับคือคว้ารางวัลระดับ5ดาวประเภท A มาครองได้เป็นที่เรียบร้อยครับได้แก่วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงนะครับผมจากผลงานใบปริ้นนะครับก็แล้วก็วิทยาลัยการอาชีพท้ายเมืองจังหวัดพังงานะครับผมจากผลงานภูงาปาเต้และวิทยาลัยการอาชีพนครยะลานะครับจากผลงาน Screen Story ซึ่งสะพัดด้วยความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ศักยภาพในการต่อยอดเป็นธุรกิจอาชีพในอนาคตได้อย่างแท้จริงนะครับผมก็ต้องบอกว่างานนี้นะครับสุดยอดจริงๆนะครับผมนอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบผลงาน Fluffy Craft ก็ได้รางวัลไปเหมือนกันนะครับเป็นดอกไม้จากลวดกำมะหยี่นะครับวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีผลงานไทยไอคอนิกไบโอคราฟต์ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังนะครับผมแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับที่ว่าได้รางวัลรวมถึงได้รางวัลระดับ5ดาวประเภท B ก็มีนะครับผมก็ยกตัวอย่างแล้วกันเอาสั้นๆนะครับก็อย่างวิทยาลัยเทคนิคระยองผลงานไรซ์ยองนะครับวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กผลงานว้าวนะครับผมวิทยาลัยการอาชีพบางปะโกงผลงานผงแกงเทพูนะครับทดแทนความหวานจากสละด้วยอ๋อนี่ผมขออภัยนะครับอ่านชื่อเต็มไม่หมดทีนะครับเอาใหม่นะครับที่เต็มๆก็คือผลผงแกงเทโพทดแทนความหวานจากสละอันนี้คือถ้าคาดเดาจากชื่อแล้วเนี่ยก็คือน่าจะเป็นผงของแกงเทโพที่ใช้สารแทนความหวานนะครับที่ได้จะมาจากสละนะครับผมซึ่งที่นี้อาจจะมีข้อดีในเรื่องของสุขภาพหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าใครสนใจก็ลองติดตามหาข้อมูลกันเพิ่มเติมได้นะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กๆเยาวชนมีความสามารถกันสูงมากๆยิ่งมีเขาเรียกว่ายังไงดีครับการเรียนรู้ที่เปิดกว้างมากๆด้วยความที่เรามีโลกออนไลน์มีเขาเรียกว่าแหล่งข้อมูลมากมายอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับผมซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับจะทำให้เด็กๆแล้วก็เยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถก้าวกระโดดในการผลิตสิ่งต่างๆนวัตกรรมต่างๆออกมาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็ต้องเอาใจช่วยน้องๆกันนะครับผมเอาละครับขยับมาที่อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับเป็นเรื่องที่ตอนนี้เราก็ทราบกันดีนะครับว่าเดือนหน้าจะมีงานใหญ่มากๆเลยนะครับผมของประเทศไทยของเราในการที่เราจะเป็นเจ้าภาพนะครับผมการประชุมระดับโลกเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับ2026ก็ต้องบอกว่าการประชุมนี้นะครับเป็นการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครับซึ่งเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่ต้องบอกว่าสำคัญที่สุดเลยแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าปีนี้นะครับผมเราเนี่ยประเทศไทยของเราได้เป็นเจ้าภาพนะครับผมจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคม2026นะครับผมจัดขึ้นกลางเดือนนะครับก็จัดที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะครับผมโดย IMF นะครับปีนี้เนี่ยครับจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะครับแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าผู้เข้าร่วมเนี่ยมีเยอะมากๆมากๆเลยเพราะว่า มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักเศรษฐศาสตร์และภาคประชาสังคมเนี่ยมากกว่า180ถึง190ประเทศทั่วโลกเลยนะครับรวมแล้วมากกว่านะครับผม 15,000 คนแล้วมันเป็นตัวเลขที่สูงมากๆซึ่งสะท้อนได้หลากหลายด้านนะครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้กลับไปอีกนิดนึงว่าความสำคัญของการประชุมเนี่ยไทยคือได้รับการเป็นเจ้าภาพไปแล้วนะครับเมื่อ35ปีก่อนหลังเคยจัดสำเร็จครั้งแรกในปีพ.ศ. 2534นะครับซึ่งครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญอีกครั้งหนึ่งเลยที่จะแสดงศักยภาพของประเทศไทยว่าเราก็ทำได้เราพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในสารที่สำคัญที่สามารถยกระดับเวทีโลกได้นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าวัตถุประสงค์หลักของการประชุมนี้นะครับเป็นการจัดเพื่อประเมินทิศทางเศรษฐกิจโลกนะครับผมแล้วก็หารือนโยบายการเงินระหว่างประเทศต่างๆแล้วก็รับมือกับความท้าทายทางการเงินในยุคดิจิทัลต่อไปนะครับซึ่งไฮไลท์สำคัญของประเทศไทยของเรานะครับคือการผลักดันกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint นะครับเพื่อเป็นเข็มทิศรับมือภัยการเงินดิจิทัลระดับโลกและแนวคิด Empowering People ครับซึ่งต้องบอกว่าประเทศไทยก็เตรียมพร้อมกันอย่างดีเลยนะครับผมแต่สิ่งสำคัญที่เราอาจจะยังไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้มีข้อความระบุออกมานะครับว่าการจัดการประชุมครั้งนี้ครับมีประโยชน์ในด้านอื่นอย่างไรบ้างนะครับผมให้ยกตัวอย่างนะครับผมมีประโยชน์ทางอ้อมหลายๆด้านเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเราคิดว่าเรามีคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ย 15,000 คนนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรนะครับเงินจะสะพัดในประเทศไทยเยอะมากๆนะครับผมยิ่งเขาเรียกยังไงดีครับเป็นระดับผู้นำระดับของคนที่มีความรู้ความสามารถในทางการเงินเนี่ยแน่นอนครับว่าเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายถ้าพูดกันตามตรงนะครับก็รวยนะครับผมหรือว่าฐานะทางการเงินเนี่ยคือดีนะครับพร้อมที่จะใช้เงินนะครับผมและสิ่งที่สำคัญของเราคือเราจะมีโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์นำเสนอสินค้าของประเทศไทยนะครับซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยสินค้า GI ต่างๆนะครับมากกว่านี้คือเมื่อไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่นะครับผมอันนี้ยกตัวอย่างนะครับคือผู้ที่เข้าร่วมการประชุมเนี่ยมักจะมาก่อนวันประชุมเสมอบางท่านมาเป็นอาทิตย์นะครับผมบางคนอยู่ต่ออีกอาทิตย์นึงก็มีบางคนอยู่ต่อเป็นเดือนก็มีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยเราควรจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับอันนี้อยากจะแนะนำเอาไว้เพราะว่าครั้งการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญมากที่จะเปิดโอกาสให้คนไทยได้แสดงศักยภาพได้ชูของดีของตัวเองนะครับผมเลยอยากจะนำสิ่งดีๆมาฝากกัน6ข้อง่ายๆในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับข้อแรกคือการมีทัศนคติที่ดีแล้วก็มีจิตใจบริการที่เปี่ยมด้วยน้ำใจแบบคนไทยยิ้มไหว้ครับค่ะเสมอนะครับผมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติให้ใจเราทัชใจเขามากๆแล้วก็ยกย่องเราที่สุดเลยนะครับอย่างที่สองคือการสื่อสารให้กับนักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจนะครับบางครั้งเนี่ยการสื่อสารเราอาจจะมีการผิดพลาดได้นะครับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมปัจจุบันเนี่ยเรามี Translate นะครับมีอุปกรณ์แปลภาษามากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามสื่อสารให้เข้าใจนะครับผมเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันต่อมานะครับคือการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการนะครับก็สิ่งนี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ความน่าเชื่อถือในงานบริการของเรานั่นเองนะครับต่อมาคือการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ดำเนินการกันอยู่แล้วนะครับผมใครที่ไหนที่ยังไม่ได้มีการอำนวยความสะดวกในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่ว่าโค้ดเอ่ยการแปลภาษาเอ่ยลองนำมาใช้กันดูนะครับจะช่วยยกระดับในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเราได้ข้อ5นะครับผมคือการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอบอุ่นใจนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับและสุดท้ายเลยคือ local hero นะครับต้องบอกว่าเป็นการที่เราเนี่ยภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตัวเองนะครับต่อยอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นนำเสนอสิ่งดีๆจุดเด่นในผมของพื้นที่ตัวเองอย่างภาคภูมิใจเพียง6ข้อนี้นี่แหละครับจะเป็นการสร้าง impact สร้างพลังให้กับประเทศไทยของเรานะครับทำให้เราเนี่ยได้รับโอกาสต่างๆเพิ่มขึ้นอีกมากมายนะครับผมเพราะฉันก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ดีเจ้าบ้านที่ดีนะครับผมในเดือนตุลาคมซึ่งก็ถ้าทำต่อไปได้หรือเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เลยก็ดี นะครับผมเป็นการสร้างความเคยชินแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะครับผมแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับผมก็จะเป็นช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับพักกันสักครู่ครับ
0: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00
2: น. โกฟันสนุกได้ทุกวัน
3: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น. ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
2: ้
3: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไว้และพบกันที่โกฟัน
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ่วงข่าวใต้รายวัน
1: นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันนะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมมาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตกันเหมือนเดิมเลยนะครับกับในเรื่องของเรื่องแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่จังหวัดภูเก็ตเข้มข้นกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนๆแล้วนะครับกับการเดินหน้าจัดระเบียบธุรกิจกัญชากวาดล้างร้านไร้ใบอนุญาตแล้วก็ร้านที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ทำอย่างถูกกฎหมายนะครับก็เมื่อวันที่7 กันยายน 2569นะครับจังหวัดภูเก็ตสนองข้อสั่งการของท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับรวมถึงท่านอันสิทธิ์นะครับผมสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับในการจัดระเบียบสังคมแล้วก็กวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายนะครับโดยท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับส่วนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบร้านกัญชาในพื้นที่ตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับจากการลงพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นร้านที่ลักลอบจำหน่ายกัญชาโดยไม่มีใบอนุญาตและพบการกระทำผิดเพิ่มเติมในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารผสมสารสกัดกัญชานะครับรวมถึงชีฟหรือเกสรดอกกัญชาซึ่งหากมีปริมาณสาร THC เนี่ยเกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักนะครับจะถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5ทันทีโดยให้เจ้าหน้าที่เน้นย้ำนะครับว่าจะบังคับใช้กฎหมายกันอย่างจริงจังและเท่าเทียมนะครับผมเพื่อปกป้องผู้ประกอบการที่ทำถูกต้องนะครับผมตามกฎหมายไม่ให้เสียเปรียบผู้ฝ่าฝืนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยนะครับให้แก่ตัวนักท่องเที่ยวเองด้วยนะครับผมเพราะว่ากัญชาเนี่ยเป็นเรื่องที่มีกันมายาวนานมากๆนะครับในการแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นปัญหากันมายาวนานจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันบางทีเนี่ยบางครั้งนะผมอาจจะสร้างความเสียหายให้กับสังคมแล้วก็พื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับกับการที่อาจจะมีผู้เสพกัญชาเมากัญชาวิวาทหรือว่าโวยวายเสียงดังในช่วงเวลากลางคืนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับลดลงไปเยอะมากเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยเดินหน้ากันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับในนโยบายในเรื่องของข้อสั่งการของท่านอนุทินแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านอนันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับเอาละครับผมนี่นะครับจังหวัดภูเก็ตของเรามาอีกที่หนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับในเรื่องของคือก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของความเข้มข้นในการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายใช่ไหมครับครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเป็นเจ้าภาพของงานระดับโลกนะครับผมจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเลยนะครับกับงาน Enterprise GM&WC 2026นะครับเป็นการที่เราเนี่ยเตรียมพร้อมด้านความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์นะครับผมสร้างการรับรู้สู่สายตานานาชาติระดับโลกนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้นะครับ7 กันยายน 2569เวลา9:30 นนะครับที่ห้องประชุมจันพันวาสารกลางจังหวัดภูเก็ตท่านโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มอบหมายให้ท่านวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดประชุม Enterprise General Meeting and Blue Conference 2026นะครับผมเพื่อเป็นการวางแผนแล้วก็สื่อสารข้อมูลให้เป็นเอกภาพนะครับผมแล้วก็ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะครับซึ่งที่ประชุมเนี่ยท่านวิมลหนูแก้วก็ได้ร่วมกันหารือแล้วก็ได้วางกลยุทธ์การสื่อสารครบทั้ง3ระยะเลยนะครับคือก่อนเกิดการประชุมและระหว่างและสุดท้ายคือหลังการจัดงานนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่ามีการเตรียมการสื่อสารทุก3มิตินะครับผมทุกมิติเลยก็คือสื่อวิทยุโทรทัศน์โซเชียลมีเดียเครือข่ายสื่อมวลชนนะครับตลอดจนจอ LED ของท้องถิ่นนะครับโดยชูข้อความหลักนะครับว่าภูเก็ตเนี่ยพร้อมเป็นเจ้าภาพ Enterprise GMWC 2026เพื่อสะท้อนความพร้อมและศักยภาพของภูเก็ตนะครับผมในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกที่เปิดกว้างโอบรับความหลากหลายนะครับแล้วก็พร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเท่าเทียมนะครับผมก็นับได้ว่า มีความพร้อมมากๆเลยในหลายๆด้านนะครับผมภูเก็ตของเราอย่างที่ทราบเลยว่าศักยภาพสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยครับว่างานของเราจะออกมาดีแน่นอนถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆผมมั่นใจนะครับว่าทีมงานของภูเก็ตไม่ใช่เพียงแค่ทีมงานของกรมประชาสัมพันธ์นะครับทีมงานของทุกๆหน่วยงานที่ร่วมกันบูรณาการให้เกิดงานในครั้งนี้นะครับผมมีความสามารถที่จะสามารถก้าวผ่านปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่แบบว่าเป็นอุบัติเหตุต่างๆนะผมว่าสามารถทำได้และตัวงานเองก็ออกน่าจะออกมาดีแน่นอนนะครับผมเอาละครับมาต่อที่จังหวัดกระบี่กันบ้างนะครับผมกระบี่นะครับแน่นอนช่วงนี้เราจะเห็นกันได้บ่อยมากกับข่าวที่เป็นเกี่ยวกับสปอร์ตทัวริซึมนะครับผมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้านหรือว่าเวลเนสทัวริซึมนะครับด้านสุขภาพนะครับผมซึ่งกระบี่รอบนี้นะครับก็มีการเปิดตัวการแข่งขันว่ายน้ำทางทะเลรายการใหญ่เลยนะครับตอกย้ำนะครับว่ากระบี่เนี่ยเป็นภาพลักษณ์ของเมืองกีฬาควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวระดับคุณภาพสากล นั่นเองนะครับผมเมื่อวันที่7กันยายน2569เวลา15นาฬิกาที่ลานปาล์มสแควร์นะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่นายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับเป็นประธานงานแถลงข่าวจัดงานแข่งขันกระบี่อควาเรียส2026ภายใต้แนวคิด More Than A Race นะครับโดยมุ่งยกระดับจังหวัดกระบี่ให้เป็นศูนย์กลางทางการกีฬาของจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน AGPSC นะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนรายได้สู่ธุรกิจโรงแรมร้านอาหารแล้วก็การขนส่งในพื้นที่นะครับผมก็เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแน่นอนครับโรงแรมร้านอาหารการขนส่งย่อมมีการกระตุ้นไปด้วยมีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นนะครับการดึงนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในรายการสปอร์ตทัวริซึมสปอร์ตคอมมูนิตี้ต่างๆเนี่ยย่อมได้ผลดีในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะครับการแข่งขันนะครับกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนนี้นะครับซึ่งก็อีกไม่นานแล้วเนาะวันนี้ก็วันที่8นะครับ19กับ20เนี่ยก็อีกประมาณอาทิตย์ครึ่งแล้วกันนะครับผมประมาณ10วัน11วันนะผมก็อีกไม่นานแล้วนะครับใครสนใจอยากจะไปดูอยากจะไปเยี่ยมชมนะครับก็ไปกันได้นะครับที่หาดคลองม่วงอำเภอกระบี่นะครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยจะแบ่งเป็นการแข่งขันว่ายน้ำแบบ Open Water ออกเป็น5ระยะนะครับรองรับนักกีฬาทุกช่วงวัยแล้วก็มือใหม่ด้วยพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยมาตรฐานสากลผสานบรรยากาศสปอร์ตคอมมูนิตี้นะครับด้วยกิจกรรมดนตรีริมหาดช่วงพระอาทิตย์ตกดินโดยผู้ที่สนใจนะครับสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้แล้ววันนี้นะครับผ่านระบบไทยโฟโต้รันนะครับผมเห็นไหมนะครับว่าประเทศไทยของเราไม่น้อยหน้าใครโดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันของเรานะครับของจริงนะครับผมมีแต่งานปังๆทั้งนั้นเลยนะครับก็เอาล่ะมาที่จังหวัดพังงากันต่อแล้วกันนะครับผมกับเรื่องของการดึงพลังสตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างวินัยจราจรแล้วก็วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนนะครับขยายผลสู่ครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะครับเมื่อวันที่7กันยายน2569ที่โรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดนะครับท่านไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยร่วมสร้างวินัยจราจรสู่ชุมชนพังงาครับประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่3นะครับโดยมีท่านสมเกียรติจงเจริญขนส่งจังหวัดพังงาพร้อมด้วยกลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอทับปุดเข้าร่วมการอบรมจำนวน100คนนะครับโครงการนี้เนี่ยจัดขึ้นโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาเพื่อเป็นการให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆของการจราจรนะครับผมทักษะการขับขี่ปลอดภัยแล้วก็การประกันภัยด้วยรวมไปถึงเทคนิคในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับขอไปครับก็ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านก็ได้เน้นย้ำนะครับว่ากลุ่มสตรีนี่แหละคือแกนหลักเลยนะครับแกนสำคัญของครอบครัวนะครับที่จะช่วยถ่ายทอดแล้วก็ปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยให้แก่บุตรหลานแล้วก็คนในชุมชนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยได้จัดอบรมในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งไปแล้วรวมถึงอำเภอเมืองพังงามาแล้วด้วยนะครับรวมผู้ผ่านการอบรมเนี่ยทั้งสิ้นมากกว่า500คนเลยทีเดียวนะครับผมก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับก็หาเขาเรียกว่าเข้าหาแกนหลักเสาหลักที่เป็นเรื่องของเขาเรียกยังไงดีครับส่วนร่วมจิตใจของบ้านนะผมก็คือสตรีในบ้านคุณแม่คุณยายนะผมซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นการช่วยกันปลูกฝังภายในครอบครัวแล้วก็ชุมชนได้นั่นเองนะครับเป็นการเขาเรียกว่าหยั่งรากปลูกเมล็ดพันธุ์ ความปลอดภัยจิตสำนึกที่ดีนะครับผมในการขับขี่แล้วก็จดกฎหมายจราจรนะครับผมสู่ฐานรากให้รากเนี่ยมั่นคงแล้วก็เติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งในสังคมนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเอาละครับจังหวัดสุดท้ายนะครับผมจังหวัดระนองของเรานะครับกับการลงพื้นที่สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับพร้อมร่วมทำดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมประกอบพิธีสำคัญของแผ่นดินนะครับเมื่อวันที่6กันยายน2569ท่านวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะนะครับลงพื้นที่บ้านปากแพรกตำบลละอุ่นเหนืออำเภอละอุ่นนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมล่องแพแลปลาสัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชนนะครับพร้อมมอบเงินสนับสนุนดำเนินกิจกรรมเนี่ยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับโดยชุมชนนะครับแล้วก็สร้างรายได้หมุนเวียนแก่เศรษฐกิจฐานรากในโอกาสนี้นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมคณะนะครับแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยได้ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ด้วยเพื่อเตรียมนะครับไว้สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับผมนี่แหละครับจังหวัดกลุ่มฝั่งอันดามันของเราเดินหน้าในหลากหลายมิติหลากหลายด้านเลยทีเดียวนะครับผมก็เอาละครับใกล้จะหมดเวลาลงแล้วท่านผู้ฟังผู้ชมครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันกับข่าวสารตั้งแต่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วก็ช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมก็คาดหวังว่าทุกท่านนะครับจะได้ข่าวสารอย่างครอบคลุมในทุกๆมิตินะครับแล้วก็ถ้าในครั้งหน้าอยากจะฟังรายการเล่าข่าวนามันก็สามารถติดตามรายการเล่าข่าวนามันนะครับได้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับ10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้นะครับตัวผมน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับแล้วก็ทีมงานสทภูเก็ตขออนุญาตลาไปก่อนขอบพระคุณที่รับฟังสวัสดีครับ
2: ฟันสน
3: ุ
2: กได้ท
3: ุ
2: กว
3: ันพาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีพราไว
4: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
5: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
4: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
5: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
4: ใช
5: ่ล้าสมัยมาก
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรั

0: ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลทำผิดกฎหมายและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมและต้องร่วมมือแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้กระทบความสัมพันธ์สองประเทศ
7: นายเสียศักดิ์กงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการเข้าพบของนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยว่าได้หารืออย่างตรงไปตรงมาถึงกรณีที่คนไทยกังวลใจต่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมของชาวอิสราเอลที่กระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นโดยเฉพาะการรวมตัวเป็นชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงาโดยนายเสียศักดิ์ยืนยันว่าหากเกิดการกระทำผิดฝ่ายไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับชาวต่างชาติทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเน้นย้ำว่าแม้ไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยเช่นเดียวกันจึงต้องร่วมมือกันแก้ไขเพื่อไม่กระทบความสัมพันธ์และผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านแรงงานและการเกษตรขณะที่เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจโดยจะเร่งเจรจาเอกสารข้อควรทำและไม่ควรทำหรือ do's and don'ts ให้กับชาวอิสราเอลผ่านสถานทูตกรมการกงสุลบริษัททัวร์และสายการบินก่อนเดินทางมายังประเทศไทยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีสำคัญอย่างตรงไปตรงมาโดยออกหมายเรียกส.ส.พรรคประชาชนเข้าพบเป็นครั้งที่3หลังพบพฤติกรรมสงสัยพร้อมเตรียมสรุปสำนวนคดีฟอเร็กซ์ทีดีส่งอัยการสิ้นเดือนนี
8: ้พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีของดีเอสไอกรณีนายสมชาติเตชะรวนเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนว่าคณะการสอบสวนได้ออกหมายเรียกเป็นครั้งที่3ให้เข้ารายงานตัวในวันที่14กันยายนนี้เนื่องจากมีการสืบสวนพบพฤติการสุ่มเสี่ยงทั้งการปิดบริษัทและการเร่งนำที่ดินออกขายในราคาต่ำกว่าราคาจริงโดยเน้นย้ำว่าหากออกหมายเรียกครั้งนี้แล้วยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีในข้อหาขัดขืนหมายเรียกตามพระราชบัญญัติการสืบสวนคดีพิเศษทันทีส่วนความคืบหน้าคดีโฟเร็กซ์ทีดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคาดว่าจะสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการได้ในช่วงปลายเดือนนี้โดยมีผู้ต้องหาหลายรายและอาจมีชื่อของนายรัฐภูมิตัวพงศ์ทรัพย์นักแสดงชื่อดังรวมอยู่ด้วยนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังปฏิเสธกระแสข่าวการปรับย้ายอธิบดีดีเอสไอโดยยืนยันว่าการพิจารณาบุคลากรระดับผู้บริหารจะเย็บผลสัมฤทธิ์ของงานย้อนหลัง2ปีเป็นหลักไม่ใช่การล้างบางทางการเมืองอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
6: เอสโตเนียคัดค้านร่างกฎหมายของสหภาพยุโรปที่ห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียนางลีซาลีปาโกสตารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกิจการดิจิทัลของเอสโตเนียเปิดเผยว่าสหภาพยุโรปไม่ควรห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียแต่ควรกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพิ่มมาตรการคุ้มครองเยาวชนที่เข้มงวดขึ้นเนื่องจากเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมข้อมูลข่าวสารแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจึงควรถูกออกแบบโดยคำนึงถึงสิทธิ์และประโยชน์สูงสุดของเยาวชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมขณะที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเรียกร้องให้นางเออร์ซูล่าฟอนเดอเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปเสนอร่างกฎหมายของสหภาพยุโรปเพื่อห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้โซเชียลมีเดีย ทั้งนี้สหภาพยุโรปเตรียมประกาศร่างกฎหมายจำกัดอายุผู้ใช้โซเชียลมีเดียฉบับใหม่ในวันที่16กันยายนนี้ซึ่งอาจกำหนดอายุขั้นต่ำไว้ที่13หรือ15ปีปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
12: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
11: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: สนุกได้ทุกวัน
14: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
13: ้
14: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างสุภชีปราไวยและพบกันที่โกฟัน

0: ได้ขนมมาตอนเด็กเล็กๆนะลูกขอเอาหมดแม่ต้องยอมอดทั้งหมดเลยนะแต่ก็อยากให้ลูกเป็นสุขก็ยอมได้ใช่ให้ลูกทั้งหมดเลยลูกอยากกินหมดก็ให้เขากินไปนะถ้าพ่อแม่ไม่มีความรักแบบที่ว่าอยากให้ลูกเป็นสุขเนี่ยพ่อแม่ก็ทำไม่ได
1: ้สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระพรหมคุณาภรณ์

ุณกำลังฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน FM 100 MHz สวท.พังงาส่งสัญญาณพร้อมกันไปยังสวท.ภูเก็ตกระบี่ระนองและ

0: พี่บ่าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
1: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
0: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช่แล้วจ้าพี่
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมารับทราบเรื่องราวข่าวสารทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคกันค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอาริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็สามารถรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวัสดิ์พงามเรนะคะแล้วก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะสำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาบอกกล่าวเล่าขานกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรการต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการนะคะในส่วนของมาตรการนะคะแล้วก็มีในเรื่องของภารกิจต่างๆของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มาดูการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจของไทยนะรวมไปถึงข่าวสารเกี่ยวกับจังหวัดพังงากันบ้างนะก็มีในเรื่องของกิจกรรมสตรีพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยนะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมทักษะในการขับขี่แล้วก็ในส่วนของสตรีของเราด้วยนะคะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะให้กับพี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงกิจกรรมข่าวสารดีๆเยอะแยะมากมายค่ะคุณผู้ฟังทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวน้องน้ำฝนจะนำมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณฟังได้รับทราบกันในวันนี้ทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะมารับทราบเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ
3: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
4: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
3: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
4: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
3: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
4: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัว

0: วันหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
2: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากที่น้องน้ำฝนได้เกริ่นไปเมื่อช่วงต้นรายการนะคะว่าจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายเลยสำหรับวันนี้ที่จะมาส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะมาดูข่าวแรกค่ะคุณผู้ฟังที่เกี่ยวกับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการมอบรางวัลอปท.บริหารจัดการดีเด่นเชิดชูผลงานโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่หน่วยงานภาครัฐค่ะที่ตึกสันติมัยตรีนะคะทำเนียบรัฐบาลค่ะกรุงเทพมหานครท่านนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการดีเด่นนะประจำปีงบประมาณ2569ค่ะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลนะคะพร้อมระบุว่ารางวัลดังกล่าวไม่ใช่เพียงแค่เครื่องหมายแห่งความสำเร็จเท่านั้นแต่ยังเป็นการยืนยันคุณค่าของการทำงานที่มีความที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญค่ะซึ่งควรได้รับการยกย่องและนำไปเป็นแบบอย่างและก็พัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของการทำงานขององค์กรนะคะโดยรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเพราะว่าท้องถิ่นค่ะคือความเข้มแข็งคือรากฐานของประเทศไทยที่มั่นคงค่ะขณะเดียวกันค่ะสิ่งสำคัญไม่แพ้ในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานนะคะนั่นก็คือในเรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าองค์กรของรัฐย่อมมีช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับคำถามหรือว่าเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนเนี่ยสิ่งสำคัญจึงไม่เพียงแค่การตอบคำถามเท่านั้นค่ะแต่คือการทำให้ประชาชนกลับมาเชื่อมั่นในองค์กรค่ะโดยคำถามที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่ที่คำตอบหรือว่าคำพูดนะคะแต่อยู่ที่การกระทำนะคะบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศต้องแสดงถึงความตั้งใจซื่อสัตย์และก็การยึดมั่นในส่วนของประโยชน์พี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะพร้อมร่วมกันยกย่องผู้ที่ทำความดีให้เป็นแบบอย่างให้กับองค์กรด้วยสิ่งที่ต้องการเห็นในระบบราชการไทยคือการสร้างบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีและก็สามารถเติบโตในระบบราชการได้โดยต้องไม่ซื้อข้อสอบไม่ถูกจริตนะคะและก็ไม่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ทำร้ายประเทศไทยเพราะว่าหากระบบราชการขาดความโปร่งใสไม่มีการทุจริตย่อมส่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศแน่นอนโดยเฉพาะอปท.เองซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเป็นด่านแรกในการให้บริการนะจึงต้องเป็นหน่วยงานที่มีประชาชนสามารถพึ่งพาได้แล้วก็เชื่อมั่นได้ค่ะหากแต่ว่าประชาชนเข้าสู่ระบบบุคลากรค่ะเข้าสู่กระบวนการทุจริตแล้วย่อมไม่สามารถสร้างระบบราชการที่เข้มแข็งและก็ตอบสนองประชาชนได้อย่างแท้จริงทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวในส่วนของรางวัลทั้ง240แห่งจึงมีความหมายมากกว่าการประกาศว่าองค์กรใดมีการบริหารจัดการที่ดีแต่สะท้อนถึงมาตรฐานนะที่ประเทศของเรานะต้องการเห็นจากระบบราชการไทยค่ะพร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและก็รักษาความเชื่อมั่นของประชาชนผ่านการทำงานที่ซื่อสัตย์โปร่งใสนะยึดประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ผลงานที่ประชาชนเห็นและสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยร่วมกันยกระดับในส่วนของมาตรฐานการทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติต่อ ต่อไปนะคะสำหรับการคัดเลือกในปีนี้ค่ะก็มีองค์กรส

0: ปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะได้รับรางวัลแล้วก็เงินรางวัลจำนวน240กลุ่มสุติ240รางวัลค่ะแบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มแรกนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลจากผลการคัดเลือกของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ5คณะจำนวน54รางวัลค่ะประเภทกลุ่มที่2นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็เข้าสู่การประเมินในรอบสุดท้ายจำนวน105รางวัลครอบคลุมทั้งประเภทดีเด่นประเภทดีโดดเด่นและก็ประเภททั่วไปค่ะกลุ่มที่3นะคะก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์นะคะแล้วก็มีในส่วนของผลการประเมินของสถาบันการศึกษาจำนวน100ขออภัยค่ะจำนวน81รางวัลค่ะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบรางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลอันดับ1ทั้งประเภทดีเลิศและก็ประเภทโดดเด่นรวมไปถึงประเภททั่วไปจำนวน7รางวัลกันด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการมอบรางวัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการประกวดนะคะมีการยกย่องเชิดชูเกียรติในส่วนขององค์กรที่มีการบริหารจัดการดีเด่นค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของมาตรการการเร่งด่วนนะคะสำหรับข้อแค่ปัญหาในเรื่องของปัญหาหนี้สินของครูนะเพื่อก้าวไปต่ออย่างมั่นคงค่ะนายประเสริฐจันทระทรงทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็ได้มีการเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูทั่วประเทศนะคะแล้วก็เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตแม่พิมพ์ของชาติค่ะเพื่อให้ครูไทยนะปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างมีความสุขแล้วก็ทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ค่ะโดยตั้งเป้าหมายสำคัญคือครูต้องมีเงินเดือนเหลือใช้ไม่น้อยกว่า30นะร้อยละ30เพื่อให้ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงค่ะทั้งนี้หาทางกระทรวงศึกษาธิการเองนะก็ได้ผนึกกำลังร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเดินหน้า3แนวทางหลักเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูอย่างยั่งยืนค่ะอย่างแรกนะก็เป็นในเรื่องของแล้วก็ลดภาระเพิ่มโอกาสสร้างอนาคตการศึกษาที่ดีไปกว่านี้นะโดยมีอย่างแรกค่ะคุณผู้ฟังที่จะเป็นในส่วนของมาตรการและเป็นแนวทางหลักนะอย่างแรกคือจัดตั้งองค์กรกลางนะเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาและก็แก้ไขปัญหาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะอย่างที่สองนะคะก็คุมเข้มไม่ก่อหนี้เพิ่มนะคะใช้ระบบเครดิตล็อกนะคะหักล้างหนี้แล้วต้องเหลือเงินในการดำรงชีวิตต่อ 30% แล้วก็สร้างวินัยทางการเงินเพื่ออนาคตที่มั่นคงค่ะแล้วก็ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดวนซ้ำเกิดขึ้นอีกมาตรการที่3นะคะการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำเข้าสู่การรวมหนี้นะจากสถาบันการเงินแล้วก็สหกรณ์ออมทรัพย์ลดดอกเบี้ยลดภาระสู่ชีวิตที่ดีขึ้นค่ะสำหรับโครงการดีๆนะคะก็จากธนาคารออมสินค่ะออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการกับร่วมกับธนาคารออมสินก็ออกมาตรการช่วยเหลือพิเศษนะลดดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ต่อปีนะอันนี้ก็คือให้ระยะยาวจนถึงธันวาคม70กันเลยค่ะจ่ายค่างวดเท่าเดิมแต่จะส่งผลให้งวดเงินที่ส่งไปเนี่ยสามารถไปตัดในส่วนของการชำระเงินต้นได้มากยิ่งขึ้นนะช่วยให้ยอดหนี้นะลดลงแล้วก็เพิ่มโอกาสในเรื่องของการปิดหนี้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะครูยิ้มได้เมื่อหนี้เบาลงอนาคตสดใสนะทั้งนี้ค่ะก็เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึง31ตุลาคมแล้วก็สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะคะของธนาคารกรุงขออภัยค่ะของธนาคารออมสินแล้วก็เว็บไซต์ของธนาคารออมสินหรือธนาคารออมสินทุกสาขาและนี่ก็เป็นในส่วนของมาตรการนะที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะร่วมกันมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูที่ล้นมืออยู่ณขณะนี้ให้เป็นทางออกที่ดีที่สุดให้กับคุณครูทั้งหลายกันนะคะมาดูในส่วนของภาคเศรษฐกิจกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของการแข่งขันที่เป็นธรรมต้องเป็นเสาหลักแห่งยุทธศาสตร์ชาตินะแล้วก็หนุนสำนักงานกขคนะคะสำนักงานกขคคืออะไรก็คือสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะคะก็ได้มีในส่วนของการยกระดับบทบาทสู่ผู้กำกับดูแลเชิงรุกนะคะเร่งรีวิวในส่วนของกฎระเบียบของรัฐเปิดธุรกิจใหม่แล้วก็ SME ให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หวังในเรื่องของการแข่งขันให้เป็นพลังงานให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขณะที่ทางสำนักงาน คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าหรือว่าสำนักงานกขคเนี่ยค่ะได้เดินหน้าอัปเดตมาตรฐานสู่สากลนะคะพร้อมที่จะรับมือของความท้าทายแนวระดับโลกค่ะทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการประชุมระหว่างประเทศนะคะที่โรงแรมดีเอสที่นี่ค่ะกรุงเทพภายใต้หัวข้อเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจไทยปฏิรูปการแข่งขันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตค่ะโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้เป็นประธานในการในพิธีเปิดพร้อมกล่าวกถาประทานพิเศษนะให้กับผู้ที่เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ได้สับทาบด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะทางรองนายกนะก็ได้กล่าวว่าโลกปัจจุบันค่ะกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงรอบด้านทั้งรัฐภูมิศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะ AI วิกฤตสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสังคมสูงวัยค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อกติกาเศรษฐกิจของโลกโดยตรงเลยนะคะโดยโมเดลธุรกิจแบบเดิมที่เน้นเพียงต้นทุนที่ต่ำสุดหรือว่าการแข่งขันด้วยขนาดไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปค่ะแต่ต้องเปลี่ยนผ่านสู่การยืดหยุ่นความน่าเชื่อถือแล้วก็ความไว้วางใจความเร็วในการเรียนรู้และก็การปรับตัวค่ะการสร้างคุณค่านวัตกรรมและมาตรฐานจุดเริ่มต้นของการแข่งขันในระดับโลกเริ่มจากการตลาดภายในประเทศที่เข้มแข็งนะคะโดยเฉพาะกลุ่ม SME ซึ่งมีมากมายอ่ะมีมากกว่า 3.3 ล้านรายนะก็คิดเป็น 99.5% ของธุรกิจทั้งหมดค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ในการคลองสัดส่วนนะก็มี 34.8% ของ GDP กันด้วยค่ะหาง SME นะคะได้รับโอกาสการแข่งขันอย่างเท่าเทียมแล้วก็จะกลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยของเรานโยบายการแข่งขันก็ต้องยกระดับการเป็น innovation นะคะเพิ่มมากขึ้นเป็นเสาหลักนะในการเป็นเสาหลักเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยของเราได้ดีเลยค่ะทั้งนี้ค่ะมีการชู3การเปลี่ยนแปลงนะการปฏิรูปการแข่งขันแห่งอนาคตนะจากการแก้ไขปัญหาสู่การออกแบบการแข่งขันตั้งแต่ต้นค่ะคุณผู้ฟังการใช้แว่นขยายนะคะในการแข่งขันแล้วก็การทบทวนกฎระเบียบของภาครัฐเพื่อลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดนะทั้งนี้ค่ะสนับสนุนให้สำนักงานกขคเนี่ยมีบทบาทในการเป็นผู้กำกับนะเป็นผู้ดูแลเชิงรุกเพื่อที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาเชิงรุกในการสร้างในโครงสร้างก่อนเกิดขึ้นจริงค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะจากการคุ้มครองของผู้ประกอบการนะสู่การคุ้มครองโอกาสในการแข่งขันนะก็จะมุ่งสร้างสนามแข่งขันที่เป็นธรรมนะเพื่อเปิดพื้นที่ในการให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพนวัตกรรมแล้วก็มีความสามารถได้เติบโตอย่างแท้จริงค่ะไม่ใช่เพียงแค่การช่วยเหลือในรายเล็กๆเท่านั้นนะคะให้รอดพ้นไปแต่วันๆแต่จะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนให้มันดียิ่งขึ้นค่ะจากการกำกับดูแลแบบแยกส่วนนะสู่การให้ความร่วมมือทั้งระบบนะคะประสานความร่วมมือร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจวิชาการแล้วก็ภาคประชาชนค่ะมีการขยายความร่วมมือระดับสากลมากยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นอาเซียนนะ World Bank นะคะเพื่อที่จะสร้างระบบนิเวศการแข่งขันที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ค่ะมาดูในส่วนของ3ทิศทางนะคะที่จะมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้พร้อมสู่อนาคตค่ะคุณผู้ฟังทางนี้หาทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนะและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เน้นย้ำถึง3โจทย์สำคัญในการดำเนินงานค่ะอย่างแรกคือกติกาต้องทันตลาดนะปรับตัวให้ทันแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะอย่างที่สองนะคะกติกาต้องเปิดโอกาสด้วยช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งรายใหม่แล้วก็ SME นะคะเติบโตร่วมกันกับทุนใหญ่ได้อย่างเป็นธรรมนะแล้วก็มีตัวอย่างผลงานของกขค.นะมีการออกแบบในส่วนของมาตรการดำเนินการนะมีการกำหนดเครดิตทีมนะเพื่อช่วยในการเพิ่มสภาพคล่องให้กับให้กับ SME ได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็การดูแลในส่วนของดิจิทัลแพลตฟอร์มสั่งระงับการขึ้นค่าธรรมเนียม GP เป็นระยะเวลา6เดือนพร้อมที่จะผนึกกำลังร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ค่ะกระทรวง ED แล้วก็กำกับดูแลเพื่อให้มีความโปร่งใสมีความเป็นมีการ มีโครงสร้างและก็ค่าธรรมเนียมให้มีความโปร่งใสและก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้ค่ะก็มีการย้ำนะในเรื่องของการดำเนินงานอาจจะต้องใช้เวลาเนื่องจากจะต้องรัดกุมและก็โปร่งใสและต้องอยู่ในเรื่องของภายใต้กรอบของข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันด้วยการแข่งขันค่ะต้องเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจค่ะเพื่อให้ทุกมาตรการแล้วก็ภาครัฐหนุนการขยายโอกาสแล้วก็การเติบโตของประเทศของเราได้มากยิ่งขึ้นค่ะการปฏิรูปการแข่งขันไม่ใช่เพียงแค่การปรับปรุงกฎหมายหรือว่าการปฏิรูปโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเท่านั้นนะคุณผู้ฟังเพราะว่าการแข่งขันที่เป็นธรรมคือพลังสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจไทยให้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกับอนาคตที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวนะคะก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันนะคะคุณผู้ฟังข่าวนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเฝ้าระวังในส่วนของผู้พ้นโทษรายเขตนะคะเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องภัยซ้ำถึงชุมชนค่ะทั้งนี้ค่ะกระทรวงมหาดไทยก็ผนึกกำลังร่วมกับกระทรวงยุติธรรมนะคะรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลค่ะเดินหน้ามาตรการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษระดับพื้นที่ค่ะสั่งการฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็คุมประพฤตินะคะมีการบูรณาการการทำรายงานการทำงานรายกรณีนะเคส by เคสเพื่อที่จะเน้นคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่จะกลับเข้าไปเอี่ยวกับยาเสพติดปิดช่องทางนะคะในการกระทำผิดซ้ำซากนะเพื่อป้องกันความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะพลตำรวจโทขออภัยค่ะคุณผู้ฟังพลตำรวจโทรุจพลนะคะนวรัตน์นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ร่วมเป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษระดับพื้นที่ค่ะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะนายอำเภอแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทั่วประเทศเลยโดยมีผู้บริหารระดับสูงจากกรมการปกครองกรมควบคุมประพฤตินะแล้วก็กรมแล้วก็กระทรวงยุติธรรมค่ะเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกันค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของมาตรการดังกล่าวนะก็เป็นมาตรการเร่งด่วนที่รับมาจากนายอนุทินชาญวีรกูลนะนายกรัฐมนตรีค่ะที่นินย้ำในเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยหลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่จังหวัดอยุธยาและจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญที่ตอกย้ำว่าต้องแปลนโยบายไปสู่การปฏิบัติทันทีนะคะโดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อระยะเวลาทั้งหมด3ฝ่ายได้แก่ฝ่ายปกครองฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะโดยประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจนี้ได้แก่ในเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็การติดตามเชิงรุกนะเชิงลึกในการดำเนินงานรายชื่อกลุ่มเป้าหมายในการประเมินความเสี่ยงแล้วก็ติดตามพฤติกรรมในชีวิตประจำวันค่ะโดยเฉพาะความเชื่อมโยงกับปัญหายาเสพติดนะซึ่งจากการสุ่มตรวจในเชิงข่าวสารในกลุ่มตัวอย่างหลักร้อยรายพบว่ายังมีผู้พ้นโทษบางส่วนนะเข้าไปพัวพันกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่องค่ะจึงจำเป็นต้องจัดทำฐานข้อมูลจำแนกพฤติกรรมอย่างละเอียดแล้วก็เน้นในเรื่องของผลสัมฤทธิ์แบบเคส by เคสนะโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคัดสรรบุคลากรนะที่มีความพร้อมและความเข้าใจเข้ามารับผิดชอบในงานนี้แล้วก็มุ่งในเรื่องของการทำงานนะเน้นในเรื่องของการทำงานเชิงรึกรายกรณีไปเลยมากกว่าการทำงานตามขั้นตอนตามเอกสารหรือว่าการประชุมรับนโยบายเพียงอย่างเดียวค่ะพร้อมสนับสนุนชุดปฏิบัติการพิเศษนะหากพื้นที่พบอุปสรรคหรือว่าข้อจำกัดทางกฎหมายก็สามารถประสานโดยตรงถึงรัฐบาลเพื่อที่จะส่งปฏิบัติการชุดปฏิบัติการนี้ค่ะลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการทำงานของท่านทันทีค่ะทั้งนี้ค่ะทางนายเจเศรษฐ์ก็ได้ทิ้งท้ายว่าในเรื่องของการดำเนินงานนะคะในลักษณะนี้ถือเป็นมิติใหม่ที่ไม่เคยทำกันมาก่อนซึ่งหากทุกฝ่ายค่ะร่วมมือกันคัดกรองเฝ้าระวังแล้วก็จำกัดความเสี่ยงของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเด็ดขาดนะคะก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างความสงบสุขเรียบร้อยความปลอดภัยที่ยั่งยืนให้แก่พี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีค่ะและนี่ก็เป็นในเรื่องราวข่าวสารที่ น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกกันนะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะ
1: ได้ยินเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังซึ่งจะมีในส่วนของจังหวัดพังงานะคะมีการจัดกิจกรรมพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยรุ่นที่3นะติวเข้มทักษะการจราจรผ่านพลังสตรีถ่ายทอดสู่ครอบครัวและก็ชุมชนค่ะก็มีนายภัยรัตน์เพชรยวนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรสู่ชุมชนพังงาประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งเป็นรุ่นที่3แล้วนะคะณโรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดค่ะท่านี้ค่ะทางด้านผู้ว่าราชการนะก็ได้กล่าวว่าอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ชุมชนส่วนใหญ่ก็มีสาเหตุของการขับขี่นะด้วยความเร็วที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะแล้วก็ขาดความรู้เกี่ยวกับกฎในเรื่องของกฎหมายจราจรรวมถึงความประมาทซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนค่ะการจัดอบรมในครั้งนี้นะจึงมุ่งให้กับผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัยนะกฎหมายจราจรตลอดจนการเพิ่มทักษะและก็การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่ให้เหมาะสมค่ะเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในชุมชนกันด้วยค่ะดังนั้นค่ะกลุ่มสตรีถือเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและก็ชุมชนที่จะรวมพลังสตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและก็ช่วยให้สามารถนำความรู้ที่ได้นี้ไปถ่ายทอดแล้วก็ปลูกฝังให้กับจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับลูกหลานนะแล้วก็สมาชิกในครัวเรือนของคนในชุมชนและอันเป็นนำไปสู่การสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืนค่ะทางด้านขนส่งจังหวัดพังงานะคะก็ได้กล่าวว่ากรมการขนส่งทางบกค่ะก็ได้มีความสำคัญในการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่มทุกพื้นที่นะทางสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาเองจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความรู้แก่สตรีในประเด็นสำคัญแต่งแก่ในเรื่องของวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่ชุมชนกฎหมายการจราจรนะแล้วก็ทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยการประกันภัยภาคบังคับแล้วก็ภาคสมัครใจรวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันด้วยแล้วก็ในช่วงในแล้วก็หลักการในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมค่ะก็สามารถนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเลยนะคะพร้อมที่จะถ่ายทอดไปยังสมาชิกในครอบครัวแล้วก็คนในชุมชนได้อย่างตระหนักรู้กันเลยค่ะเพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้แล้วก็การส่งเสริมให้การใช้รถใช้ถนนกันอย่างปลอดภัยให้ทั่วถึงกันค่ะสำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้นะคะก็มีการจัดโครงการขึ้นมาแล้วทั้งหมดคือครั้งนี้เป็นกลุ่มที่3แล้วก่อนหน้านี้มีการจัดอบรมไปแล้ว2รุ่นนะได้แก่กลุ่มที่1ก็จะเป็นกลุ่มสตรีอำเภอตะกั่วทุ่งนะจำนวน200คนแล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มสตรีอำเภอเมืองพังงาก็จัดไปแล้ว200คนเช่นเดียวกันแล้วก็ครั้งนี้ค่ะครั้งที่3ก็เป็นกลุ่มสตรีจากอำเภอทับปุดนะจำนวน100คนก็ถือว่าการนำพลังหญิงตรงนี้นะไปส่งต่อให้กับลูกๆหลานๆแล้วก็อย่างน้อยๆนะคะคนเป็นแม่คนเป็นสตรีนะเวลาบอกลูกลูกก็จะเชื่อฟังมากกว่าใช่ไหมคะคุณผู้ฟังโอเคก็ถือเป็นการขับเคลื่อนนะฮะในการใช้รถใช้ถนนไม่ใช่แค่เป็นการบอกกล่าวแต่เป็นการสร้างวินัยถ้าเกิดทุกคนรู้ในเรื่องของกฎวินัยนะแล้วก็มีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนทุกพื้นที่ค่ะไม่ว่าเราจะเข้าตรอกซอกซอยไหนเราก็จะมีแต่ความปลอดภัยกันทั้งนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวนะคะคุณผู้ฟังนะในส่วนของจังหวัดพังงาค่ะก็จากที่มีการรับนโยบายกันเมื่อไปสักครู่ที่น้องน้ำฝนกล่าวไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะในส่วนของกระทรวงในส่วนของการนำแนวเรื่องราวที่การเฝ้าระวังผู้ที่พ้นโทษไปในระดับพื้นที่ค่ะทั้งนี้ค่ะทางจังหวัดพังงาเองก็นำข้อสั่งการหรือว่าข้อปฏิบัติแนวทางต่างๆนะในพื้นที่มาใช้ในพื้นที่ค่ะโดยมีนายบัญชาธนูอินนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็เป็นผู้ที่จะส่งมอบนะในเรื่องของการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแนวทางการเฝ้าระวังที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายมาทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะในเรื่องของการเฝ้าระวังหลังพ้นโทษในพื้นที่จังหวัดพังงากันค่ะ ทั้งนี้ค่ะจากที่มีการประชุมรับนโยบายมาเนาะก็มีการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังสำหรับผู้ที่พ้นโทษซึ่งจะนำไปสู่ในเรื่องของการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะฮะซึ่งในการรับนโยบายหรือข้อสั่งการในนี้ก็เป็นการรับในเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะคุณผู้ฟังในสำหรับผู้ที่กระทำผิดหลังพ้นโทษในพื้นที่เพื่อที่จะบูรณาการในทุกภาคส่วนในพื้นที่กันเลยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ดำเนินงานอย่างเป็นระบบให้ได้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะได้รับความปลอดภัยแล้วก็มีความสงบสุขได้มากที่สุดค่ะคุณผู้ฟังมาดูกันที่ข่าวดีนะคะคุณผู้ฟังเรื่องราวดีๆสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยนะคะที่ทางโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตค่ะก็ได้มีการเปิดบ้านพึ่งวัดนะคะมีที่พักฟรีให้กับผู้ที่จะไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตซึ่งเป็นที่พักที่ใกล้กับโรงพยาบาลซึ่งโครงการนี้ค่ะทางโรงพยาบาลเองนะคะก็ได้เปิดโครงการบ้านพึ่งวัดให้บริการที่พักสำหรับผู้ป่วยและญาติที่เดินทางมารับการรักษาจากต่างจังหวัดค่ะลดในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดเวลาในการเดินทางทั้งนี้ค่ะก็เปิดให้บริการทุกวันนะคะเวลาตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาค่ะผู้ป่วยสามารถเข้าพักล่วงหน้าได้1วันนะก่อนที่จะมีวันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็สามารถพักต่อได้อีก1วันหลังจากในกรณีที่มีการตรวจรักษาล่าช้านะคะหรือว่าอาจจะต้องรอรถโดยสารไปกลับยังสถานียังภูมิลำเนานะคะขั้นตอนในการรับการรักษานะคะก็อย่างแรกเลยต้องเตรียมในเรื่องของใบนัดของหมอนะคะแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วยแจ้งประสงค์จะขอเข้าพักได้3ช่องทางค่ะช่องทางที่1นะคะคุณผู้ฟังสามารถนัดได้โดยใช้โทรศัพท์มือถือนะคะโทรไปที่เบอร์โทร0659506319นะคะอันนี้คือช่องทางที่1ช่องทางที่2นะคะก็สามารถแจ้งพยาบาลประจำตึกที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้เลยนะคะแล้วก็ช่องทางที่3นะคะก็ติดต่อศูนย์รับบริจาคอาคารน้อมเกล้านะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของช่องทาง3ช่องทางที่คุณผู้ฟังสะดวกแบบไหนก็สามารถใช้ได้ทั้ง3ช่องทางได้เลยทั้งนี้ค่ะในกรณี1ผู้ป่วยนะคะสามารถพาญาติเข้าพักได้ไม่เกิน2ท่านนะไม่เกิน2คนนะกรณีเดินทางมาจากต่างจังหวัดก็สามารถเข้าพักก่อนที่จะมีวันนัดบางท่านน่ะคุณหมอนัดประมาณ 8:30 9:00 นนะคะก็อาจจะเดินทางมาไม่ทันก็สามารถเข้าพักที่นี่ได้เลยก่อน1คืนและสำหรับท่านใดนะคะที่มีเหตุการณ์ประมาณว่าตรวจเสร็จล่าช้าอาจจะเสร็จแล้วก็รับยาประมาณ 4:30 ก็อาจจะไม่ทันรถโดยสารที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาก็สามารถเดินทางกลับได้อีกสามารถพักแล้วก็ได้อีก1คืนนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของโครงการดีๆที่ทางโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตก็ได้เปิดให้กับพี่น้องประชาชนที่มารักษาแล้วก็โดยที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายในตรงนี้แล้วก็ประหยัดในเรื่องของระยะเวลาในการเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วนให้กับผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นค่ะโครงการนี้นะคะก็ถือเป็นความตั้งใจหนึ่งนะคะที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะได้มีเวลาได้มีที่พักได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะท่านี้คุณผู้ฟังคะสำหรับรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0659506319ค่ะคุณผู้ฟังครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่จะมาส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะเรามาดูกันก่อนที่จะปิดรายการกันไปนะคะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันที่8กันยายน2569ค่ะการพยากรณ์อากาศประเทศไทยตอนบนของเรานะคะก็เริ่มมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังอักจากอันตรายของปริมาณฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ ลุ่มน้ำโขงนะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะคะมีกำลังค่อนข้างปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะในช่วงวันที่9จนถึงวันที่11กันยายนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะรวมไปถึงภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยจะเริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเลยซึ่งส่วนภาคอื่นๆก็จะมีผลกระทบตามมาในระยะถัดๆไปนะเนื่องจากร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะคุณผู้ฟังประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ประเทศไทยรวมถึงอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างปานกลางนะซึ่งให้เฝ้าระวังกันไว้ด้วยสำหรับวันที่9ถึง11กันยายนนี้นะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของฝนฟ้าอากาศฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะและก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับบริเวณจังหวัดระนองแล้วก็พังงาค่ะแล้วก็ในขณะนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะเมื่อช่วงเช้าก็มีเม็ดฝนลงมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็ณตอนนี้ก็แดดสว่างจ้าเลยก็คาดว่ามีเมฆมากก็อาจจะทำให้เกิดฝนตกได้ในช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นของวันนี้นะคะทั้งนี้ค่ะในส่วนของอุณหภูมิค่ะคุณผู้ฟังอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่31-35องศาเซลเซียสค่ะก็ถือว่าค่อนข้างร้อนนิดนึงนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้ค่ะทั้งนี้ค่ะก็ฝนฟ้าอากาศเนาะคุณผู้ฟังตามการพยากรณ์ก็มีตามเป็นระยะนะคะสำหรับคนในพื้นที่เองนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาเองหลายๆที่ก็มีแดดนะคะวันนี้แล้วก็จะมีฝนปรับปลายลงมาบ้างก็ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางกันด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ถนนที่มีการน้ำท่วมขังหรือว่าพื้นที่ไหนที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะก็ขอให้หลีกเลี่ยงกันด้วยนะคะก็ขอให้ทุกการเดินทางของคุณผู้ฟังทุกท่านเดินทางกันอย่างปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังคะเที่ยงแล้วค่ะหิวข้าวกันหรือยังน้องน้ำฝนก็อาจจะต้องขอตัวไปพักแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะก็ขอบคุณครั้งอีกครั้งนะก็ที่รับฟังทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ที่รับฟังอยู่ทาง Facebook Live สวทพงามรีเดียวกันด้วยแล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกระบี่นะคะภูเก็ตแล้วก็โซนพังงาตะกั่วป่านะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ระนองกันด้วยก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงก็สำหรับวันนี้น้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพงามก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันให้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แม่คะทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
2: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
1: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม่
2: เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
1: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
2: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่2ไทยและอิสราเอลร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1: อิหร่านขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วอ่าวเปอร์เซียท่ามกลางราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3-2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2พร้อมตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ยังไม่สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรรวมถึงงบประมาณผูกพันที่ไม่คุ้มค่า
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยเริ่มพิจารณามาตรา14งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับวงเงิน 53,050 ล้าน 36,600 บาทนายณัฐชาอินชัยบุญสวัสดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณของกรมประมงยังไม่สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยเฉพาะปัญหาปลาหมอคางดำพร้อมคัดค้านงบผูกพันกว่า229ล้านบาทสำหรับก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากมีส่วนของท้องถิ่นอยู่แล้ว
3: ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำมูลค่ามหาศาลท่านประธานงบประมาณที่ขอผูกพันปีนี้229ล้าน320,000บาทปีนี้ปี2570จะต้องเบิกจ่าย 34.39 ล้านบาทในห้องอนุรับไปดำเนินการเขาก็เลยมองเห็นว่ามันไม่สมควรไม่น่าจะเกิดขึ้นในสถานการณ์เร่งด่วนอย่างนี้เลยปรับลดท่านประธานไป 750,000นี่เดือดร้อนมากปรับลดไป 750,000 มูลค่าการก่อสร้างเนี่ยตกตารางเมตรละ 150,000 ท่านประธานนี่เท่ากับว่าตัดไปประมาณไม่ถึง7ตารางเมตรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่ามันมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดมันมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนถึงแม้ว่าพิษปัญหาปลาหมอคางดำจะกัดกินชีวิตเกษตรกรไปขนาดนี้
2: ขณะที่นายกรมีดีส.ส.สมุทรสาครพรรคประชาชนเสนอปรับลดงบกว่า100ล้านบาทจากรายการที่เห็นว่าซ้ำซ้อนหรือก่อภาระผูกพันระยะยาวเช่นการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าครุภัณฑ์ที่เพิ่งจัดหาในปี2569รวมถึงโครงการที่เพิ่มงบแต่ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดลดลงด้านนายยุพราชบัวอินส.ส.เพชรบูรณ์พรรคภูมิใจไทยตั้งข้อสังเกตการคำนวณต้นทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรลดลงส่วนทางกับต้นทุนปุ๋ยน้ำมันและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ทบทวนวิธีสำรวจต้นทุนและตรวจสอบระบบรับซื้อการวัดความชื้นและการกำหนดราคาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเกษตรกรโดยเห็นควรตัดลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือดำเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริงชาววิสาประทุมมารายงาน
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณามาตรการป้องกันทุจริตสอบเข้ารับราชการรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศในฐานะผู้แทนพระองค์เพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์โดยการประชุมวันนี้มีวาระสำคัญเสนอเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอมาตรการจัดการกรณีพบการทุจริตสอบเข้ารับราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอขอความเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.เพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศกระทรวงการคลังเสนอเรื่องความร่วมมือกับรัฐบาลสปป.ลาวในการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางรวมทั้งเสนอการให้สัตยาบันพิธีสารอนุวัตรข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่6ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน ขณะที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอจำนวน1ตำแหน่งได้แก่นายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายน2569เป็นต้นไปกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคทางกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการระดมทุน
4: นายกชนันท์เบญสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่ากระทรวงอว.ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อลดอุปสรรคทางกฎหมายที่พบช่องว่างทางการเงินและแนวโน้มการหลั่งไหลของเงินทุนไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศโดยใช้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการเด็ดเสร็จเพิ่มช่องทางสนับสนุนการเติบโตสำหรับสตาร์ทอัพและนักลงทุนโดยสตาร์ทอัพที่ได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเวลา5ปีและสำหรับกลุ่มที่จัดอยู่ในประเภทเทคโนโลยีเชิงลึกและกรรมการอาจขยายระยะเวลาให้รวมแล้วสูงสุดถึง10ปี
5: ปัจจุบันเราพยายามที่จะดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่นะครับเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เนี่ยก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นของตัวพรบ.นี้นะครับจะมีเรื่องเกี่ยวกับการระดมทุนของสตาร์ทอัพนะครับให้สามารถที่จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถที่จะขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปได้แล้วก็ออกหุ้นกู้ของบริษัทได้ตรงนี้จะเป็นการปลดล็อกครั้งใหญ่นะครับแล้วก็อย่างที่สองคือการจัดสรรหุ้นใหม่นะครับตรงนี้เองก็จะสามารถที่จะทำให้จัดสรรหุ้นใหม่ให้แก่นักลงทุนภายนอกเพิ่มเติมจากการจัดที่จะเป็นผู้ถือหุ้นเดิมนะครับ
4: ด้านนางสาวผิดพกาบุญเครื่องผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่าเมื่อสตาร์ทอัพไทยมีข้อมูลกลางในเรื่องโครงการสนับสนุนและข้อมูลเงินทุนจะช่วยสร้างโอกาสกระตุ้นการลงทุนให้สตาร์ทอัพไทยเติบโตได้มากยิ่งขึ้นและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและจะนำไปสู่การผลักดันเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายในหลายประเด็นสำคัญเช่นการรองรับการออกหุ้นกู้ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ซึ่งเป็นเครื่องมือระดมทุนยอดนิยมของสตาร์ทอัพระดับโลกการอนุญาตให้บริษัทจำกัดสามารถถือหุ้นของตนเองเพื่อนำมาจัดสรรเป็นหุ้นจูงใจให้กับพนักงานหรือกรรมการช่วยดึงดูดทาเลนต์เข้ามาร่วมงานรวมทั้งการรับรองการเปลี่ยนหนี้สินให้กลายเป็นทุนจดทะเบียนเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินตลอดจนจะมีการเร่งส่งเสริมมาตรการจากภาครัฐให้สตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างต่อเนื่องหลังที่การกิจปาโลรายงาน
0: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีซึ่งยังไม่มีการปิดดีลขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับผลการหารือเรื่องภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐในลักษณะมีการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปเรื่องอัตราภาษีแล้วโดยระบุว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจะทำความตกลงร่วมกันได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ทั้งนี้ในการหารือระหว่างนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีการหารือมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของข้อตกลงร่วมกันได้พร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วยทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคโดยเชื่อมั่นว่าความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเดินหน้าความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐต่อไปผู้ริมประสบภาพรายงาน
0: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำขั้นสุดท้ายคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในเร็ววันนี้ทั้งนี้คาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้เจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี
7: ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะเพราะว่าเราไปกันครั้งนี้เนี่ยเราไปเป็นทีมประเทศไทยจริงๆก็มีหน่วยงานที่มาจากกระทรวงต่างๆและก็รวมถึงภาคเอกชนด้วยที่ให้ความสนับสนุนร่วมมือทำให้เราสามารถจะเจรจาหาข้อสรุปได้อย่างดีแล้วก็แน่นอนค่ะเป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟนอลกันที่ตรงนั้นค่ะ
0: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้กระทรวงพาณิชย์มีการเสนอวาระการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงภายหลังมีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่เรียบร้อยแล้วโดยจะพิจารณาหมุนเวียนข้าราชการระดับ40ในหลายตำแหน่งเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจและการบริหารงานของกระทรวงไทยและอิสราเอลร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
8: นายเกียรติศักดิ์ ปงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบหารือที่กระทรวงการต่างประเทศช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าได้มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาถึงประเด็นที่เป็นความกังวลของคนไทยขณะนี้เกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยและกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมกระทบต่อความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดพังงาและภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนโดยได้ยืนยันว่าหากเกิดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งไม่ใช่การเลือกปฏิบัติเนื่องจากชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายลักษณะนี้ในประเทศไทยจะถูกบังคับใช้กฎหมายลักษณะเดียวกันอย่างเด็ดขาดทุกกรณีนายเสียศักดิ์ยังย้ำว่าไทยและอิสราเอลต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้สถานการณ์ขณะนี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอิสราเอลซึ่งมีผลประโยชน์และความร่วมมือระหว่างกันหลายด้านทางการเกษตรและแรงงานพร้อมกล่าวเสริมว่าแม้ไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยเช่นเดียวกัน
9: เพราะฉะนั้นวันนี้ก็อย่างที่เรียนก็เป็นการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเราต้องรับทราบเข้าใจปัญหาแล้วก็ขอให้ท่านทูตอิสราเอลอย่าได้นิ่งนอนใจแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยเพราะว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเราให้ความสำคัญแต่มันไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวนะครับเราก็เคารพในศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทยไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวมาประเทศไทยแล้วเรานำเงินรายได้มาให้ประเทศไทยและทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แต่แน่นอนการท่องเที่ยวนั้นมันเป็นช่องทางสำคัญที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวการประพฤติของนักท่องเที่ยวก็ย่อมส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับ
8: ด้านนางอโลนาได้รับทราบปัญหาและยืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นโดยขณะนี้ฝ่ายอิสราเอลจะมีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสิ่งที่ไม่ควรทำและควรทำแจกจ่ายที่กรมการกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยบริษัททัวร์และสายการบินให้กับชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดคดีสำคัญโดย DSI ออกหมายเรียกส.ส.พรรคประชาชนครั้งที่3พร้อมพบพฤติการสงสัยปิดบริษัทและขายที่ดินต่ำกว่าราคาจริงด้านคดี Forex TD เตรียมส่งฟ้องอัยการสิ้นเดือนนี
10: ้พลตำรวจโทรัชพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ของนายสมชาติเตถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกเป็นครั้งที่3ให้เข้ารายงานตัวในวันที่14กันยายนนี้หลังจากที่มีการขอเลื่อนใน2ครั้งที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าต้องเร่งรัดดำเนินการเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบสวนพบพฤติการจุ่มเสี่ยงทั้งการปิดบริษัทและการนำที่ดินหลายแปลงรวมถึงในพื้นที่ภาคอีสานก่อขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาจริงซึ่งผิดปกติทั้งนี้หากออกหมายเรียกครั้งที่3แล้วยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสืบสวนคดีพิเศษมาตรา24ในข้อหาขัดขืนหมายเรียกทันทีส่วนการอ้างปิดสมัยประชุมสภานั้นเป็นเพียงการเรียกมาให้การในฐานะพยานซึ่งสามารถนำพยานหลักฐานเข้ามาชี้แจงได้โดยไม่เสียสิทธิ์นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าคดีโฟร์แบคทีเรียในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายภาวุฒิพรหมพิทักษ์พานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยคาดว่าพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการได้ในช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งการสั่งฟ้องดังกล่าวจะมีผู้ต้องหาจำนวนหลายรายโดยอาจมีชื่อของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์นักแสดงชื่อดังรวมอยู่ด้วยสักศิษย์ประดับสินรายงาน
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3ติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำสั่งกั้นพื้นที่เร่งสูบน้ำมันออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากลิ่นและคราบน้ำมันรั่วไหลภายในระบบท่อระบายน้ำบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยยานนาวา

0: ขณะที่เหตุน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9กรมควบคุมมลพิษสามารถกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันได้ทั้งหมดแล้วพร้อมตรวจสอบค่าก๊าซพิษและการลุกติดไฟไม่พบค่าอันตราย
1: นายสุรินทร์ วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ติดตามและสนับสนุนการจัดการกรณีน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9ที่ไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำสาธารณะอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งเก็บกู้และกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งจากการติดตามเมื่อวานนี้บริษัทได้ดำเนินการสูบน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องสามารถนำของเสียที่ปนเปื้อนออกจากพื้นที่เสร็จแล้วโดยหลังการดำเนินการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในบ่อพักน้ำทิ้งพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เท่ากับ0 ppmขณะที่ค่าการลุกติดไฟเท่ากับร้อยละศูนย์ซึ่งผลการตรวจวัดหลังกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันพบค่าก๊าซสำคัญดังกล่าวอยู่ที่ศูนย์สามารถลดการปนเปื้อนและกลิ่นไอระเหยในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนขณะที่บริษัทเจนโก้จำกัดยังได้ขนย้ายกระสอบที่ใช้ปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่คลองสามเสนไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดแล้วส่งผลให้ของเสียและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้รับการจัดการและนำออกจากพื้นที่ครบถ้วนอย่างไรก็ตามแม้การกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันจะแล้วเสร็จและผลการตรวจวัดก๊าซสำคัญทั้ง3ชนิดอยู่ที่ศูนย์กรมควบคุมมลพิษจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภายหลังการกำจัดน้ำเสียและตะกอนปนเปื้อนเสร็จแล้วพร้อมสอบถามประชาชนในพื้นที่ถึงสถานการณ์กลิ่นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งประเมินสถานการณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อให้การจัดการปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
0: กระทรวงพลังงานเร่งรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนต่อร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยตอบโจทย์สนองความต้องการไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นและรองรับ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าคาดกับเคลื่อนแผนได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
2: นายประเสริฐสิงห์สุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานมุ่งเน้นเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมศึกษาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผน PDP มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยร่างแผน PDP ฉบับใหม่มุ่งเน้นความมั่นคงทางพลังงานท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ควบคู่กับการบรรลุเป้าหมายเนซิโลเพื่อรองรับการส่งสารทางการค้าและการลงทุนระดับสากลโดยตั้งเป้าควบคุมค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดทั้งแผนไว้ไม่เกิน3.88 บาทต่อหน่วยนอกจากนี้แผนใหม่ยังเน้นรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเติบโตสูงขึ้นจากกลุ่มศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณสำรองไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ125ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับในระยะสั้นพร้อมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดสูงถึง60-80%เสริมด้วยระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่และยังคงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR กำลังการผลิตรวมประมาณ 9,000 เมกะวัตต์ภายในปี2050ในระยะแรกโครงการ SMR จะมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้ริเริ่มควบคู่ไปกับการยกระดับกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากลการพัฒนาบุคลากรและการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
3: PDP ฉบับใหม่ยากกว่าเดิมเยอะเพราะว่ามีเรื่องของ Data Center มีเรื่องของการผลิตเองใช้เองมีเรื่องของการเปิดเสรีมีเรื่องของ Net Zero นะครับในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นในวันนี้นะครับหรือเราจะเปิดรับฟังความคิดเห็นอาทิตย์หนึ่งนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อเสนอข้อแนะนำคำถามอะไรต่างๆมาตามช่องทางนะครับได้แล้วเดี๋ยวเราก็พยายามจะ address ทุกความคิดเห็นว่าอันนี้เราได้ผนวกเราได้วางแผนเพื่อรองรับสิ่งเหล่านั้นไว้มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่เราได้รับข้อคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยทางสนพ.แล้วก็ทางคณะอนุกรรมการก็คงต้องมาดูอีกทีว่าจะต้องมีการปรับไหมจะปรับอย่างไรนะครับณปัจจุบันเนี่ยว่าสีทนายโอเนี้ยก็จะสะท้อนกับเรื่องของการเพิ่มตัวพลังงานสะอาดเป็นแม็กซ์หรือจะไปทาง CCS หรือจะไฮบริดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆนะฮะก็คงมีโอกาสได้วิพากษ์วิจารณ์นะครับ
2: สำหรับกรอบระยะเวลาและกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานนโย

0: นโยบายและแผนพลังงานเป็นระยะเวลา1สัปดาห์ก่อนสรุปและปรับปรุงแผนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นภศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาทะเลาะวิวาทของนักศึกษา2สถาบันในวันพรุ่งนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงกรณีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บวันนี้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นความรุนแรงพอสมควรซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายฝ่ายที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดและตั้งแต่ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งได้พูดคุยกับอธิการบดีของทั้งสองสถานศึกษาทั้งในประเด็นการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใช้วิธีเหลื่อมเวลาและให้นักศึกษาปทุมวันออกไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติที่บริษัทโดยตรงตั้งแต่ชั้นปีที่1เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันซึ่งดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วควบคู่กันไปกับการที่มีคณะกรรมการยุติข้อพิพาทของทั้งสองสถาบันได้พยายามผลักดันให้มีการย้ายสถานศึกษาโดยเฉพาะอุเทนถวายให้ย้ายออกไปตั้งในจุดอื่นแต่การดำเนินงานยังค่อนข้างล่าช้าจึงมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่าหากยังไม่มีพื้นที่ใหม่อาจให้อุเทนถวายใช้พื้นที่ของตนเองเพื่อเคลื่อนย้ายกลุ่มนักศึกษาออกไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะอย่างยั่งยืนโดยที่ผ่านมาหากเกิดข้อพิพาทหรือมีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมหาวิทยาลัยจะใช้มาตรการหยุดเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าซึ่งแม้จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ล่าสุดก็ยังคงเกิดเหตุปะทะขึ้นอีก
2: ผมคิดว่าวันนี้น่าจะถึงเวลาละที่ทุกคนเห็นพร้อมว่าต้องทำเรื่องนี้ให้รวดเร็วนะครับผมเองจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะเรื่องนี้เป็นความปลอดภัยของไม่ใช่ว่าแค่นักศึกษาในสถาบันแต่เป็นคนที่เดินอยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะครับหลายคนโดนลูกหลงไปเยอะพอสมควรตรงนี้เองผมก็มีความจำเป็นนะครับที่วันนี้การเร่งรัดตรงนี้อาจจะไม่ง่ายมากนักเพราะมีการทำมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ผมจะร่วมกับทุกส่วนแล้วก็แบ่งงานแบ่งหน้าที่ทุกคนให้ชัดเจนว่าใครมีสะโพกไหนแล้วติดขัดเรื่องไหนก็จะเวียนเชิญคนที่อาจจะมีประเด็นอยู่นะครับเข้ามาอยู่ในโต๊ะเดียวกันให้หมดเพื่อวันนี้จะได้มองเห็นว่าติดขัดอยู่ที่ใครแล้วการติดขัดนั้นสามารถจะแก้ด้วยวิธีไหนได้บ้างนะครับแล้วก็จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างรวดเร็ว
1: อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้จะมีการจัดประชุมร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือโดยใช้ข้อกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆเป็นตัวตั้งอย่างเคร่งครัดโดยหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นจะมีการแถลงรายละเอียดและกรอบเวลาที่ชัดเจนให้สาธารณชนได้รับทราบพร้อมยืนยันว่าจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเนื่องจากเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำและพยายามจะให้จบในเงื่อนไขที่สามารถทำได้เนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนคนไทยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันเพื่อให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีเข้าถึงที่นั่งนิรภัยมากขึ้น
3: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยแพทย์หญิงไอหลันหลีผู้แทนองค์การอนามัยโลกเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันโดยนายพัฒนากล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีเครือข่ายจัดโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันเพื่อประชาสัมพันธ์และผลักดันให้เด็กเข้าถึงที่นั่งนิรภัยมากขึ้นเพราะการใช้ที่นั่งนิรภัยหรือคาซีทอย่างถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงเสียชีวิตในเด็กได้ถึง70%โดยโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเรียรายของหน่วยงานของรัฐสำนักนายกรัฐมนตรีในการรับบริจาคที่นั่งนิรภัยทั้งของใหม่และของใช้แล้วที่ยังสภาพดีนำไปคัดกรองแล้วส่งต่อผ่านโรงพยาบาลนำร่อง6แห่งก่อนขยายครบ77จังหวัดในปีนี้ล่าสุดมีคาซีที่เข้าระบบแล้ว719ตัวส่งมอบให้ประชาชนแล้ว447ตัวพร้อมขอเชิญชวนประชาชนร่วมส่งต่อความปลอดภัยให้เด็กๆด้วยการบริจาคคาซีที่ยังสภาพดีผ่านโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกรมควบคุมโรคศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศที่ทำการไปรษณีย์ไทยศูนย์บริการแฟลชช็อปแพลตฟอร์มลาล่ามูฟ และสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงที่นั่งนิรภัยและเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้านแพทย์หญิงอายหลันหลีผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยชื่นชมโครงการนี้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มการใช้อุปกรณ์นิรภัยในรถยนต์สอดรับเป้าหมายลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเดินหน้าโครงการ Rebuild SME เร่งฟื้นฟูและเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศพร้อมนำเทคโนโลยี AI และสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืนนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินโครงการ Rebuild เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามราคาพลังงานและปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวินิจฉัยเข้าตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการในเชิงลึกเพื่อค้นหาจุดอ่อนรอยรั่วและแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดทั้งในด้านบริหารจัดการการผลิตและการฟื้นฟูเครื่องจักรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคบริการและเกษตรอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกรดพรีเมียมการทำตลาดเชิงรุกการทำแบรนดิ้งตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนและลงทุนผ่านโครงการดีพร้อมเพย์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและ SME ดีแบงก์โดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306869ต่อ1255ถึง1258หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอดปีนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลีบัฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ขู่ว่าอิหร่านจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วอ่าวเปอร์เซียรวมถึงผลประโยชน์ด้านน้ำมันและก๊าซของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้หากสหรัฐโจมตีทรัพย์สินของอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุสเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตอบโต้ที่เรือรบสหรัฐถูกโจมตีขณะเดียวกันราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดใน6สัปดาห์โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 มาอยู่ที่ 97.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก่อนที่ระหว่างการซื้อขายจะพุ่งแตะระดับ 97.93 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 มาอยู่ที่ 93.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
1: สำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมของอังกฤษสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันนี้โดยต่างเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะเดินหน้าทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการหยุดยิงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ตามแนวทางสองรัฐด้วยการเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งและรับประกันว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้งนี้ผู้แทนพิเศษสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายค ของนางเออร์ซูลาฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปที่ประกาศแผนการลงทุนมูลค่า200ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนการลงทุนบนเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กตลอดช่วงปี2569และปี2570ที่ขยายความร่วมมือด้านการศึกษาการประมงควบคู่ไปกับการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมและสายเคเบิลพลังงานน้ำและแร่ธาตุสำคัญรวมถึงสนับสนุนที่อยู่อาศัยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและธุรกิจขนาดเล็กความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางฟอนเดอร์เลเยนเดินทางเยือนกรุงนุกเมืองหลวงของเกาะกรีนแลนด์เมื่อวานนี้พร้อมลงนามร่วมกับนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟอร์เดริกนิลเซนแห่งกรีนแลนด์และนางเมเตเฟอร์เดริกเซนนายกรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์กเพื่อกระชับความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศลดระดับคำเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินสำหรับดินโคลนถล่มบนเกาะบนหมู่เกาะอิซูซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นประมาณ100กิโลเมตรจากระดับที่5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดมาอยู่ที่ระดับที่4เมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นภายหลังหลายพื้นที่บนเกาะอิซูเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง741มิลลิเมตรซึ่งคิดเป็นเกือบ2เท่าของค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนสำหรับเดือนกันยายน JMA ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นอาจจะยังคงเผชิญฝนตกหนักต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพร้อมขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมสำหรับการเฝ้าระวังเกี่ยวกับดินโคลนถล่มขั้นสูงสุดรวมถึงแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ต่ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสายซีนัดที่2ทีมนักตบหนุ่มทีมชาติไทยทีมอันดับ52ของโลกยังฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเฉือนเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ทีมอันดับ25ของโลก3ต่อ2เซต25-18 25-16 20-25 22-25 และ15-12เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะ2นัดเป็น5คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วหลังจบเกม10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าดีใจที่สามารถเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ได้แต่ทีมยังมีข้อผิดพลาดหลายจุดโดยเฉพาะการที่ขึ้นนำก่อน2เซตแต่ไม่สามารถปิดเกมได้แต่ทีมจะนำข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมนัดต่อไป
6: สุดครับตอนนี้ผมคิดว่าที่แรกนำก่อน2เซตมันก็เป็นเรื่องดีผมก็คิดว่าพวกเราน่าจะจบได้แต่พวกเราก็มีข้อผิดพลาดที่ยังต้องแก้ไขเพราะว่าถ้าเราตามเขาเมื่อไหร่เราไปเบียดเขาไม่ได้เลยแต่ละเกมเราค่อนข้างที่ยากเราไม่ประมาทดีทุกคนช่วยกันเล่นยังมีกำลังใจที่กลับมาได้ยังคิดว่าเราเก็บชนะได้ครับ
5: สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติไต้หวันในวันพรุ่งนี้เวลา 11:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายเอเลนารีบาคินามือ2ของโลกจากคาซัคสถานเอาชนะนาโอมิโอซากะมือ13ของโลกจากญี่ปุ่นขาดลอย2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเจิ้งชินเหวินมือ121ของโลกจากจีนที่พลิกเอาชนะอีกาชิออนเทคมือ8ของโลกจากโปรแลนด์มาได้2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ3เทนนิสอาชีพ ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจียกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดียวกสิทธิ์สำเร็จมือ486ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับอีเลียซีมากินมือ275ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0ต่อ2เซต3ต่อ6และ1ต่อ6คว้ารองแชมป์ไปครองขณะที่เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบแรกวิมุตติยาพงหนูมือ161เยาวชนเอเชียดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะวาวาราคูไซเซว่ามือ228เยาวชนเอเชียได้2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชานเนอร์กาบันดอนมือวางอันดับ7จากฟิลิปปินส์มือ129เยาวชนเอเชียต่อไป การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 รายการ Ultimate Thailand 3x3 Series 2026ในรอบชิงชนะเลิศที่อาคารนันทนาการมหาวิทยาลัยรังสิตในรุ่นประชาชนทั่วไปชายรอบชิงชนะเลิศทีม Rising Star เอาชนะทีม RN Sport 21-16 คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน FIBA TX3 World Tour 2026ที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันพรามินิสเตอร์ยูธคัพมีมติเห็นชอบเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเดินหน้าจัดการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลเยาวชนทั่วประเทศต่อเนื่อง5ปีระหว่างปี2571ถึง2575เพื่อวางรากฐานระบบกีฬาเยาวชนและเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพและทีมชาติไทยซึ่งโครงการดังกล่าวตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านฟุตบอลและวอลเลย์บอลรวมกว่า1ล้านคนต่อปีพร้อมประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนทั่วประเทศเข้าถึงการแข่งขันอย่างทั่วถึงความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยได้เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์ครีสอร์ทเฮลจังหวัดปทุมธานีโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรแต่ก็ได้เตรียมผู้เล่นผู้ทดแทนไว้แล้วโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
7: ถ้าเราสามารถที่จะทำแต้มใน2แมตช์เนี่ยได้6แต้มเต็มเนี่ยรอบ2เราจะเข้ารอบต่อไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็แค่จะ 100% อยู่แล้วฉะนั้นในการออร์แกไนซ์ที่การที่จะไปเล่นในรอบ2มันก็ค่อนข้างจะปรับอะไรที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่านสองแมตช์นี้ไปเนี่ยจากนั้นเนี่ยการที่เป็นมีฟีฟ่าเดย์เนี่ยทำให้เราผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยในสควอชที่เราเลือก23คนเนี่ยจะพร้อมในตอนนั้นนะครับ
5: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา14:00 น.วันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา14:00 น.และวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17:30 น.ขณะที่ทีมเทควันโดทีมชาติไทยได้เข้าพบผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อรับโอวาทและกำลังใจก่อนเดินทางไปแข่งขันพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญในกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยนายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองแม้การแข่งขันครั้งนี้จะมีความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงกติกาแต่เชื่อมั่นในความมุ่งมั่นและการฝึกซ้อมของนักกีฬาส่วนโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่านักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นและพร้อมสู้เต็มที่โดยหลังจากนี้จะเก็บตัวฝึกซ้อมที่เขาใหญ่ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นและเข้าสู่หมู่บ้านนักกีฬาที่เมืองนาโกย่าพร้อมย้ำว่าทุกคนใจสู้และเชื่อมั่นว่าจะมีเหรียญทองกลับประเทศไทยอย่างแน่นอนด้านนางสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมกีฬาพาเดลไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาทีมชาติไทย4คนเป็นชาย2คนและหญิง2คนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งถือเป็นการลงแข่งขันเอเชียนเกมครั้งแรกของกีฬาพาเดลไทยโดยสมาคมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดหวังผ่านเข้าสู่รอบลึกที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระดับนานาชาติและเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน4เกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียในปีหน้าปิดท้ายที่ทีมรักบี้7คนชายทีมชาติไทยต้องปรับแผนครั้งใหญ่ก่อนศึกเอเชียนเกมหลังสรุจจันดากัปตันทีมชาติไทยบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงแข่งขันขณะที่จอนโดติดปัญหาเรื่องพาสปอร์ตและเบนพอทริชลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ติดปัญหาการลงทะเบียนเปลี่ยนตัวโดยนาวาอากาศเอกธัญวิทย์เครือศิลป์ผู้ฝึกสอนยอมรับว่าเป็นโจทย์ใหญ่แต่ทีมพร้อมสู้เต็มที่โดยตั้งเป้าคว้าชัยเหนือทีมอาเซียนและติดอันดับ1ใน6จาก12ทีมปุริภัสสอนการรายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศยกระดับงานบริการ DFT Smart Service เชื่อมโยง4ระบบงานสำคัญกับแอปพลิเคชันทางรัฐได้แก่1ระบบ DFT Smart CO ให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า2ระบบ Rover Plus ให้บริการตรวจรับรองคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด3ระบบ Self Origin Certification ให้บริการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง4ระบบ ETC WMD ให้บริการขออนุญาตส่งออกหรือส่งกลับสินค้าที่ใช้ได้2ทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการลดขั้นตอนระยะเวลาและค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1385
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่2พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: 12นาฬิกา45นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่11กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
4: ขณะนี้เวลา 12:50 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยติดต่อบริจาคด้วยตนเองได้ที่กลุ่มมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเชิญชวนคนมีทักษะในการสร้างสรรค์ ผลงานและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนโดยเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการศึกษาสังคมและประเทศชาติสมัครเข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยผู้สมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2ด้านศิลปะในสาขาศิลปะร่วมสมัยศิลปะสมัยใหม่ศิลปะประยุกต์ศิลปะสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการออกแบบเครื่องประดับนวัตศิลป์พันธารักษ์การบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาร์ตและปัญญาประดิษฐ์หรือ AIโดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAC ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้ที่มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงานปลัดกระทรวงอว.โทรศัพท์020395570-1ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กันยายนนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
11: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสายออกกำลังกายต้องรู้รักษาสิทธิตนเองเมื่อใช้บริการฟิตเนสท่านผู้ฟังคะการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายของตนเองแข็งแรงมีด้วยกันหลากหลายวิธีหนึ่งในวิธีที่หนุ่มสาววัยทำงานมักนิยมคือการออกกำลังกายโดยการเข้าใช้บริการที่สถานที่บริการออกกำลังกายหรือฟิตเนสเนื่องจากมีเครื่องออกกำลังกายพร้อมใช้งานและมีครูฝึกที่ให้คำแนะนำในการออกกำลังกายที่ถูกวิธีอีกด้วยทั้งนี้สถานที่ให้บริการออกกำลังกายหรือฟิตเนสมีการคิดค่าบริการและการทำสัญญาเป็นรายเดือนหรือรายปีขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ของผู้บริการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้กำหนดให้ธุรกิจการให้บริการออกกำลังกายเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานั่นเองค่ะสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้ 1. ข้อความที่ระบุในสัญญาต้องเป็นภาษาไทยสามารถเห็นอ่านได้ชัดเจนตัวอักษรไม่เล็กกว่า2มิลลิเมตร 2.ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าสมาชิกที่เรียกเก็บจากสมาชิกเช่นค่าใช้บริการออกกำลังกายค่าฝึกสอนเป็นต้น 3. ต้องระบุเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเป็นตัวอักษรสีแดงหรือตัวดำเพื่อให้ทราบเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา 4.การบอกเลิกสัญญาต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วัน 5. ผู้บริโภคมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้หากมีหลักฐานจากทางแพทย์ยืนยันหากได้รับบาดเจ็บจากการฝึกสอนของผู้ประกอบการโดยไม่มีความรู้ความชำนาญ 6. เมื่อเลิกสัญญาแล้วผู้ประกอบการต้องคืนเงินจากระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการภายใน30วันนับแต่วันเลิกสัญญา 7. กรณีชำระค่าสมาชิกค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยบัตรเครดิตผู้ประกอบการมีหน้าที่แจ้งระงับการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตทันทีเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงและผู้บริโภคสามารถโอนสมาชิกให้กับบุคคลอื่นได้ 8. การต่อระยะเวลาการใช้บริการของผู้บริโภคเมื่อครบกำหนดตามสัญญาผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิกให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า30วันก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่ออกกำลังกายควรตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆในสัญญาให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นข้อมูลหากเกิดปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสายออกกำลังกายต้องรู้รักษาสิทธิ์ตนเองเมื่อใช้บริการฟิตเนสเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: ราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ปอ.พ.
3: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
4: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
3: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
4: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
3: ใช
4: ่ล้าสมัยมาก
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้รายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตซึ่งออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันได้แก่จังหวัดระนองภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอซึ่งสามารถรับฟังรับชมได้ทั่วประเทศในทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 นถึง 14:00 นภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตโดยในวันนี้ก็ได้มอบหมายให้ส่วนป้องกันและปฏิบัติการจัดทำรายการวิทยุนี้ขึ้นมาเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งรายการของเรานะครับก็ได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตโดยวันนี้นะครับมีผมจตุพงษ์แก้วใสครับแล้วก็คุณติ๊กครับคุณติ๊กวิทยาบุญรัตน์เป็นผู้ดำเนินรายการครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับสวัสดีครับติ๊กคร
1: ับ ไม่ได้มา2อาทิตย์ถึงจะจำชื่อกันไม่ได้เลยนะ
0: ครับเราก็นั่นแหละครับเจอกับทุกปกติแล้วเราจะเจอกันทุกวันอังคารนะครับเวลา 13:00 นถึง 14:00 นครับก็ห่างหายกับท่านผู้ฟังไปครึ่งเดือนทีเดียวว
1: ันนี้ต้องให้พูดเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าหายไป2อาทิตย์เลย
0: ไป2อาทิตย์ก็คือครึ่งเดือนเนาะฟังดูมันเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าด้วยภารกิจหลายๆเรื่องทีเดียวครับที่แกแต่ก็ยังคิดถึงท่านผู้ฟังอยู่นะครับวันนี้เราก็มาด้วยเรื่องที่หลากหลายนะครับวันนี้เรามีเรื่องอะไรเรียนท่านฟังบ้างครับ
1: ค่ะก็เช่นเคยนะคะกับรายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนเราก็มีข้อมูลสาระดีๆมานำเรียนท่านผู้ฟังนะคะก็เริ่มจากการพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้ารวมถึงปริมาณน้ำ5จังหวัดอันดามันของเรานะคะในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กแล้วก็มีสติอุบัติเหตุทางถนนนะคะแล้วก็มีข้อมูลสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับสาธารณภัยกันแนะนำวิธีการปฏิบัตินะคะในกรณีสาภัยต่างๆนะคะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
0: ใช่ครับแต่ถ้าท่านฟังต้องการที่จะขอเพลงนะครับรักใครชอบใครก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันได้นี่โทรเข้ามานะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0813887617นะครับก็โทรเข้ามาได้ในขณะที่รายการของเรากำลังออกอากาศอยู่นะครับแต่ถ้าขอมาเยอะเราเปิดให้ไม่ทันนะครับก็แปะไว้ก่อนนะครับสัปดาห์ถัดไปเราก็จะเปิดให้นะครับแต่ถ้าหากต้องการความช่วยเหลือในเชิงของการป้องกันแล้วก็เชิงของการบรรเทาสาธารณภัยอันนี้ต้องโทรที่หมายเลขอะไรครับ
1: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์1784นะคะเป็นเบอร์ฮอตไลน์สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะโทรฟรี24ชั่วโมงค
0: ่
1: ะ
0: ฝากไว้ในใจของท่านผู้ฟังนะครับ1784โทรฟรี24ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าแอปพลิเคชันครับน้องติ๊กกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเราก็มีการพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งก็จะมีข้อมูลของสาธารณภัยต่างๆการแจ้งเตือนอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะครับซึ่งอยากจะเรียนท่านผู้ฟังให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ไว้ในโทรศัพท์มือถือของท่านด้วยนะครับชื่อว่าไทย Disaster Alert นะครับเป็นภาษาอังกฤษครับไทยก็ THAI ไทย Disaster DISASTER นะครับแล้วก็ Alert ก็ ALERT นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รองรับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับก็อยากจะเรียนฝากท่านฟังนะครับได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ไว้ด้วยท่านก็จะเรียนรอบรู้เรื่องภัยเช่นเดียวกับพวกเรานี่แหละนะครับ
1: ใช่ค่ะเราอย่างที่เราเอามานำเรียนท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วก็ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำนะคะท่านผู้ฟังสามารถเช็คได้เลยนะคะรวมทั้งปริมาณฝุ่นนะคะก็สามารถเช็คได้จากแอปพลิเคชันของเราก็คือเรียลไทม์เลยค่ะสามารถดูได้ตลอด3จังหวัดนะคะท่านผู้ฟังสามารถเลือกได้ครั้งละ3จังหวัดจะเลือกจังหวัดไหนก็ได้นะคะทั้ง77จังหวัดในประเทศไทยนี่นะคะแต่เลือกครั้งละ3เพื่ออยากจะดูว่าในพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงประกาศแจ้งเตือนภัยก็จะมีอยู่ในแอปพลิเคชันของเราด้วยนะคะ
0: ครับแล้วถ้าเลือกแล้ววันนี้เลือกแล้ว3จังหวัดวันหน้าวันต่อๆไปจะเปลี่ยนแปลงอีกได้มั้ยครับ
1: เปลี่ยนได้ตลอดนะคะท่านฟังสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเลยเพื่ออยากรู้จังหวัดไหนก็เข้าไปคลิกเปลี่ยนได้ตลอดนะคะลองโหลดแอปพลิเคชันนี้ลองดูนะคะติดโทรศัพท์ไว้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ
0: ครับดาวน์โหลดฟรีด้วยนะครับเพราะเรื่องภัยเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับทุกทีครับถ้าเกิดได้รับการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วนะครับก็จะเป็นการลดการสูญเสียในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินนะครับก็อยากจะให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ไว้นะครับเป็นเพื่อนของท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับ
1: คร
0: ับช่วงนี้เดี๋ยวเราก็มีเพลงเพราะๆนะครับมาเรียนฝากท่านผู้ฟังด้วยนะครับช่วงบ่ายๆสบายๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราสัก2เพลงครับส่วนท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านโทรเข้ามาขอเพลงได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0813887617ครับ

0: ครับท่านผู้ฟังครับก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการของเราครับรายการปภ.ประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตนะครับก
1: ็ค่ะแล้วก็รายการช่วงบ่ายๆก็อาจจะเกิดอาการง่วงหน่อยนะคะฉะนั้นเนี่ยหลังทานข้าวเสร็จก็ฟังเพลงเพราะๆกับเราอยู่เป็นเพื่อนกับเราก่อนนะคะ1ชั่วโมงถึงบ่าย2โมงบ
0: ่
1: ายโมงถึงบ่าย2โมงนะคะ
0: นอกจากจะบทเพลงไพเราะแล้ววันนี้ตัวเองก็มีสาระดีๆมาเรียนทั้งฝั่งด้วยใช่มั้ยครับ
1: ท่านผู้ฟังคะเริ่มจากพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่เราเอามานำเรียนท่านผู้ฟังทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็ตั้งแต่วันที่7ก็คือวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะถึง13กันยายนเลยนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันนะคะในช่วงวันที่8 9นะคะ2วันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่นะคะส่วนในช่วงวันที่10 11 12 13นะปลายสัปดาห์จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80

0: ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเลยนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสนะคะส่วนชาวเรือนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะ
1: ครับก็ถือว่าปลายสัปดาห์นี้นะครับฝนก็ยังค่อนข้างเยอะนะครับประมาณร้อยละ60-80ของพื้นที่พระเดียดฝากท่านผู้ฟังนะครับก็ออกจากบ้านก็เตรียมตัวพกร่มไปสักนิดนึงนะครับหรือไม่ก็เสื้อกันฝนนะครับเพราะช่วงปลายสัปดาห์เนี่ย
0: ฝนขึ้นลมขึ้นแรงอยู่นะคะมากกว่า2เมตรก็ถือว่าขึ้นแรงอยู่นะคะ
1: ชาวเรือก็ขอให้ติดตามนะครับสภาพอากาศหรือการพยากรณ์อากาศนะครับจากหน่วยงานราชการอยู่ตลอดเวลานะครับในช่วงนี
0: ้นักท่องเที่ยวก็อย่าลงไปเล่นน้ำนะคะช่วงที่ว่าลมแรง
1: พูดถึงช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงมรสุมนะครับของชายฝั่งตอนตกอยู่นะครับฝั่งทะเลอันดามันของเรานะครับครับก็วันก่อนได้ไปมีโอกาสได้ไปที่หาดปะตองนะครับซึ่งเป็นหาดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ตนะครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะทีเดียวครับหาดกะตะกะรนก็ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับก็ช่วงนี้ก็หมายถึงว่าดูเขามีไลฟ์การ์ดนะครับช่วยดูแลอยู่ไลฟ์การ์ดก็คือมันกับเป็นยามชายฝั่งนะครับนักท่องเที่ยวก็ดูแลเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับ
0: ที่ว่าเขาปักธงแดงก็อย่าไปเล่นนะคะก
1: ็
0: ช่วยกันเตือนนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาบางทีเขาก็ไม่กลัวนะคะเพราะเขาก็คิดว่าเขาว่ายน้ำเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าขึ้นลมแรงนี่เอาไม่อยู่เหมือนกันนะคะก็จะมีข่าวกันบ่อยมากนะคะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจมน้ำนะคะบางทีเราก็ช่วยไม่ทันนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าท่านผู้ฟังเองที่อยู่ในบริเวณชายหาดนะคะถ้าเห็นนักท่องเที่ยวที่ลงไปเล่นน้ำที่เขาฝ่าฝืนธงแดงก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะหรือไม่ถ้าเตือนเขาได้ก็ให้เตือนนะคะแต่ถ้าว่ายังไงก็แจ้งเจ้าหน้าที่จะได้ช่วยกันนะคะไม่ให้เขาลงไปเล่นน้ำนะคะถ้าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยก็บางทีก็สูญเสียกันเลยนะคะ
1: ไม่ทันเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้นักเที่ยวค่อนข้างหนาแน่นนะครับเต็มทั้งชายหาดเลยครับซึ่งก็เข้าใจว่าไม่เพียงแต่เฉพาะในชายหาดของจังหวัดภูเก็ตนะครับทั้งกระบี่เองทั้งพังงาเองระนองเองหรือแม้แต่ตรังเองก็ตามอาจจะมีนักเที่ยวเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนฝากนะครับท่านนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับเพื่อไปเที่ยวชายหาดแล้วนะครับก็ขอให้ดูธงแดงอย่างที่น้องติ๊กเมื่อเรียนมาสักครู่นะครับหรือไม่ก็ดูจากยามชายฝั่งนะครับบริเวณนี้ลงได้บริเวณนี้ลงไม่ได้นะครับเนื่องจากช่วงนี้ยังเป็นช่วงของลมมรสุมอยู่นะครับครับก็ด้วยความห่วงใยนะครับจากศูนย์พพ.เขต18ภูเก็ตของเรานะครับ
0: มาฟังพยากรณ์อากาศแล้วเราก็จะเห็นว่ามีฝนเข้ามาเป็นช่วงๆนะคะเราก็มาฟังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของ5จังหวัดฝั่งอันดามันข้อมูลนี้เราเอามาจากกรมชลประทานนะคะเป็นข้อมูลสถิติปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำวันนี้นะคะ
1: เ
0: ริ่มจากจังหวัดกระบี่นะคะอ่างเก็บน้ำห้วยลึกนะคะวันนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่ 97.39% นะอ่างเก็บน้ำคลองหยานะคะ 89.38% ค่ะอ่างเก็บน้ำคลองแห้งนะคะ 52.77% ค่ะอ่างเก็บน้ำบางกำปลัดนะคะ 71.70% อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวนะคะ 57.08% ค่ะ
1: ครับทั้ง5อ่างของกระบี่รู้สึกปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะนะครับยกเว้นอยู่ที่2อ่างนะครับก็คือคลองแห้งเนาะแล้วก็ห้วยน้ำเขียวซึ่งปริมาณน้ำก็ครึ่งอ่างนะครับช่วงนี้ครับ
0: ต่อไปจังหวัดตรังค่ะอ่างเก็บน้ำผู้เตยนะคะ 77.54% อ่างเก็บน้ำคลองสายขาวนะคะ 54.96% อ่างเก็บน้ำท่างิ้วนะคะ 49.77%
1: ของตรังเราก็มี3อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กแต่โดยภาพรวมแล้วทั้ง3อ่างก็ถือว่าครึ่งอ่างนะครับ
0: ค่ะต่อไปจังหวัดระนองค่ะคลองหาดส้มแป้นนะคะวันนี้อยู่ที่ 99.51%
1: เต็มยังเต็มอ่างอยู่นะครับสำหรับคลองหาดส้มแป้นครับ
0: ค่ะจังหวัดภูเก็ตค่ะอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำนะคะ 40.56% อ่างเก็บน้ำบางวาด 55.20% อ่างเก็บน้ำคลองกระทะนะคะ 57.29% ค่ะ
1: นะครับก็ถือว่า เยอะอยู่เหมือนกันครึ่งครึ่งอ่างนะครับพี่ครับก็ถือว่าปริมาณน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับเนื่องจากน้ำเนี่ยเพื่อการอุปโภคเพื่อการบริโภคและเพื่อการเกษตรนะครับเราก็นำข้อมูลนี้มาเรียนฝากท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเป็นประจำทุกอาทิตย์ครับเพื่อที่จะได้ทราบปริมาณน้ำในอ่างนั่นเองนะครับครับก็ทั้งหมดนั้นก็จะเป็นเรื่องสาระน่ารู้นะครับก็เรียนฝากท่านผู้ฟังครับกรณีที่ขอเพลงนะครับโทรเข้ามานะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0813887617นะครับรักใครชอบใครเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันผ่านรายการของเราได้นะครับแต่ถ้าขอความช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการป้องกันเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยอันนี้ต้องโทรอีกหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขอะไรครับพี่ครับ
0: 1784ค่ะโทรฟรี24ชั่วโมง
1: ใช่ครับมันเป็นเบอร์กลางนะครับอันนี้เป็นเลขฮอตไลน์นะครับมาโทรเข้ามาแล้วเนี่ยทั่วประเทศนะครับพี่ครับแต่ว่าระบบอัตโนมัติก็จะลิงก์เข้ามาในพื้นที่นั้นโดยตรงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราก็ไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการอีกสัก2เพลงครับก่อนที่จะเข้ามาในช่วงที่3ของรายการครับ

0: ครับท่านฟังครับก็กลับเข้าสู่รายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงที่ผ่านมาครับก็ได้นำเรียนท่านฟังในเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับที่จะเกิดขึ้นในแล้วก็ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับครับแล้วก็โดยเวลาที่จำกัดครับทุกทีครับเราเหลือเวลาอยู่ประมาณเท่าไหร่เอง20นาทีเนาะ
1: แป๊บเดียวครับเรายังมีข้อมูลสาระดีๆที่ยังไม่ได้นำเรียนนะคะก็เป็นเรื่องของสถิติอุบัติเหตุทางถนนนะคะก็เรามานำเรียนท่านฟังแค่วันเดียวเองนะคะเพราะว่าจริงๆเราเก็บสถิติทุกวันอยู่แล้วนะคะวันเดียวนี่คือเป็นสถิติของเมื่อวานนะคะของ5จังหวัดฝั่งอันดามันทั้งอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์และก็รถยนต์นะคะเราเอามาเฉพาะสถิติผู้บาดเจ็บกับผู้เสียชีวิตนะคะเมื่อวานนะคะอุบัติเหตุทางถนนเมื่อวานจังหวัดกระบี่นะคะมีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น17รายไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจังหวัดตรังนะคะมีผู้บาดเจ็บ34รายไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะ
0: ตรังสูงนะครับเมื่อวานเน
1: า
0: ะ
1: จังหวัดพังงานะคะมีผู้บาดเจ็บ8รายไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจังหวัดระนองนะคะมีผู้บาดเจ็บ7รายไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะแล้วก็ท็อปไฟท์ของเราใช่ไหมคะท็อปไฟท์ทุกๆวันเลยนะคะก็คือจังหวัดภูเก็ตนะคะเมื่อวานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น74รายไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะรวมบาดเจ็บทั้งสิ้นนะคะ5จังหวัดเมื่อวาน140รายไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะ
0: ถือว่าเป็นตัวเลขที่ยังเยอะอยู่นะครับพี่ครับเฉพาะเมื่อวานวันเดียวใน5จังหวัดมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะว่าจากอุบัติเหตุทางท้องถนนถึง140รายถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้าง
1: จริงๆผู้บาดเจ็บเนี่ยพี่เจไม่ใช่แต่บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะรวมถึงผู้บาดเจ็บที่อาการสาหัสด้วยนะคะ
0: แอดม
1: ิดอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ารักษาก็พูดง่ายๆว่าบางทีก็อาจจะต้องถ้ารักษาไม่ได้ก็ถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยนะคะ
0: ก็เราก็รณรงค์กันไปทุกสัปดาห์นะครับแต่ว่าตัวเลขเนี่ยก็ยังไม่ได้ลดลงนะครับแล้วก็เรียนฝากท่านผู้ฟังนะครับต้องขอความร่วมมือจากท่านผู้ฟังด้วยในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับนี่จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันจริงๆ
1: จริงๆเราก็พูดกันทุกสัปดาห์นะคะแต่อยากให้ท่าน

0: ู้ฟังก็สำคัญที่สุดนะคะคือเคารพกฎจราจรเคารพกฎหมายนะคะรวมถึงเรื่องของการมีสติในการขับรถนะคะแล้วก็มีน้ำใจกันนะคะทุกคนก็รีบเหมือนกันนะคะค่ะบางทีก็เจอจากเลนซ้ายไปขวาก็เลยออกจากซอยมาจากซ้ายไปขวาเลยก็มี
1: ก็มีครับแล้วก็อย่างหนึ่งครับที่ครับก็คือเรื่องของการขับรถเร็วใช้ความเร็วสูงในการขับรถโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นเขตชุมชนนะครับหรือย่านที่มีประชาชนอาศัยอยู่เยอะนะครับก็ยังขับรถด้วยความเร็วนะครับบางทีเราเบรกกระทันหันก็มีการชนท้ายกันบ้างอะไรกันบ้างเนี่ยครับก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับที่เป็นสาเหตุของการได้รับบาดเจ็บหรืออาจจะเสียชีวิตนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นทางตรงอย่างนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ทางตรงทางโค้งก็เหมือนกันหมดทั้งที่กำลังจะพูดถึงเรื่องจุดเสี่ยงใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะมาเราพูดเรื่องอุบัติเหตุแล้วเราก็อยากจะมานำเรียนท่านผู้ฟังนะคะเรื่องของเรามารู้จักกันเลยนะคะ5จุดเสี่ยงบนท้องถนนนะคะที่มักจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำในจุดเดิมค่ะ
1: ครับ
0: ขับผ่านทุกวันเขาบอกนี้นะขับผ่านทุกวันยิ่งต้องระวังความปลอดภัยนะคะ5จุดเสี่ยงนี้มีที่ไหนกันบ้างนะคะเรามาฟังดูนะคะจุดที่1เลยนะคะทางโค้ง
1: ทางโค้ง
0: ทางโค้งที่มองไม่เห็นรถอีกฝั่งนะคะควรลดความเร็วนะคะก่อนเข้าโค้งไม่แซงและไม่หยุดรถกระทันหันทางโค้งที่มองไม่เห็นรถอีกฝั่งนะคะ
1: แค่เขาเรียกว่ามันมีระยะมองเห็นที่จำกัดใช่ไหม
0: คะนี่จุดนี้พูดง่ายๆว่าแค่ชื่อก็รู้แล้วว่ามองไม่เห็นรถอีกฝั่งฉะน
1: ั
0: ้นเนี่ยจุดเสี่ยงแน่นอนนะคะก็คือห้ามแซงด้วย
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นทึบเส้นเหลืองทึบห้ามแซงนะครับแต่เราก็ยังแซงกันอยู่
0: ยังแซงกันอยู่ว่าความเร็วกันนะคะ
1: ใช่ครับชิงกันแซง
0: ชิงกันแซง
1: เกี่ยวไหมไม่ใช่อย่างนั้นมันลดความเร็วสูงของญี่ปุ่นครับ
0: ค่ะต่อไปจุดที่2เลยนะคะจุดเสี่ยงจุดที่2คือทางแยกและจุดกลับรถ
1: ทางแยกและจุดกลับรถนะครับ
0: ควรชะลอความเร็วนะคะ
1: ครับ
0: มองซ้ายขวาแล้วก็เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเพื่อให้หยุดรถได้ทันทีนะคะหากมีรถตัดหน้า
1: จุดกลับรถนี่คือยูเทิร์นใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะยูเทิร์นนะ
1: ได้เห็นบ่อยมากเลย
0: แต่บางทีไม่ใช่ยูเทิร์นก็กัน
1: จุดยูเทิร์นเนี่ยนะครับคันที่1ไปค
0: ัน
1: หลังก็มาแซงเป็นดับเบิ้ลยูเทิร์น
0: ใช่
1: แล้วก็มีแซงคันหนึ่งเป็น3ปรากฏว่าคันที่ไปอยู่คันแรกไม่ได้เลี้ยวครับต้องรอคันที่ไปที่หลังถึงก็ตัดขึ้นไปข้างหน้าอย่างเงี้ยควรทำใช่ไหมครับแบบนี
0: ้มีน้ำใจนะคะมีน้ำใจแบบแปลกๆนะคะทำแบบนี้นะ
1: งั้นถ้าลงจากรถได้นะจะไปเคหัวสักทีนึงนะครับคนขับเนี่ยทำไมถึงทำอย่างนั้น
0: ขี่นะคะน่าจะโดนยึดใบขี่
1: เราไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับ
0: แล้วประมาณว่าจอดไฟแดงอยู่แล้วพอไฟเขียวแล้วรถอยู่เทินนะคะ
1: ก็ไม่ควรทำ
0: อันนี้เจอบ่อยนะคะคือเขาเอาสะดวกนะคะจริงๆถ้าเลยไปข้างหน้านิดนึงก็จะมีจุดยูเทิร์นให้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปบังคับใช้กฎหมายอยู่บริเวณยูเทิร์นด้วยนะครับนั้นถ้าค่าปรับในวันนึงนี้สงสัยได้ค่าปรับเป็นเข่งเลยนะ
0: ใช่ค่ะเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: ทำผิดจะกดจะจับเยอะไหม
0: บางทีก็พอเจ้าหน้าที่ตำรวจจับก็หาว่าไม่อารมณ์รวยอีกนะ
1: ใช่ครับ
0: จริงๆมันทำให
1: ้การอันตรายมาก
0: มันทำให้การจราจรติดขัดมากเลยอ
1: ันตรายมากครับการดับเบิ้ลยูเทิร์นเนี่ยในการขับรถตรงยูเทิร์นเนี่ย
0: ต่อไปจุดที่3ค่ะพี่เจคะหน้าโรงเรียนตลาดและเขตชุมชน
1: อ
0: ันนี้เป็นจุดเสี่ยงด้วยนะคะจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหน้าโรงเรียนนะคะตลาดและเขตชุมชนค่ะให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะลดความเร็วในการขับขี่แล้วก็ไม่แซงบริเวณทางข้ามค่ะ
1: ทางข้ามเนี่ยปกติเขาจะระบายสีแดงใช่ไหมทางสีแดงใช่ไหมครับแต่ว่า
0: ขาเป็นทางม้าลาย
1: ทางม้าลายเดี๋ยวนี้เขาเพื่อให้
0: สีแดงให้เด่นขึ้นนะ
1: ให้เด่นขึ้นเห็นชัดเจนใช่ไหมครับก็ยังมีคนไม่หยุดนะเห็นนักเรียนข้าม
0: ตลาดและเขตชุมชน
1: ตลาดเนี่ยยังเราเคยเห็นกันบ่อยๆทางสื่อมวลชนต่างๆนะครับที่เกิดอุบัติเหตุตรงบริเวณทางข้ามเพราะฉะนั้นมาถึงทางข้ามให้เร่งความเร็วใช่ไหมครับ
0: อ๋อเราก็เนาะคะถ้าบังเอิญถ้าคนข้ามถนนเนี่ยเป็นเด็กนี่ก็อันตรายมาก
1: อันตรายมากๆเพราะต้องชะลอความเร็วนะครับปกติทางข้ามเนี่ยเขาจะมีไฟกระพริบกระพริบก่อนที่ถึงทางข้ามเพราะฉะนั้นก็ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับก็โปรดสังเกตไฟกระพริบเหลืองๆนั้นด้วยนะครับว่าเราใกล้จะถึงบริเวณทางข้ามแล้วนะครับให้ชะลอความเร็วนะครับต้องระวังคนที่จะข้ามถนนด้วยเนื่องจากเป็นเขตชุมชนใช่ไหมครับต้องติดพูดครับ
0: ต่อไปจุดเสี่ยงจุดที่4นะคะจุดตัดทางรถไฟค่ะ
1: จุดตัดทางรถไฟ
0: หยุดรถตามสัญญาณไฟนะคะห้ามจอดข้อมรางหรือจอดในพื้นที่ที่ตีเส้นห้ามหยุดโดยเด็ดขาด
1: นะ
0: เว คยมีข่าวนะคะว่าฝ่าสัญญาณก็มีนะคะข้ามทางรถไฟรถไฟต้องหยุดให้เลยนะคะ
1: เออใช่
0: ถ้าหยุดทันนะคะ
1: หยุดทันปกติรถไฟก็จะหยุดไม่ทันนะครับด้วยมาด้วยวิ่งมาด้วยความเร็วสูงแต่โชคดีว่าพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของเราไม่มีทางรถไฟเนาะ
0: ค่ะจุดเสี่ยง
1: อ๋อมี4จังหวัดตรังลืมไป
0: บางจังหวัดก็มีนะคะ
1: ครับ
0: ฟรีก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเรื่องของจุดเสี่ยงตรงจุดตัดทางรถไฟเนี่ยนะคะ
1: คร
0: ับต่อไปจุดเสี่ยงจุดที่5นะคะถนนที่มองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนเช่นนะคะเขตก่อสร้างถนนที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอหรือมีฝนตกน้ำท่วมขังนะคะควรลดความเร็วเพิ่มระยะห่างและไม่ขับตามระยะประชิดนะ
1: อ
0: ันนี้คือจุดเสี่ยงจุดเสี่ยงก็คือจุดที่มีการก่อสร้างนี่แหละมองไม่เห็นเส้นทางชัดเจนมีการก่อสร้างมีน้ำท่วมหรือไฟไม่สว่างพอนะก็ต้องระมัดระวังขับช้าๆนะคะเนี่ยเป็น5จุดเสี่ยงเลยนะ
1: ด้วยช่วงหนึ่งครับที่เราต้องขับช้าๆแล้วก็ลดความเร็วลงนะครับก็คือช่วงของโพลเพลอันนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาเสี่ยงเนาะไม่ใช่จุดเสี่ยงเป็นเวลาเสี่ยงโพลเพลเนี่ยก็คือว่าแสงน้อยใช่ไหมครับทุกทีครับแล้วก็สายตาของเราเนี่ยอยู่ในช่วงของการปรับแสงอันนี้เราพูดถึงในหลักของทางชีววิทยาด้วยนะครับว่าสายตาเราอยู่ในช่วงที่เราปรับแสงต่างการมองเห็นเนี่ยมันก็จะไม่ชัดไม่คมชัดนะครับเพราะฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนครับเราก็ต้องลดความเร็วลงนะครับแต่ไม่ใช่ลดจนช้ามากแบบ20 30นี่มันก็อันนั้นลดมากไปนะครับก็ทำให้รถข้างหลังเนี่ยติดได้นะครับ
0: ต้องเว้นระยะห่างรถข้างหน้านะคะเพราะว่าบางทีเขาเบรกกระทันก็จะชนท้ายได้นะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เป็น5จุดเสี่ยงนะคะที่เราเอามานำเรียนท่านผู้ฟังนะคะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: ครับอย่างที่ต้องติดเรียนไว้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทางโค้งทางแยกจุดกลับรถนะครับแล้วก็จุดตัดของทางรถไฟนะครับหรือบริเวณหน้าโรงเรียนหน้าตลาดนะครับหน้าชุมชนต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นจุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับท่านฟังที่อยู่ทางบ้านเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ขอให้พึงระลึกไว้สักนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยของคนอื่นแล้วก็ของตัวเราเองด้วยนะครับครับก็เดี๋ยวช่วงนี้เรา
0: ฟังเพลงกัน
1: ฟังเพลงเราเหลืออีก10นาทีสุดท้ายนะครับฟังเพลงสักอีกสัก2เพลงครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการครับ
0: ค่ะ

0: ับท่านฟังครับก็กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการปภ พประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตนะครับก็เราเหลือเวลาอีกกี่นาทีครับที่5นาทีสุดท้ายที่มีเรื่องที่จะเรียนท่านฟังอีกใช่ไหมครับ
1: จริงๆก็ยังมีข้อมูลสาระดีๆมานำเรียนท่านผู้ฟังนะคะยังไม่หมดเลยนะคะเวลาเราก็จะหมดแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงจุดเสี่ยงของถนนนะคะนี่เรามาฟังจุดเสี่ยงในบ้านนะคะ4จุดเสี่ยงในบ้านนะคะเอาสั้นๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาเรา
0: ในบ้านก็มีจุดเสี่ยงใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะจุดเสี่ยงยิ่งร้อนยิ่งเสี่ยงไฟไหม้นะคะ4จุดเสี่ยงในบ้าน
0: จ
1: ุ
0: ดเสี่ยงไฟไหม้นั่นเองเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ1นะคะแผงวงจรไฟฟ้าและปลั๊กพ่วงนะคะอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าร้อนง่ายกว่าปกตินะคะ
0: หนึ่งคือปลั๊กพ่วง
1: ใช่ค่ะวิธีป้องกันก็คือไม่ต่อปลั๊กพ่วงหลายชั้นนะคะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ตรวจสอบสายไฟที่ชำรุดค่ะ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้จุดที่หนึ่งนะคะจุดเสี่ยงจุดที่สองคือเครื่องปรับอากาศค่ะ
0: ครับ
1: แอร์ที่ทำงานหนักตลอดทั้งวันอาจทำให้มอเตอร์ร้อนเกินไปจนติดไฟได้นะคะวิธีป้องกันนะคะล้างแอร์ทุกๆ6เดือนและเช็คระบบการทำงานของแอร์อย่างสม่ำเสมอนะคะพักการทำงานของแอร์เป็นระยะนะคะ
0: ค
1: แล้วก็จุดเสี่ยงจุดที่3ค่ะเตาแก๊สและบริเวณห้องครัวอากาศร้อนทำให้แก๊สระเหยเร็วขึ้นนะคะและเมื่อเจอกับน้ำมันอาจติดไฟได้ง่ายกว่าปกติวิธีป้องกันนะคะตรวจสอบท่อแก๊สและข้อต่อว่าไม่มีรอยรั่วไม่ทำอาหารแล้วทิ้งครัวไว้โดยไม่มีคนดูแลนะคะก็คือเปิดแก๊สทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจุดเสี่ยงจุดที่4นะคะก็คืออุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ค่ะมีความเสี่ยงแบตเตอรี่บวมหรือเกิดความร้อนสะสมจนไม่ได้โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่วางบนผ้าหรือที่นอนนะคะวิธีป้องกันนะคะไม่ชาร์จโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเล็ปท็อปทิ้งไว้นะคะใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานแล้วก็ถอดปลั๊กเมื่อชาร์จเต็มแล้วค่ะ
0: นะครับ
1: นี่นะคะเป็นจุดเสี่ยง4จุดเสี่ยงในบ้านนะคะที่จะเสี่ยงเพลิงไหม้นะคะ
0: ฟังดูแล้วเป็นจุดเสี่ยงที่อยู่ใกล้ตัวมากๆเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนใช่ไหมโอกาสที่จะเกิดไฟไหม้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับเพื่อนก
1: ็
0: ด้วยความเป็นห่วงท่านผู้ฟังนะครับน้องติ๊กได้เรียนถึงจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดไฟไหม้ภายในบ้านนะครับประการแรกก็คือปลั๊กพ่วงนะครับกับสายไฟนะครับต้องตรวจเช็คอยู่ตลอดนะครับประการที่2ก็คือเรื่องของเครื่องปรับอากาศช่วงนี้หน้าร้อนต้องเปิดแอร์อยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่เปิดทั้งวันทั้งคืนนะครับทำให้มอเตอร์ต่างๆของแอร์เนี่ยร้อนนะครับก็จะเป็นจุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ก็ได้นะครับอีกประการหนึ่งก็คือเตาแก๊สนั่นเองนะครับเปิดแก๊สทิ้งเอาไว้ใช่ไหมครับลืมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่โทรศัพท์แบตเตอรี่ของแท็บเล็ตแล็ปท็อปอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นเราก็ชาร์จไว้ต้องดูความร้อนของเขาด้วยนะครับถ้าร้อนก็รีบถอดออกเสียหรือไม่ควรที่จะในระหว่างใช้ไปก็ชาร์จไปด้วยอย่างนี้ควรทำไหมครับ
1: อันตรายมากอัน
0: ตรายมากๆนะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความห่วงใยนะครับจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนะครับครับท่านผู้ฟังครับรายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนนะครับก็จะได้นำข่าวสารมาแจ้งเตือนท่านผู้ฟังในทุกวันอังคารระหว่างเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตและถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอซึ่งรายการของเรานะครับก็ได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งรายการของเราก็อำนวยการโดยผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตสำหรับวันนี้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่โทรเข้ามานะครับขอเพลงทั้งความคิดเห็นต่างๆที่โทรเข้ามานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็กลับกับพวกนี้ครั้งหนึ่งนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ตามรับฟังรายการปภ.พบประชาชนโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
2: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง
7: นางสาวนลินาเพิ่มจีพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิที่พึงได้รับกรอบวงเงินเพิ่มเติมดังกล่าวจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองฉุกเฉินเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาทซึ่งทั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการพิจารณาสิทธิกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะยึดตามหลักเกณฑ์การให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาฉบับปรับปรุงหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงผลการวินิจฉัยเช่นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อมาเสียชีวิตหน่วยงานรับผิดชอบจะต้องปรับปรุงข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ได้รับสิทธิการเยียวยาที่ถูกต้องกันดิการเช่าสายรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนำเข้าแรงงานศรีลังกาถูกกฎหมายรองรับความต้องการภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยตามที่กระทรวงแรงงานเสนอและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามในเอกสารทั้งสองฉบับโดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนหนังสือมอบอำนาจเต็มการจัดทำความตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ดยกำหนดให้ศรีลังกาเป็นประเทศนำร่องเพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดหาแรงงานทดแทนภายหลังสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลให้แรงงานกัมพูชาส่วนหนึ่งเดินทางกลับประเทศทั้งนี้การนำเข้าแรงงานจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามความต้องการจ้างงานที่แท้จริงรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนหลังคณะผู้แทนสหรัฐพบหารือกับผู้นำยูเครนเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนายวิตาลีคริสโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีกรุงเคียฟเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ขณะเดียวกันทางการรัสเซียอ้างว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเมืองซาลาตอฟทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนหลายแห่งได้รับความเสียหายเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังคณะผู้แทนสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
0: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
8: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
10: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
11: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไวย์และพบกันที่โกฟัน
12: ไม่

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการอันดามันเช็คอินดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต
1: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการอันดามันเช็คอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะวันนี้อยู่กันในวันอังคารที่8กันยายน2569ในช่วงเวลาดีๆค่ะอันดามันเช็คอินค่ะจะเจอคุณฟังคุณผู้ชมนะคะในช่วงของเวลา 14:10 นโดยประมาณจนถึง15:00 นค่ะทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้อยู่กันในต้นสัปดาห์คือวันอังคารนะคะหลากหลายเรื่องราวเลยค่ะที่จะนำมาเช็คอินให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบในช่วงบ่ายๆกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงทางแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอในรายการอันดามันเช็คอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กับดิฉันณภัณฑ์ปลายพันธ์ค่ะและอยู่กับพี่วรรณชริยาสิริชัยค่ะเรื่องราวที่จะนำมาเช็คอินวันนี้ค่ะมีทั้งในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงเรื่องราวที่น่าเช็คอินในระดับประเทศเลยทีเดียวค่ะการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World นะคะหรือว่าการประชุมธนาคารโลกนี่แหละค่ะที่จะมีขึ้นใกล้เข้ามาทุกทีแล้วแล้วก็สิ่งหนึ่งค่ะที่อยากจะเน้นย้ำในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และก็เป็นการพร้อมในการต้อนรับผู้มาเยือนทุกรูปแบบและจากทุกพื้นที่ทั่วทุกมุมโลกของโลกใบนี้ที่จะเดินทางมายังประเทศไทยค่ะนอกจากนี้ค่ะในช่วงท้ายของรายการนะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับทางท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะท่านสุประโชคละอองเพชรนะคะเป็นการบันทึกเทปสัมภาษณ์ค่ะพูดคุยในเรื่องของการขับเคลื่อนพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ตค่ะในทุกมิติโดยเฉพาะในส่วนของการนำสายเคเบิลหรือว่าสายไฟฟ้ารวมไปถึงเสาไฟฟ้านะคะลงดินนะคะเพื่อปรับภูมิทัศน์เมืองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับสากลและพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลกรวมไปถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในช่วงปีงบประมาณหน้าปี2570ค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นในช่วงท้ายของรายการวันนี้ไปพบพูดคุยกับทางท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตท่านสุประโชคละอองเพชรค่ะส่วนรายละเอียดเรื่องราวข่าวสารที่น่าจะอินนะคะในช่วงต่อไปจะเป็นเรื่องราวใดบ้างนั้นเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเช็คอินกับเรื่องราวที่น่าสนใจในอันดามันเช็คอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz กับดิฉันณภัณฑ์ปลายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตค่ะ

0: นถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
4: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
3: ้
4: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไว้และพบกันที่โกฟัน
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz
6: คุณผู้ฟังยังคงอยู่ในรายการอนามันเช็คอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะใครที่ติดตามผ่านสื่อออนไลน์อย่างเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอก็อีกหนึ่งช่องทางที่จะเจอเช็คอินเรื่องราวข่าวสารกันในช่วงบ่ายๆของวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะเวลา 14:10 นโดยประมาณไปจนถึง 15:00 นวันนี้อยู่กับดิฉันอภันพรายพันธ์และพี่วรรณชริยาศรีชัยค่ะเรื่องราวที่จะนำมาเช็คอินเรื่องแรกในวันนี้ค่ะเดือนกันยายนแล้วนะคะเดือนหน้าก็ตุลาคมค่ะงานใหญ่สำหรับประเทศของเราค่ะในช่วงของวันที่12-18ตุลาคมนี้ค่ะกับการประชุม IMF World Bank ค่ะหรือการประชุมประ

เป็นเจ้าภาพนะคะในการต้อนรับผู้มาเยือนค่ะแม้นว่าการจัดการประชุมในครั้งนี้จะจัดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตามนะคะแต่การเป็นเจ้าบ้านที่ดีนี่แหละค่ะการต้อนรับผู้มาเยือนไม่ว่าจะมาจากพื้นที่ไหนหรือว่าการจัดประชุมหลักจะอยู่ที่ไหนเม็ดเงินหรือว่าในส่วนของผลพลอยได้ก็อาจจะเป็นการท่องเที่ยวต่อยอดหลังจากการประชุมแล้วเสร็จค่ะและเชื่อว่าประเทศไทยพื้นที่การท่องเที่ยวนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครก็มีหลากหลายจังหวัดเลยทีเดียวที่เชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมการประชุมอาจจะต้องปักหมุดและเดินทางท่องเที่ยวหรือว่ามาเยือนในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากพื้นที่การประชุมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศค่ะให้เตรียมตัวเป็นเจ้าบ้านและก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนในช่วงของการจัดการประชุมในเดือนตุลาคมนี้ค่ะการจัดการประชุมจะมีอยู่ในช่วงของวันที่12ถึง18ตุลาคมก็จริงแต่เชื่อมั่นว่าอาจจะเดินทางมาก่อนหรืออาจจะกลับหลังจากการประชุมแล้วเสร็จเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าบ้านที่ดีการเป็นเจ้าภาพที่ดีเนี่ยถือได้ว่าเราสามารถดำเนินการได้ในทุกวันเลยทีเดียวค่ะคุณฟังกันในความสำคัญของการจัดการประชุมในครั้งนี้ค่ะถือได้ว่าเรากลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีค่ะหลังจากที่เคยจัดแล้วก็เกิดความสำเร็จมาแล้วในช่วงปี2534ค่ะผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะผู้ว่าการธนาคารกลางนักเศรษฐศาสตร์และภาคประชาสังคมจากกว่า190ประเทศทั่วโลกค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมค่ะเป็นการประเมินทิศทางเศรษฐกิจโลกการหารือนโยบายการเงินระหว่างประเทศและการรับมือกับความท้าทายทางการเงินในยุคดิจิทัลค่ะคุณฟังจะติดตามในเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมของโลกในปัจจุบันมีความผันผวนในหลายด้านเนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันคือว่ายุคดิจิทัลนี่แหละค่ะมีหลากหลายปัจจัยเสี่ยงที่เข้ามาเป็นตัวท้าทายในเรื่องของเศรษฐศาสตร์หรือว่าการเงินของโลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งสำคัญในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะและไฮไลท์สำคัญในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยค่ะจะมีการผลักดันกรอบนโยบายนะคะเพื่อที่จะเป็นเข็มทิศรับมือภัยการเงินดิจิทัลระดับโลและแนวคิดในส่วนของต่างๆในการเข้ามามีส่วนร่วมพี่น้องประชาชนซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของโลกได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ล่ะค่ะในการที่ช่วงชิงจังหวะในการได้เปรียบในการเป็นเจ้าภาพแล้วนะคะสิ่งนึงก็คือทิศทางเศรษฐกิจก็คือในส่วนของการเสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวการเป็นเมืองเศรษฐกิจการเป็นเมืองอุตสาหกรรมด้านต่างๆนี่แหละค่ะเพื่อที่จะให้หลายประเทศทั่วโลกนั้นยอมรับในพื้นที่ของประเทศไทยยอมรับในอุตสาหกรรมการลงทุนของประเทศไทยไม่เพียงเฉพาะการท่องเที่ยวที่ตอนนี้เรายอมรับราคาว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอยู่ในระดับสากลแต่จะเกิดความยั่งยืนมากน้อยแค่ไหนนั่นก็คือในส่วนหนึ่งของความร่วมมือของพี่น้องประชาชนด้วยเพราะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีการเป็นเจ้าภาพที่ดีเป็นการสร้างความประทับใจค่ะการมาประชุมของผู้มาเยือนอาจจะเป็นช่วงบางคนอาจจะมาอยู่ในช่วงของการประชุมเพียงอย่างเดียวบางคนก็จะมาก่อนกลับหลังหรือการมาแล้วประทับใจในการประชุมครั้งนี้หมุดหมายครั้งต่อไปที่จะมาพักผ่อนก็อาจจะเลือกประเทศไทยแล้วก็นำเงินเข้ามาใช้จ่ายในพื้นที่ของประเทศไทยรวมด้วยก็ได้นั่นคือผลประโยชน์ที่เราจะได้รับในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมในครั้งนี้ค่ะอย่าลืมค่ะการประชุมนั้นจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิติ์นะคะในช่วงของวันที่12ถึง18ตุลาคมแต่ผลพลอยได้เชื่อมั่นว่าไม่เพียงแค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนตื่นตัวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนอย่าลืมนะคะว่าคนไทยคือไทยเป็นรอยยิ้มเป็นเมืองแห่งความมีรอยยิ้มความสดใสนะคะตอนนี้เอกลักษณ์อัตลักษณ์ของประเทศไทยที่ประกาศอยู่ทั่วทุกมุมโลกนั้นก็มีความเขาเรียกว่าอะไรนะเขามีจุดเด่นหลายคนเนาะหลายอย่างเลยทีเดียวที่ตอนนี้ประกาศว่าคนไทยนั้นอยู่ในระดับนานาชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์วัย16ปีของชาวภูเก็ตนะคะที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกแล้วก็เป็นตำนานสาวน้อยมหัศจรรย์ในวัย16ปีกับความสามารถด้านดนตรีล็อกนี่แหละค่ะกับ
เวทีอเมริกาก็อตส์ทาเลนต์นะคะน้องเนเน่นั่นเองหรือจะเป็นศิลปินระดับโลกอย่างลิซ่าด้วยเหมือนกันแล้วก็เชื่อมั่นในส่วนของความเป็นไทยนี่แหละค่ะที่มีการสอดแทรกเข้าไปหนึ่งในนั้นค่ะทาง IMF ในการประชุมครั้งนี้ก็มีการสอดแทรกในเรื่องของอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านรูปแบบอาหารผ่านรูปแบบเครื่องแต่งกายนะคะแล้วว่าอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดที่จะไปจัดศูนย์รวมกันนะคะที่จัดการประชุมเพื่อเป็นจัดนิทรรศการ

0: แล้วก็ให้ผู้เข้ามาประชุมนั้นได้สัมผัสความเป็นไทยในหลากหลายรูปแบบค่ะหนึ่งในความเป็นเจ้าบ้านที่ดีหรือว่าเป็นเจ้าภาพที่ดีเนี่ยนะคะก็คือการแสดงออกถึงความมีน้ำใจแบบไทยค่ะสร้างความอบอุ่นและความจริงใจนะคะและสิ่งสำคัญที่สุดเลยค่ะนั่นก็คือการสื่อสารที่ชัดเจนค่ะเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือแล้วก็การใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกค่ะแล้วก็รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่มั่นใจให้กับผู้มาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้เป็นการรวมพลังค่ะที่จะสร้างให้ประเทศไทยนั้นถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นในส่วนของภูมิภาคแต่ละพื้นที่นะคะที่จะไปศูนย์รวมในพื้นที่ของการจัดการประชุมด้วยเพราะทั้งหมดนี้จะร่วมกันเป็นกุญแจสำคัญที่จะให้คนไทยร่วมต้อนรับผู้เข้ามาประชุมในครั้งนี้อย่างภาคภูมิใจค่ะแล้วก็เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลกในการประชุม IMF World Bank ในปี2569หรือปี2026ในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะยังไงก็ขอย้ำนะคะว่าอยากจะเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศค่ะไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนภูมิภาคใดจังหวัดใดร่วมกันเป็นเจ้าภาพและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกในระหว่างที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยการจัดการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะและอย่างที่กล่าวไปช่วงก่อนหน้านี้นะคะว่ามีการหยิบยกเมนูอาหารนะคะเพื่อที่จะสร้างความประทับใจในการประชุมระดับเวทีโลกครั้งนี้ด้วยถือเป็นหนึ่งเสน่ห์ของคนไทยค่ะเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของอาหารการกินอาหารไทยที่มีการผสมผสานวัตถุดิบจากท้องถิ่นแล้วก็นำภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่รวมไปถึงเข้ามาผสานกับความคิดสร้างสรรค์ของเชฟไทยค่ะและก็จะกลายเป็นเมนูที่มีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์และมีเรื่องราวในทุกจานที่พร้อมจะเสิร์ฟต้อนรับตัวแทนจากทั่วโลกในการประชุมครั้งนี้ด้วยถือได้ว่าจะเป็นการสร้างความประทับใจโดยการนำอาหารเป็นทูตวัฒนธรรมของไทยให้กับผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลกในการประชุมผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ระหว่างที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะมีการคัดสรรวัตถุดิบนะคะจากทั่วทุกมุมของประเทศไทยที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์และก็เป็นวัตถุดิบคุณภาพค่ะมาปรุงอย่างพิถีพิถันรวมไปถึงการจัดวางอย่างงดงามเพื่อจัดสร้างเอกลักษณ์ให้กับอาหารของประเทศไทยในการต้อนรับผู้มาเยือนในการประชุมครั้งนี้ค่ะและหนึ่งในนั้นค่ะจะเป็นองค์ประกอบที่จะสะท้อนถึงความใส่ใจและนำอัตลักษณ์ไทยนี่แหละค่ะเข้ามาเป็นทูตวัฒนธรรมที่บอกว่าเป็นทูตวัฒนธรรมในการเชื่อมโยงให้เกิดความประทับใจและสร้างภาพลักษณ์ของเมืองที่มีเสน่ห์อย่างประเทศไทยให้เกิดความประทับใจกับผู้มาเยือนที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ทุกคนด้วยค่ะมีหนึ่งในนั้นค่ะมีการจัดข้าวยำหัวใจไทยที่พร้อมถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินและวิถีเกษตรกรรมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยในฐานะปู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคอาเซียนนั่นเองค่ะเพราะว่าอาหารไทยไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยแต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ผ่าเรื่องราววัฒนธรรมและความเป็นไทยไปสู่สายตาของชาวโลกอย่าลืมนะคะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้มาเยือนในการประชุมครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการประชุมระดับสากลเลยทีเดียวค่ะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาเช็คอินในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตกันค่ะ
1: ส่วนหนึ่งวันนี้ที่เราทำเมนูในการสำหรับงานแถลงข่าววันนี้เนี่ยคือเราต้องการที่จะแนะนำวัตถุดิบความเป็นไทยด้วยก็แนะนำเห็นความหลากหลายแต่ถามว่าเมนูที่เรามีใช้ไหมเรามีเกินครึ่งในนี้มีถูกนำไปรังสรรค์อยู่ในช่วงของงานประชุม AM 2026อยู่ครับแต่ว่าเมนูหลักๆเนี่ยจะมาในส่วนของ raw material มากกว่าเหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าข้อกำหนดของการจัดประชุมเนี่ย annual meeting เนี่ยเขาจะมีในเรื่องของความรวดเร็วความกระชับแล้วก็การเสิร์ฟกับแขกผู้มาร่วมงานที่เป็น international ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตเนี่ยมาจากภาคใต้เราก็มีการนำมาใช้ในส่วนของเป็น raw material ช็อกโกแลตที่นำมาใช้ในอาหารเช่นกันจริงๆความท้าทายต้องบอกว่าไม่ได้หนักใจมากนะฮะเพราะว่าเราเองก็ทำอาหารค่อนข้างที่จะซื่อตรงกับลูกค้าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเนี่ยพอเราเป็นการเสิร์ฟโดยที่เราไม่ได้รู้ข้อมูลของลูกค้าในงานนั้น 100% เนี่ยข้อระมัดระวังแน่นอนครับว่าallergic เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องดูไม่ว่าจะเรื่องการใช้น้ำปลาเรื่องของความเผ็ดเราจะต้องมีการทอนรสชาติลงเล็กน้อยจริงๆมันมีหลายเมนูครับแล้วก็มันเป็นวัตถุดิบที่เรามาแทรกมากกว่ามันจะมีหนึ่งในเมนูคือเราใช้เป็นปลานิลเรานำปลานิลที่เป็นปลาไทยเนี่ยครับจากเขตชุมชนเนี่ยเรานำมา dry age เสร็จปั๊บเรานำมาย่างแล้วก็ย่างคู่กับซอสมิโซะ ที่เป็นมิโซะปรุงแต่งที่ถูกผลิตอยู่ในเขาใหญ่ด้วยเช่นกันตอนเตรียมเมนูเนี่ยจริงๆไม่นานผมคิดว่าเราใช้เวลากันไม่ถึงเดือนครับในการเตรียมงานแต่ว่ากว่าที่มันจะออกมาสร้างความพร้อมเนี่ยก็มีเวลาการเตรียมตัวอยู่เป็นปีเหมือนกันทีมครัวเราภายในแผนกด้วยเรามีอยู่ประมาณ80ชีวิตครับรวมแผนกสตูดิโอก็ประมาณ100ชีวิตครับผมถ้าได้เห็นอาหารไร่ดองรับประทานเนี่ยผมว่าจะเข้าใจถึงความเป็นไทยแล้วก็ความที่เราตั้งใจในการปรุงแต่งอาหารมากกว่าแต่แน่นอนว่าในตัวเมนูเนี่ยเราจะพยายามสอดแทรกข้อมูลเราจะมีตัว QR code เพื่อที่จะสแกนแล้วก็ให้เห็นถึงข้อมูลว่าเฮ้ยวัตถุดิบเหล่านี้เรามาจากไหนนะเป็นการใช้ยังไง1คำที่คุณทานเนี่ยมันออกไปสังคมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเป็นโฮสต์ที่ดีในการต้อนรับแขกจากต่างประเทศในสู่เมืองไทยเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็สามารถช่วยเหลือต้อนรับแขกต่างชาติที่ดีได้เช่นกันครับ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ
0: ์ค่ะคุณฟังยังคงอยู่ในรายการอันดามันชิอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะยังคงอยู่กับดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์ค่ะในช่วงนี้มาเช็คอินเรื่องราวในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งจังหวัดภูเก็ตยังคงเดินหน้าจัดระเบียบสังคมจัดระเบียบพื้นที่เกี่ยวกับธุรกิจกัญชาค่ะพร้อมกับรับฟังเสียงผู้ประกอบการและเดินหน้ากวาดล้างร้านกัญชาที่ไม่ได้รับใบอนุญาตหรือฝ่าฝืนคำสั่งใหม่เพิกถอนอนุญาตนั่นเองค่ะล่าสุดค่ะผู้ฟังค่ะในส่วนนี้ค่ะทางด้านนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาการที่ปรึกษาความมั่นคงปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบร้านกัญชาบริเวณพื้นที่ของอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบในส่วนของร้านที่ลักลอบจำหน่ายกัญชาด้วยลงไปถึงร้านที่ไม่มีอนุญาตหรือฝ่าฝืนใบเพิกถอนนั่นเองค่ะซึ่งก็สามารถที่จะตรวจแล้วก็จับกลุ่มนะคะร้านที่ไม่มีอนุญาตได้1ร้านในการเปิดให้บริการโดยผิดกฎหมายนั่นเองค่ะและการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะเป็นการตรวจสอบนะคะเน้นย้ำควบคุมร้านที่มีอนุญาตจำหน่ายกัญชาให้ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดค่ะซึ่งการดำเนินการจัดระเบียบสังคมโดยเฉพาะการดูแลความเรียบร้อยของร้านกัญชาในทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะถือเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมรับฟังเสียงของผู้ประกอบการในการสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญค่ะซึ่งการดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการนะคะเดินหน้าอย่างจริงจังและต่อเนื่องเชื่อว่าใครที่ติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนั้นก็จะติดตามรับทราบข่าวสารในการลงพื้นที่ไปควบคุมนะคะอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวเพื่อที่จะให้ทุกร้านทุกสถานประกอบการดำเนินการตามมาตรฐานเดียวกันค่ะโดยการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะในการจัดระเบียบสังคมนะคะซึ่งได้มอบหมายนโยบายให้กับผู้ว่าราชการทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วค่ะรวมไปถึงการบูรณาการร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรในพื้นที่นั่นก็คือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตค่ะในการร่วมกันขับเคลื่อนการทำงาน9ประเด็นสำคัญนะคะซึ่งการดำเนินการครั้งนี้นั้นก็อยู่ในประเด็นของยาเสพติดและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะขณะเดียวกันเองก็เป็นการเดินหน้าสานต่อในส่วนของนโยบายของกระทรวงมหาดไทยค่ะโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยในการสั่งการให้ดำเนินการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตอย่างเด็ดขาดค่ะเพื่อกวาดล้างมาเฟียผู้มีอิทธิพลลงไปถึงปัญหาการทุจริตแล้วก็มุ่งเน้นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวปลอดภัยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกมิติเลยทีเดียวค่ะโดยจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ชุดปฏิบัติการในการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตหรื สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตนะคะฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตนะคะทหารในส่วนของกอรมน.เองด้วยก็จะบูรณาการเดินหน้าจัดระเบียบสังคมไปอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบรวมไปถึงควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวและก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาเยือนในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตทุกช่วงเวลาด้วยค่ะนอกจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานประกอบการธุรกิจกัญชาแล้วนะคะก็ยังไปเดินหน้าจัดระเบียบสถานบริการทุกประเภทในพื้นที่เพื่อที่จะให้ได้รับมาตรฐานเดียวกันค่ะล่าสุดเองทางด้านร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชันสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็นำกำลังนี่แหละค่ะลงไปตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ของซอยบางลาป่าตองค่ะรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตนะคะว่ามีการลักลอบจำหน่ายและให้บริการบาลากูแก่ลูกค้าโดยผิดกฎหมายค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะในการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนั้นนะคะก็สามารถจับกลุ่มผู้แสดงตนเป็นผู้ดูแลและผู้ให้บริการบารากูจำนวน2รายด้วยกันค่ะแล้วก็ตรวจยึดของกลางอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่เพื่อดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายค่ะจะเห็นได้ถึงการเดินหน้าการจัดระเบียบสังคมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร้านกัญชาหรือสถานประกอบการแล้วก็งานป้องกันปราบปรามยาเสพติดนะคะแล้วก็งานดูแลความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนถือได้ว่ามีการเดินหน้าอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวในทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตครอบคลุมทั้ง3อำเภอครอบคลุมทุกพื้นที่ตำบล นะคะแล้วก็การได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตหรือในส่วนของสถานีตำรวจภูธรทุกพื้นที่ก็จะลงพื้นที่ไปดูแลความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะรวมไปถึงก็ให้ความสำคัญกับสถานประกอบการผู้ประกอบการนะคะต้องดำเนินการตามมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดด้วยค่ะและเป้าหมายสำคัญในการจัดระเบียบสังคมคือกฎหมายต้องเท่าเทียมเศรษฐกิจต้องเดินหน้าและการท่องเที่ยวต้องได้รับความเชื่อมั่นจังหวัดภูเก็ตจะบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังควบคู่กับการรักษาภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติค่ะเรื่องราวที่น่าเช็คอินในส่วนของจังหวัดภูเก็ตในช่วงของอันดามันเช็คอินทางโสทภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ในวันนี้นะคะซึ่งในช่วงท้ายค่ะจะขอทิ้งท้ายนะคะก่อนที่จะลากันไปค่ะในช่วงท้ายของรายการไปติดตามบทสัมภาษณ์นะคะการพูดคุยกับทางท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตท่านสุภโชคละอองเพชรค่ะในการเดินหน้าพัฒนาเมืองภูเก็ตอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมทุกมิติในช่วงปี2569แล้วก็สานต่อไปยังในปี2570ก็คือปีงบประมาณนะคะคุณผู้ฟังคะก็เดินหน้าไปหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวจะมีเรื่องราวใดน่าสนใจเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะแล้วก็ต้องขออนุญาตลาคุณฟังคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมค่ะกลับมาพบกับรายการอนุมันชิอินได้ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 14:10 น.โดยประมาณถึง 15:00 น.ค่ะวันนี้ดิฉันแนวผ่านภัยผ่านและพี่วรรณชลยาศรีชัยต้องขออนุญาตลาคุณฟังไว้เพียงเท่านี้นะคะกลับไปติดตามในช่วงของบทสัมภาษณ์กับท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตแล้วก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz
1: สวัสดีค่ะคุณฟังผู้ชมค่ะวันนี้รายการทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และทางเพจ Facebook สวทภูเก็ต Radio ค่ะรวมไปถึงแพลตฟอร์มต่างๆนะคะที่ตอนนี้ทางสวทภูเก็ตได้เผยแพร่ออนไลน์ให้คุณผู้ฟังผู้ชมได้ติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารในพื้นที่และเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันค่ะวันนี้ดิฉันณภัณฑ์ภายพันธ์ค่ะได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตท่านสุประโชคละอองเพชรมาพูดคุยถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในช่วงปีงบประมาณ2569ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสวัสดีค่ะท่านนายกคะ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้แนะนำตัวปิดท้ายปีงบประมาณ2569นิดนึงค่ะ
2: ครับก็ในปี2559นะครับในส่วนของการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองครับเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นในส่วนของเรื่องการนำสายไฟฟ้าสายเคเบิลลงใต้ดินนะครับซึ่งตอนนี้เริ่มมีการปรับภูมิทัศน์แล้วก็คืนสภาพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ที่ได้มีการทำโครงการนะครับตอนนี้ความสวยงามเริ่มเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็คิดว่าทั้ง3เส้นถนนไม่ว่าถนนเทพสตรีถนนภูเก็ตถนนดีบุกนะครับจะเรียบร้อยก่อนช่วงเทศกาลถือศีลกินผักนี้แน่นอนครับ
1: ใครที่ติดตามอยู่นะคะเราจะพูดในเรื่องของการนำสายไฟฟ้าลงดินหรือว่าปรับภูมิทัศน์นะคะถนนสายหลักก่อนสายหลักที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนะคะตั้งแต่ช่วงปลายปีงบประมาณ2568เริ่มต้นปีงบประมาณ2569ปีงบประมาณ2569ตลอดระยะเวลา12เดือนที่ผ่านมา3เส้น3สายที่ทางท่านนายกกล่าวเมื่อสักครู่นี้ล่ะค่ะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยจะเห็นว่าวันนี้เราพามาอยู่กันที่สูงเลยท่านนายกอยู่บริเวณสะพานลอยนะคะหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตก็จะเห็นทั้ง2ฝั่งฝั่งด้านหน้าของเราเนี่ยก็คือเป็นขาเข้าเป็นขาเข้าขาออก
2: ของถนนเทพสตรี
1: ถนนเทพสตรีเชื่อมโยงไปยังออกเกาะแหละพูดง่ายๆนะคะก็โอ้โหสวยงามด้านหลังของเราค่ะก็จะเข้าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่ตอนนี้บอกเลยว่าภูมิทัศน์สวยงามแนวโน้มต่อไปค่ะในช่วงปี2570
2: ครับก็ในส่วนของปี2570นะครับเราเองก็มองว่าในส่วนของการปรับภูมิทัศน์แล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยตอนนี้ก็ดำเนินการในส่วนของโครงการเรื่อง CCTV นะครับในพื้นที่ของเทศบาลนครภูเก็ตนะครับรวมถึงที่เรายืนอยู่นี่ก็คือการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยนะครับรวมถึงแสงสว่างนะครับต่างๆแล้วก็มีโครงการที่เราดำเนินการเปลี่ยนโคมไฟนะครับแล้วก็ดำเนินการติดตั้งเพิ่มนะครับเพื่อลดจุดอับแล้วก็จุดมืดนะครับในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตนะครับเกือบ10เส้นถนนด้วยกันนะครับก็จะทำให้ความปลอดภัยแล้วก็แสงสว่างในยามค่ำคืนนะครับมีความสว่างที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้การขับขี่ทัศนวิสัยในการมองนะครับในช่วงค่ำคืนหรือแม้แต่ทั้งความปลอดภัยนี้เกิดความปลอดภัยให้กับผู้ที่สัญจรไปมาด้วยครับ
1: ค่ะใครที่ผ่านจุดนี้จะเห็นว่าบริเวณ4แยกนะคะในช่วงกลางคืนก็อาจจะมืดนิดนึงนะคะในส่วนของการพัฒนาสะพานลอยจุดอับจุดเสี่ยงก็ถือเป็นสำคัญแต่ว่าโชคดีตรงที่เราจะเห็นได้ว่าในเขตเทศบาลนครภูเก็ตสะพานลอยเราจะเป็นสะพานลอยเปิดโล่งแต่พอช่วงกลางคืนก็อาจจะเรื่องของไฟส่องสว่างที่จะต้องเพียงพอเพราะความปลอดภัยด้านอาชญากรรมแล้วแต่ความปลอดภัยในการใช้เส้นทางด้วยนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนโหแต่เท่าที่ท่านนายกบอกแล้วค่ะว่ามีการปรับภูมิทัศน์แล้วเอาไฟฟ้าลงดินแล้วแล้วก็มาปรับความแสงสว่างอีกจุดนี้มุมมองตรงจุดนี้อะค่ะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตการใช้ชีวิต24ชั่วโมงเลย
2: ใช่ครับ
1: มองในเรื่องของการพัฒนาจุดนี้แล้วเราต้องเริ่มต้นที่เห็นได้ชัดเจนอย่างนี้แล้วพี่น้องประชาชนเคยตอบรับกับเรายังไงบ้าง
2: ก็ส่วนใหญ่เวลาเรานำเสนอในส่วนของโครงการต่างๆเนี่ยเราจะมีฟีดแบ็กกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนนะครับหรือผู้ที่สัญจรไปมาเวลาเราทำประชาคมแผลหรืออะไรต่างๆก็ดีก็จะมีฟีดแบ็กในส่วนของการเพิ่มเติมแสงสว่างนะครับส่วนใหญ่ก็จะ1ขอความสว่างในซอยในถนนหลักนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้มีโครงการในส่วนของการปรับปรุงนะครับเพื่อไปตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนที่เจอปัญหานะครับซึ่งไม่ว่าโครงการไหนก็ตามนะครับคือโครงการมีหลายโครงการมากในเขตเทศบาลนครภูเก็ตแต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดเราเองก็จะพยายามคัดเลือกสิ่งที่จำเป็นก่อนนะครับและก็สามารถแก้ไขให้พี่น้องประชาชนได้ก่อนนะครับลดปัญหาความเดือดร้อนได้ก่อนเนี่ยเข้ามาดำเนินการก่อนส่วนบางโครงการที่ดูแล้วเราตั้งใจจะทำนะครับแต่เห็นว่า ยัง
1: ความจำเป
2: ็นเร่งด่วนเนี่ยยังน้อยอยู่เราก็อาจจะต้องขยายเวลาออกไปนะครับแต่ในส่วนนี้ก็คือ1ก็คือเป็นโจทย์ของทางผู้บริหารด้วยว่าเราจะต้องแก้ปัญหาเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นระดับแรกก่อนนะครับในส่วนของการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าแสงสว่างนะครับน้ำประปาต้องไหลนะครับตอนนี้ก็มีโครงการต่างๆที่จะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริการให้กับพี่น้องประชาชนได้ให้เต็มตลอด24ชั่วโมงครับผม
1: ฟังท่านนายกกล่าวเมื่อสักครู่ค่ะว่าสิ่งที่มีการพัฒนาเมืองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนั่นคือความต้องการของพี่น้องประชาชนที่เราลงไปทำประชาคมกันก่อนแล้วเรามาเรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วนเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชน 100%
2: ครับ
1: ตอนนี้ท่านบอกแล้วว่าการนำไฟฟ้าเสาไฟฟ้าลงดินหลายท่านสายไฟฟ้าลงดินเสาไฟฟ้าลงดินทั้งหมดหลายท่านแรกๆอาจจะมองความจำเป็นที่มันไม่ต้องเร่งด่วนแต่พอณปัจจุบันนี่แหละค่ะความจำพอสำเร็จมาโอ้โหมันคือสิ่งแรกที่ควรจะทำเพราะนั่นคือภาพลักษณ์การต้อนรับพี่น้องประชาชนที่มาเยือนภูเก็ต
2: ใช่ครับ
1: ทำแล้วมันตอบโจทย์ไปอีกหลายๆด้านนี่คือเอาเสาไฟฟ้าเอาสายไฟฟ้าลงดินแล้วเรามาพัฒนาในเรื่องของแสงสว่างความปลอดภัยในเรื่องของกล้อง CCTV ก็จะเห็นชัดขึ้น
2: ครับ
1: แล้วก็ความสำเร็จของการตั้งศูนย์กำมันของ CCTV ก็ตอบโจทย์เหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ตอนนี้กำลังจะครอบคลุมไปทุกชุมชนแล้วด้วย
2: ครับ
1: มีการพัฒนาต่อยอดเพิ่มในปี2570แล้วก็จะเกิดเห็นเป็นรูปประธานเพราะว่าเชื่อมโยงกับโครงการภูเก็ตอายของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตด้วยเพราะว่าหลายครั้งค่ะเวลาทางกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดไปพูดในเรื่องของกล้องอัจฉริยะก็จะเชื่อมโยงกับท้องถิ่นและจะเห็นภาพมากที่สุดก็คือในส่วนของเทศบาลนครภูเก็ต
2: ครับ
1: เพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองที
2: ่
1: ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง
2: ถูกต้องครับ
1: จากความปลอดภัยจากความสะดวกสบายจากภาพลักษณ์ที่สวยงามเชื่อมต่อไปในเรื่องของน้ำประปาเพื่อสักครู่นี้บอกว่าน้ำประปาต้องไหลแต่อีกหนึ่งน้ำประปาค่ะนอกเหนือจากการไหลเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ใช้บริการน้ำประปาดื่มได้ในปี2569เราเปิดจุดให้บริการก็คือหน้ากองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต
2: ณปัจจุบันก็ยัง
1: เปิดให้บริการอยู
2: ่ก็มีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการอยู่เป็นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆในส่วนของเรื่องค่าน้ำ
1: นะ
2: ครับผม
1: จะต้องต่อยอดละค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราคุยกันแล้วว่าในเรื่องของน้ำประปาดื่มได้เนี่ยเราจะพัฒนาต่อยอดในเรื่องของระบบส่งน้ำด้วย
2: ครับ
1: พูดกันในช่วงกลางๆปี2569ไปเป็นยังไงบ้างตอนนี
2: ้ก็ในส่วนของระบบส่งน้ำนี่ตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมในส่วนของการวางแผนนะครับในส่วนของการดำเนินการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบเรื่องรายละเอียดต่างๆอันดับแรกที่เราจะต้องปรับปรุงก็คือในส่วนของโรงผลิตนะครับคือโรงผลิตเนี่ยเราต้องปรับปรุงให้ได้คุณภาพก่อนเราถึงจะขยายเส้นทางการส่งน้ำนะครับต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือน้ำดิบแล้วก็โรงผลิตนะครับในส่วนของการดำเนินการนะครับซึ่งปีหน้าเนี่ยก็อยากจะแจ้งกับพี่น้องประชาชนว่าการคาดการณ์นะครับคิดว่าน่าจะเจอประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำดิบนะครับในส่วนของการนำมาผลิตประปาเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับขอเชิญชวนให้มาช่วยกันประหยัดน้ำกันตั้งแต่วันนี้เลยใช้น้ำอย่างประหยัดใช้น้ำอย่างจำเป็นนะครับเพราะว่าในปรากฏการณ์ของเอลนีโญเนี่ยเราเองก็เจอปัญหาเรื่องฝนตกที่ห่างกันออกไปแล้วก็ทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติตรงบริเวณเขื่อนบางว่านณปัจจุบันนี้นะครับยังมีน้ำกักเก็บนะครับภายในเขื่อนอ่างอยู่แค่ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองซึ่งก็ยังไม่ได้เต็มร้อยนะครับเพราะจริงๆตามการคาดการณ์นะครับปกติเนี่ยจะประมาณช่วงกันยาตุลาจะต้องเต็ม 100% แล้วครับผม
1: นี่แหละค่ะสิ่งที่ห่วงใยกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ขอความร่วมมือเป็นประจำไม่เฉพาะแค่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะหรือว่าเทศบาลนครภูเก็ตอยากจะขอความร่วมมือไปยังบนโลกใบนี้แหละในเรื่องของการประหยัดน้ำแล้วก็ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพราะว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมันก็เกิดจากน้ำมือมนุษย์ในการส่งต่อมาในปัจจุบันนะคะยังไงก็แล้วแต่ค่ะปีนี้เราจะไม่เจอน้ำแล้งแต่ปีต่อไปเนี่ยมันทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่อย่างที่ท่านนายกกล่าวแล้วค่ะว่าจริงๆกันยาเนี่ยปริมาณน้ำแหล่งน้ำดิบของเราจะเต็ม 100% ทั้ง3อ่างเก็บน้ำแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะทางเทศบาลนครภูเก็ตก็มีการวางแผนสำรองเอาไว้แต่เพื่อความไม่ประมาทในการที่จะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีจริงๆก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่านอกเหนือจากการดูแลในเรื่องของน้ำประปาแล้วค่ะน้ำประปาต้องไหลน้ำประปาต้องดื่มได้สิ่งสำคัญค่ะที่ทางเทศบาลนครภูเก็ตเข้าไปดูแลต่อเนื่องตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูฝนหรือช่วงฤดูแล้งในเรื่องของการป้องกันอุทกภัยแล้วก็น้ำท่วมในพื้นที
2: ่ครับก็ในส่วนของการป้องกันอุทกภัยนะครับไม่ว่าเราจะดำเนินการโครงการหลายๆโครงการด้วยกันนะครับเราก็จะแก้ปัญหาไปแต่ละปลอกด้วยพื้นที่เองด้วยโครงการเองด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับเพื่อที่ จะเม็ดเงินงบประมาณทุกสตางค์เนี่ยในการแก้ปัญหาเนี่ยผมเองก็อยากจะทำโครงการนะครับให้เห็นผลสัมฤทธิ์ที่คุ้มค่านะครับไม่ใช่พอเราลงโครงการไปแล้วแต่ก็ยังแก้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเป็นเน้นย้ำและให้ความสำคัญในส่วนของการดูเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับก็อาจจะช้าไปบ้างหรืออาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะครับแต่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดให้มากที่สุดนะครับอย่างตอนนี้เราเองก็พยายามแก้ไขปัญหาบริเวณแยกท่าแคงซึ่งเป็นท็อปคอขวดตอนนี้ก็พยายามดำเนินการโครงการนะครับฝังท่อเบี่ยงน้ำออกมานะครับเพื่อให้ไปอีกจุดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการช่วยแชร์น้ำบริเวณคอขวดเนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องน้ำท่วมบริเวณสามแยกขากดีเดตได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ 100% ก็จะมีการแก้ไขปัญหาส่วนการเตรียมความพร้อมในส่วนของเรื่องการดำเนินการเนี่ยเราก็เอาแผนต่างๆมาดูว่าเราเคยไปดูดลอกนะครับท่อระบายน้ำต่างๆจุดไหนเมื่อกี่ปีที่แล้วบางเส้นประมาณ2ปีที่แล้วอันนี้อาจจะต้องปีหน้าอาจจะต้องกลับไปเน้นย้ำอีกรอบนึงนะครับเพราะจะเห็นว่าพอเราดูดแล้วน้ำไม่ท่วมแต่หายไป2ปีน้ำเริ่มแสดงว่าตอนนี้น่าจะใกล้เต็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการแผนที่หมุนวนกันไปหมุนเวียนกันไปในส่วนของการดูแลก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเส้นน้ำคูคลองต่างๆหรือรางระบายน้ำคูระบายน้ำของเราก็ดีก็ช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับตอนนี้ที่เราเจอปัญหาก็คือเรื่องขยะแล้วก็เศษต้นไม้กิ่งไม้ที่มาขวางทางน้ำอยู่นะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนร่วมกันนะครับช่วยกันเพื่อบ้านเมืองของเรานะครับผม
1: อย่างที่ท่านนายกกล่าวแล้วค่ะว่าเราขุดลอกไปแล้วแต่พอทิ้งไปสักระยะนะคะก็เกิดการทับถมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอยากจะฝากถึงแนวคิดของพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตค่ะการที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำลำคลองอย่าคิดว่าแค่นิดหน่อยแต่ท่านเพียง1 2 3 4มันก็สะสมเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเองมีการวางกำลังไว้ตลอด24ชั่วโมงในการที่จะขุดลอกไว้ก็ตามแต่มันไม่ทันค่ะมันไม่สามารถทัดทานการกระทำของอีกหลายๆคนได้เพราะฉะนั้นในทุกอย่างค่ะเราฝากขอความร่วมมือไม่เพียงแค่ทางท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะไม่ว่าจะไปวงเสวนาหรือว่าวงเวทีไหนก็แล้วแต่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะร่วมกันช่วยกันเพื่อพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็คุณภาพชีวิตไม่ได้ไปไหนก็เกิดกับพี่น้องประชาชน
2: ใช่ครับ
1: เราเรื่องในเรื่องของสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าลงดินแล้วในเรื่องของน้ำประปาแล้วในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจราจรในเรื่องของกล้อง CCTV แสงสว่างแล้วในเรื่องของอุทกภัยการน้ำท่วมทุกอย่างเหล่านี้เกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนที่ต้องให้ความร่วมมือกับเราด้วยและทางเทศบาลนครภูเก็ตก็ยังคงเดินหน้าทำประชาคมความต้องการการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเปิดเวทีที่ไหนอยากให้พี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่มาสะท้อนให้เรา
2: ใช่ครับ
1: มาสะท้อนให้เราเพราะว่าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของเทศบาลไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างแล้วไม่สามารถสะท้อนความเป็นจริงสำหรับผู้ที่ถูกได้รับผลกระทบได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้ามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโดยการเริ่มเข้าที่ประชาคมก่อน
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็คิดกัน
2: ก็อาจจะหลายๆท่านอาจจะแสดงความคิดเห็นนะครับแต่ก็มีบางท่านก็อาจจะสมหวังมีบางท่านก็อาจจะไม่สมหวังในโครงการที่ตัวเองเสนอแต่ถึงกระนั้นผมเองก็ไม่ได้ที่ว่าจะไม่ดำเนินการนะครับแต่ว่าจะจัดลำดับความสำคัญนะครับในส่วนของการดำเนินการนะครับก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับเรื่องเองเราเองเทศบาลนครภูเก็ตเองผู้บริหารเองก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับคอยเสนอแนะนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อที่จะไปประกอบในส่วนของการแก้ไขปัญหานะครับเพราะด้วยจำนวนกำลังคนหรือคนทำงานเนี่ยไม่เพียงพอแน่นอนว่าอย่างนั้นสิ่งที่จะช่วยเป็นหูตาสับปะรดแล้วก็ช่วยแนะนำให้กับทางเทศบาลก็คือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับพบเห็นจุดตรงไหนเกิดปัญหาตรงไหนอย่างไรจะต้องให้ไปแก้ยังไงก็แจ้งมาได้นะครับก็ยินดีที่จะเข้าไปดำเนินการให้ครับผม
1: นี่แหละค่ะจุดเริ่มต้นของการให้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะสานต่อในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนนะคะทางเทศบาลนครภูเก็ตไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็เสียงของท่านคือ1เสียงที่จะร่วมกันพัฒนาแต่เรามาจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนวงเล็บไว้เลยนะคะแล้วขีดเส้นใต้ไว้ 2-3 เส้นเลยว่าต้องเรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วนเพราะว่าบางครั้งบางทีความสำคัญเหล่านั้นเราจัดไปแล้วอยู่ในระบบแล้วแต่มีความเร่งด่วนเฉพาะกิจเข้ามาแทรกก็จะต้องนับถอยลงมาอีกนิดนึงแต่ก็ยังอยู่ในแผนที่จะพัฒนาต่อไปในส่วนนี้ค่ะนอกเหนือจากด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เราพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วด้านสาธารณสุขใครที่ติดตามเทปที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านรองประสิทธิ์สินสภานะคะเกี่ยวกับการพัฒนาด้านสุขภาพหรือว่าศูนย์บริการให้กับพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เชื่อว่าหลายท่านคอยในเรื่องของนครภูเก็ตแค
2: ร
1: ์ตอนนี้เดินหน้าไปถึงไหนแล้วคะ
2: ก็ตอนนี้กำลังจะเข้าในส่วนของการ คณะกรรมการพัฒนาแผนนะครับในส่วนของการปรับวงเงินการก่อสร้างนะครับเพราะว่าด้วยภาวะสงครามนะครับแล้วก็ทำให้ค่าวัสดุอุปกรณ์เนี่ยขึ้นนะครับไม่มีผู้รับจ้างเข้ามาเสนอในส่วนของเรื่องการก่อสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับราคานะครับเพื่อให
1: ้
2: เข้าก
1: ับ
2: สถานการณ์ปัจจุบันแล้วให้เข้ากับข้อกฎระเบียบกฎหมายของกระทรวงพาณิชย
1: ์
2: ของพาณิชย์ด้วยในส่วนของราคากลางนะครับก็จะได้มีการดำเนินการโครงการที่สามารถได้ให้ผู้รับจ้างมาดำเนินการได้ด้วยครับผม
1: ถ้าเราเริ่มต้นในปี2570ในปีงบประมาณ2570ได้นครภูเก็ตแคร์จะเป็นรูปเป็นร่างและเปิดให้บริการได้ประมาณไหนคะ
2: ก็ถ้าไม่ได้มีอะไรติดขัดนะครับนครภูเก็ตแคร์นะครับก็สามารถที่จะเปิดให้บริการได้ประมาณต้นปี71ครับผม
1: โอ้โหรอคอยนะคะอีก1เพราะว่าตอนนี้มีการปรับพื้นที่แล้วก็ดูในเรื่องของการวางตะแกรงดักขยะด้วยในการที่จะส่งไปยังบ่อบำบัดน้ำเสียด้วยเพราะฉะนั้นไม่ได้นิ่งหรือว่าไม่ได้เงียบไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่เจอสถานการณ์ปัจจุบันที่เราต้องแก้ปัญหาไปทีละเปราะ
2: ใช่คร
1: ับแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้ในปีงบประมาณ2570ค่ะจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างอย่างแน่นอนในเรื่องของนครภูเก็ตแคร์ที่เปิด3ศูนย์ด้วยกันในการที่จะให้บริการพี่น้องประชาชน
2: ใช่ครับ
1: ปีทั้ง
2: ศูนย์ฟอกไตนะครับศูนย์แพทย์ทางเลือกนะครับแล้วก็เป็นคลินิกนะครับหรือห้องที่เราช่วยดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะครับบริบาลนะครับก็เป็นสถานบริบาล
1: โอ้อันนี้แหละค่ะที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขให้กับพี่น้องประชาชนแบบเข้าถึงแล้วก็เกิดความเท่าเทียมกันในทุกกลุ่มด้วยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ปิดท้ายในช่วงนี้ค่ะเป็นไปไม่ได้นี่คือเดือนกันยายน2569ต้นปีงบประมาณ2570เราไม่พูดถึงปีงบประมาณแต่ถ้าเราพูดในเรื่องของเดือนตุลาคมจังหวัดภูเก็ตค่ะต้องต้อนรับเทศกาลที่บอกว่ายิ่งใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวนั่นก็คือเทศกาลกินผักของจังหวัดภูเก็ตเป็นไงคะท่านนายกถนนสวยการขับขี่
2: ก็รวดเร็วขึ้นก็ต้องระมัดระวังนะครับจริงๆครับถนนเรียบถนนสวยนะครับก็จะทำให้การขับขี่เนี่ยเกิดความประมาทมากขึ้นแต่ก็อยากให้ระมัดระวังในส่วนของการขับขี่เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ถนนคนเดียวน
1: ะ
2: เราก็มีผู้ร่วมใช้ถนนด้วยกันเพราะอย่างนั้นเนี่ยก็ฝากในส่วนของการใช้ถนนร่วมกันด้วยนะครับ
1: นี่แหละค่ะคือความร่วมมือของพี่น้องประชาชน1คนเริ่มนะคะแล้วก็หลายๆคนตามเนี่ยมันจะส่งผลดีนะคะไม่เฉพาะแค่ตัวเราแต่นั่นก็คือเพื่อนมนุษย์รอบข้างเราด้วยขับขี่ปลอดภัยตัวเราระมัดระวังอันตรายนะคะไม่เพียงแค่เราที่จะรับอันตรายเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบกับผู้ร่วมทางด้วยเหมือนกันเอาละค่ะมาถึงในช่วงของการเชิญชวนร่วมงานเทศกาลกินผักจังหวัดภูเก็ตปี2569จะถึงในช่วงวันไหนเวลาใดคะ
2: ครับก็ในส่วนของเทศกาลถือศีลกินผักนะครับก็จะเริ่มประมาณวันที่10ตุลาคมนะครับจนถึงวันที่18ตุลาคมนะครับ9วัน9คืนนะครับจะมีพิธีการขึ้นเสาก่อนเริ่มวันทานผักถือศีลกินผักจริงๆนะครับก็วันที่9นะครับก็ช่วงเย็นๆนะครับทุกๆศาลเจ้าก็จะมีการขึ้นเสาโกเต้งนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนะครับรวมถึงชาวจังหวัดภูเก็ตนะครับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ใกล้เคียงหรือผู้มีจิตศรัทธานะครับมาร่วมกันนะครับในการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักนะครับให้ลูกให้อยู่คู่กับจังหวัดภูเก็ตต่อไปปีนี้ก็เป็นปีที่201 201 201
1: ป
2: ี
1: 201
2: ปีนะครับ200ปีที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ถือว่าน
1: ับต่อเลย
2: ครับก็ถือว่าเป็นเทศกาลเป็นประเพณีที่ตอนนี้ติดอยู่ในปฏิทินของยูเนสโกแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกไปด้วยนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกันในส่วนของประเพณีถือศีลกินผักนะครับในเขตเทศบาลนครภูเก็ตนะครับวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นะครับ
1: เอาละค่ะนี่คือในการพัฒนาเมืองที่แบบครบทุกมิติจริงๆค่ะเพียงแค่15-20นาทีเนี่ยเราจะพูดไม่ครบทุกด้านเพราะมันมีอีกหลายด้านเหลือเกินยังไงก็ฝากติดตามค่ะทางทีมงานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครภูเก็ตรวมไปถึงทางทีมสวทภูเก็ตค่ะมีทุกแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์แล้วก็คลื่นวิทยุ FM 96.75 MHz นะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงค่ะโอ้มาพูดคุยกันบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยชั่วโมงนึงก็ไม่น่าจะพอนะเพราะว่าการทำงานของทางเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยขับเคลื่อนทุกวัน7วันทำการ24ชั่วโมงและดูแลความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนรอบด้านครบทุกมิติจริงๆยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะทางสื่อสวทภูเก็ตและทางเทศบาลนครภูเก็ตด้วยวันนี้ทางท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะท่านสุภโชครองเพชรและดิฉันนภัณฑ์พลายพันธ์ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการเข้มข้นขึ้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตกลับเข้ารับราชการได้อีก
7: นางสาวลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มงวดและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคก่อตั้งแต่ปี2559ถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวเข้าสอบและพบช่องโหว่ที่ทำให้ผู้เคยทุจริตสามารถไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้สำนักงานกพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดทำข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการพร้อมกำหนดมาตรฐานทางวินัยและแผนป้องกันการทุจริตทางระยะสั้นกลางและยาวสำหรับข้าราชการที่ตรวจพบว่าทุจริตในการสอบก่อนหรือหลังได้รับการบรรจุจะกำหนดมาตรการให้พ้นจากราชการโดยกรณีทุจริตหลังบรรจุถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะที่หน่วยงานกลางจะรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตเวียนกลับเข้ามาระบบราชการได้อีกกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศหลังพบร่างชาวอิสราเอลถูกฝังในพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาตย้ำดำเนินการเด็ดขาดหากพบทำผิดกฎหมาย
8: นายพลพีสุวรรณทวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีหนังสือให้ย้ายศพออก3ร่างจากทั้งหมด4ร่างหลังพบว่าฝังโดยไม่มีใบอนุญาตและไม่ได้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ส่วนอีกหนึ่งร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเข้ามาฝังในช่วงที่ได้รับอนุญาตระหว่างปี2564ถึง2566หรือไม่หากพบว่าฝังหลังจากนั้นจะต้องย้ายออกเช่นกันโดยพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำส่วนสุสานย่านเจริญกรุงพบชาวอิสราเอลฝังอยู่49หลุม อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของการเชื่อมโยงกับสุสานอีกแห่งขณะที่กระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศล่าสุดพบประมาณ 1,200 แห่งเพื่อจัดระเบียบให้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยจะขยายผลตรวจสอบไปยังกลุ่มที่อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือกระทำผิดกฎหมายและจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดตามกฎหมายนำที่กาจิตปาโลรายงาน
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก
9: นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและให้กำลังใจประชาชนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมให้การต้อนรับและลงพื้นที่โดยจุดแรกคือบ้านป๊อกกลางน้ำบ้านใหม่หมู่ที่5ตำบลปางหมูเพื่อรับฟังสถานการณ์และตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากจากนั้นเดินทางไปติดตามสถานการณ์ที่อ่างเก็บน้ำพะโคโลรวมถึงพื้นที่หมู่บ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบ่องและสะพานชั่วคราวตำบลห้วยโป่งเพื่อตรวจสอบความเสียหายการบริหารจัดการน้ำพร้อมกำชับแนวทางขุดลอกและเฝ้าระวังมวลน้ำการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งติดตามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องคุณากรปรัตถจริยาวงศ์สวทแม่ฮ่องสอนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: ชาวภูเก็ตเตรียมตัวให้พร้อมความมันระดับตำนานกำลังจะกลับมาบรรทุกขึ้นอีกครั้งใน Harbor Groove Music ครั้งที่4งานนี้บอกเลยว่าสายเพลงร็อกและเพลงเพื่อชีวิตห้ามพลาดเด็ดขาดจับเต็มความเข้มข้นแบบสุดพลังกับ3วงระดับตำนานของเมืองไทยกระแทกความมันกับโลโซออริจินอลต่อด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตระดับครูมาลีหัวหน้าและสาดความมันต่อเนื่องกับ TG Tiger ที่จะมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความสนุกบนเวทีเดียวกันพบกันวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้ณลาน Harbor Group Music ป่าตองเปิดสำรองโต๊ะแล้ววันนี้ Add Line Official Add Thailand Mountain PK หรือโทร0988900094ย้ำอีกครั้งพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้ออกมารวมพลังความร็อกแล้วมาปลดปล่อยความมันไปด้วยกัน
13: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรปราณกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

ได้เวลามาทักทายกันละค่ะบ่ายสามโมงอีก15นาทีโดยประมาณคุณผู้ฟังมาพร้อมๆกับการเอาใจคอเพลงเพื่อชีวิตกันบ้างนะคะอาจจะมีแซมลูกทุ่งบ้างก็ว่ากันไปอะนะอยู่กับตู่ที่นี่ค่ะพร้อมกับข่าวสารที่น่าสนใจนะคะ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทางสวทภูเก็ตนะคะที่เรายังคงมีเรื่องราวของเพลงเพราะๆอย่างที่บอกคุณไปอะนะแล้วก็ยังคงมีข่าวสารที่น่าสนใจโดยเฉพาะกิจกรรมที่มีมาฝากกันนะคะมีงานอีเวนต์งานทางด้านกีฬาเชิญชวนคุณมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีกันด้วยนะคะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะภายใต้นโยบายสำคัญของนายกอู๊ดค่ะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตของเราแล้วก็เป็นบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะในพูดถึงกีฬาแล้วคุณผู้ฟังช่วงนี้นะแน่นอนว่าเราก็คงที่จะต้องขอแรงใจแรงเชียร์นะคะจากทุกท่านเลยทีเดียวนะคะที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยของเรานะคะที่เตรียมความพร้อมนะคะจะไปสู้ศึกในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเมืองนางโงยะนะคะจังหวัดไอจิของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะซึ่งโปรแกรมการแข่งขันรายการนี้เนี่ยจะมีตั้งแต่วันที่19กันยายนนี้นะคะไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนะคะ2569ค่ะในขณะที่นายกอู๊ดนะคะในฐานะบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะเดินทางไปสังเกตการณ์แล้วก็ร่วมให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยของเราในการแข่งขันที่เอเชียนบีทเกมที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะขออภัยเอเชียนเกมนะไม่ใช่บีทเกมนะเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะในห้วงวันที่20ถึง24กันยายนนี้ด้วยนะคะเอาไว้ในช่วงที่ท่านเดินทางไปเนี่ยถ้ามีอะไรอัปเดตมีบรรยากาศอะไรที่น่าสนใจก็จะถือโอกาสมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังนั่นถือได้ว่าเป็นเกมการแข่งขันกีฬารายใหญ่ระดับนานาชาติเลยทีเดียวนะคะที่ทัพนักกีฬาไทยของเรายังคงที่จะต้องการกำลังใจจากคนไทยทั้งประเทศด้วยนั่นเองนะคะก็ฝากกันด้วยกันแล้วกันค่ะส่วนกิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจเดี๋ยวมีมาทยอยรายงานให้คุณได้ทราบกันในช่วงเดือนกันยายนนี้มีอีเวนต์กิจกรรมกีฬาหลายรายการเลยทีเดียวนะคะ

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด
3: ์สปอตทูเดย์สปอตทูเดย์ FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต

หนึ่งเพลงเพราะๆของแอลกอฮอล์นะฮะนี่คือสอนน้องค่ะมวนก่อนมาสร้างสีสันให้พี่น้องชาวภูเก็ตในงานอบจภูเก็ตพบประชาชนกันอยู่เลยทีเดียวนะฮะก็ว่ากันไปละค่ะเรื่องราวของกิจกรรมดีๆที่ยังคงมีการจัดขึ้นกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับภูเก็ตเราค่ะไปดูกันที่งานนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะสำหรับเราบรรดา FC สโมสรภูเก็ตอันดามัน FC ฤดูกาลใหม่นะคะที่จ่อจะเริ่มต้นดวลแข่งกันในช่วงถ้าตุ๋ยยังไม่ผิดก็น่าจะเป็นนี่แหละกลางๆตั้งแต่กันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะสำหรับสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC ภายใต้การนำของต้องเขาต้องเรียกว่าบิ๊กอูดอะนะพาร์ทของฝ่ายบริหารของฟุตบอลว่าอย่างนั้นสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC ค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็นายกอูดเนี่ยธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยละค่ะอีกหนึ่งพาร์ทสำคัญก็คือนั่งแท่นประธานสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC ต่อเนื่องมาจากฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยนะฮะปีนี้ค่ะก่อนหน้านี้เพิ่งมีการจัดงานเลี้ยงนะคะทานอาหารกับเหล่าบรรดานักเตะนะคะที่จะเข้ามาท้าแข่งในฤดูกาลนี้ของเรานะคะซึ่งก็ยังคงมีนักเตะหน้าเดิมๆของเราอยู่ด้วยแล้วก็มีนักเตะนะคะที่จะเข้ามาเสริมทีมของเราเช่นเคยแจ้งข่าวให้ได้ทราบกันนะคะเพราะว่าการแข่งขันของสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC นะคะเหล่าบรรดาแฟนบอลนะคะไม่อยากจะให้พลาดอยากรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วก็อยากเห็นชมหน้าของนักเตะของเรานะคะพร้อมกับชุดนะคะในฤดูกาลนี้จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่10นะคะกันยายนนี้ตรงกับวันพฤหัสนี้แล้วนะคะในช่วงประมาณสักบ่าย2โมงที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางค่ะถือโอกาสประชาสัมพันธ์เหล่าบรรดาแฟนบอลนะคะแฟน FC ของภูเก็ตอันดามัน FC ไปให้กำลังใจนักเตะของเราได้นะคะไปดูทิศทางเป้าหมายในฤดูกาลนี้กันหน่อยว่าฝ่ายบริหารเขาคาดหวังอย่างไรกันบ้างนะคะในส่วนของฤดูกาลนี้สำหรับสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC ตั้งเป้าอย่างไรกันบ้างนะคะและโฉมหน้านักเตะของเรานะคะที่จะมาเสริมทัพเสริมทีมในฤดูกาล 2026-2027 นี้เป็นอย่างไรเชิญชวนนะคะที่บริเวณชั้น2ของศูนย์การค้าลำไลสาขาถลางในช่วงตั้งแต่บ่าย2โมงเป็นต้นไปกับการแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC ในฤดูกาลนี้ค่ะนั่นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่น่าสนใจหยิบมาประชาสัมพันธ์ให้คุณได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวยังคงมีกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะคะเดี๋ยวมารายงานให้ได้ทราบด้วย

0: สองเพลงเพราะต่อเนื่องนะคะงานเฉิมนะคะของวงกางเกงนะคะแล้วก็มาที่ BB คัพเค้กนะคะกางเกงขาม้านั่นเองนะคะเอาละเพลงเพื่อชีวิตไปกันเรื่อยๆค่ะในช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้กับช่วงเวลาของ Sport Today สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมกับเรื่องราวกิจกรรมทางด้านกีฬามาฝากคุณๆกันไปดูเรื่องของงานกอล์ฟการกุศลกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาจะจัดขึ้นในวันเสาร์นี้แล้วนะคะ12กันยายนค่ะชมรมกอล์ฟอันดามันจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนย่านตาขาวรัชนุปถัมภ์จังหวัดตรังนะคะแล้วก็มีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะก็ร่วมการจัดกอล์ฟการกุศลใช้ชื่อรายการว่า Swing to Give ค่ะเป็นเพื่อที่จะจัดหารายได้นะคะหลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนน้องๆนะคะที่โรงเรียนย่านตาขาวรัชนุปถัมภ์นะคะจังหวัดตรังแล้วก็เพื่อสาธารณประโยชน์ในโรงเรียนด้วยนั่นเองนะคะงานนี้ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์เพราะว่าในยกอู๊ดของเราเนี่ยท่านก็เป็นคนจังหวัดตรังอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมาบริหารงานแล้วก็มาทำกิจกรรมมาทำธุรกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็ยังไม่ทิ้งบ้านเกิดของตัวเองด้วยนะคะก็ยังคงที่จะพร้อมสนับสนุนโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬาแล้วก็เป็นประโยชน์โดยรวมก็หยิบมาฝากประชาสัมพันธ์นะคะท่านใดที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมอาจจะไม่ได้เล่นกอล์ฟหรืออะไรยังไงแต่ว่าอยากทำบุญอยากร่วมนะคะในกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ก็ Swing to Give นะคะก็สามารถจะสอบถามเพิ่มเติมไปได้ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันนะคะกอล์ฟการกุศลรายการนี้นะคะประธานชมรมกอล์ฟอันดามันจังหวัดภูเก็ตก็คุณเอกพงศ์นะคะ0889095965ค่ะ0889095965นะคะอ่ะก็เป็นกอล์ฟการกุศลนะคะส่วนอีกหนึ่งรายการคุณผู้ฟังเป็นรายการวิ่งเทลกันบ้างนะคะอันนี้เขามีการแถลงข่าวกันไปนู่นตั้งแต่พฤษภาคมเลยนะคะแต่ว่ามาจากรายการวิ่งเนี่ยในช่วงวันที่ 12-13 นี้เลยนะคะเสาร์อาทิตย์นี้แข่งขันวิ่งเทลภูเก็ตเทล2026ค่ะที่มีร่าวันเล่นะคะถ้าตัวอันพี่ต้องขออภัยเนาะเพราะว่างานนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมดีๆที่อยากจะเชิญชวนเหล่าบรรดานักวิ่งนะคะโดยเฉพาะสายเทลนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกๆคนนะคะมาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าการวิ่งเทลมันก็ต้องวิ่งในส่วนธรรมชาติอะเนาะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยแน่นอนมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่ามันจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในทั้งในระดับชุมชนแล้วก็ในพื้นที่เราได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้อ่ะก็เชิญชวนนะคะเพราะว่ามีการเปิดรับสมัครกันไปก่อนหน้านี้มาพอสมควรแล้วนะคะแต่กิจกรรมจะเกิดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์นี้12และ13กันยายนที่มิราวอลเล่นะคะที่ทลางนั่นเองนะคะการแข่งขันวิ่งเทลภูเก็ตเทล2026ค่ะนั่นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในพูดถึงกิจกรรมทางด้านกีฬานี่เป็นงานถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นงานกีฬาแต่ว่าเป็นงานการกุศลที่อยากจะมาฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยเป็นงานคอนเสิร์ตค่ะคุณผู้ฟังเนื้อใจ30ปีใจสั่งมารวมพลคนรักเสกโลโซพรีเซนเต็ดบายภูเก็ตวอเตอร์ไซด์นะคะงานนี้ก็โอ้โหนอกเหนือจากเสกโลโซศิลปินร็อกนะฮะที่ยังคงอยู่กับเราในตำนานคือยังไม่ได้ไปไหนอะเนาะดนตรีเพลงก็เพราะเพลงดังๆเยอะแยะและยังมีศิลปินอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่จะมาสร้างสีสันในเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทราบมาว่าเวทีครั้งนี้คอนเสิร์ตครั้งนี้เขาจะรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะมอบให้กับศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวิชรภูเก็ตแล้วก็ให้กับสโมสรโรตารี่ภูเก็ตด้วยนะคะเพื่อที่จะนำไปทำเป็นประโยชน์นะคะเพื่อสาธารณประโยชน์แล้วก็ทางด้านการศึกษานั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยมีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางเลยสำหรับงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอยากสอบถามนะคะบัตรจำหน่ายราคา990บาทนะแล้วก็ VIP เนี่ย 10,000 บาทต่อ4ท่านนะคะเขาบอกว่ามีเครื่องดื่มมีมิกเซอร์มีน้ำเปล่ามอบให้นะคะสำหรับ VIP ลองสอบถามไปดูนะคะ0952615942นะคะ0952615942นะคะเป็นอีก1งานคอนเสิร์ตดีๆนะคะอ่ะทั้งกีฬาทั้งคอนเสิร์ตเป็นเรื่องราวดีๆก็เลยหยิบมาเล่าสู่กันฟังนะคะติดตามกันได้ค่ะ
1: Sport Today Sport Today FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต ร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
2: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
0: ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

นี่คือชื่อเพลงว่าดอกดาหลานะคะคุณผู้ฟังหยิบมาฝากคุณๆนะฮะก็ได้ยกย้ายกันสักเล็กน้อยในช่วงเวลาพักบ่ายๆก่อนเลิกงานแบบนี้เนาะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญมามีความสุขกันนะคะติดตามข่าวสารโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬาไปด้วยแล้วก็เรื่องราวดีๆที่น่าสนใจและถ้าเกิดว่าคุณมีงานอีเวนต์อะไรนะคะที่เป็นประโยชน์โดยรวมเป็นกิจกรรมดีๆนะคะเรายินดีเป็นสื่อกลางให้นะอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวมีโอกาสจะเชิญฝ่ายจัดนะคะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็พูดคุยกันด้วยนะคะตอนนี้เขาเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการกันแล้วเรียบร้อยกับ MI Night Run 2026ค่ะเป็นการวิ่งรับลมทะเลยามค่ำคืนใจกลางเมืองภูเก็ตของเราพร้อมกับสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษนะฮะกระทบไหลหนุ่มหล่อ ผู้เข้าประกวดนะฮะจากเวทีระดับโลกนะคะก็คือ Mr. International 2026อย่างใกล้ชิดงานนี้มีนักวิ่งหน้าตาดีทั้งนั้นเลยว่างั้นเถอะกิจกรรมครั้งนี้เขาจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่18กันยายนนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่สวนสาธารณะสะพานหินนะคะปล่อยตัวเนี่ยประมาณสัก2ทุ่มค่ะมีการจำหน่ายบัตรนะฮะกันอยู่ในตอนนี้นะคะสำหรับค่าสมัครฟันรัน 4.5 กิโล399บาทค่ะนะคะแล้วก็มินิมาราธอน10กิโลนะคะ499บาทสำหรับบัตร VIP 2,000 บาทนะคะเรื่องระยะทางได้ตามอัธยาศัยเลยมีเสื้อสวยๆพิเศษเป็นที่ระลึกมอบให้ด้วยนะคะสนใจก็สอบถามรายละเอียดกันได้นะฮะฝ่ายจัดการแข่งขันเขาฝากมาประชาสัมพันธ์ในเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเราก็นำข้อมูลของรายการนี้มาแปะไว้ด้วยนะฮะลองเข้าไปดูรายละเอียดกันได้เนาะ MI Night Run 2026ค่ะงานวิ่งที่จะทำให้จิตใจเรากระชุ่มกระชวยโดยเฉพาะสาวๆแต่จะว่าไปมันก็ไม่ใช่เฉพาะสาวๆแล้วนะโลกมันเปิดกว้างกันไปเรื่อยๆแล้วนะเอาเป็นว่ายังไงก็ตามแต่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะเพราะว่าไม่เฉพาะแค่งานวิ่งค่ะงานนี้เขาบอกว่าเชิญชวนคุณมาร่วมออกกำลังกายด้วยกันแล้วก็ยังถือโอกาสให้คุณเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำสาระประโยชน์ด้านอื่นๆด้วยนะคะเอารอติดตามกันละกันเนาะเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมก็มารายงานให้คุณได้ทราบกันเช่นเคยค่ะไปกันต่อดีกว่าคุณอยู่กับตัวที่นี่นะคะ FM 96.75 MHz สวทภูเก็ตค่ะ

0: โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
1: ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจภูเก็ตดูแลประชาชน
2: ก่อนจะไปฟังเพลงทิ้งท้ายและฟังข่าวต้นชั่วโมงแน่นอนนะคะ1พื้นที่สำหรับอบจภูเก็ตนะคะที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทั้งด้านกีฬาก็คือการปรับปรุงสนามกีฬานะคะ2พื้นที่ที่เรามักจะพูดถึงแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันเป็นพิเศษเพราะว่ายังอยู่ในโซนตัวเมืองอะนะก็คือสนามเทนนิสที่ตอนนี้เนี่ยโอ้เริ่มเห็นความสมบูรณ์แบบของตัวโครงหลังคานะคะที่คาดว่าอีกไม่นานเกินรอก็น่าจะเปิดให้บริการได้แล้วอะนะรวมไปถึงสระว่ายน้ำอบจที่ตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาเต็มทีละทีมงานนะคะเริ่มที่จะมีการอยู่ในขั้นตอนเท่าที่ตู่ดูเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องของการคลุมนะคะตัวบริเวณโครงหลังคาด้านบนนะซึ่งตัวเหล็กตัวโครงสร้างเนี่ยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เป็นการคลุมผ้าใบนะก็จะใกล้จะแล้วเสร็จเต็มทีแล้วนะคะคาดว่าถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการปรับปรุงแล้วก็การพัฒนาสนามกีฬาของอบจภูเก็ตรองรับการใช้บริการของพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่แล้วก็การจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาทั้งในระดับพื้นที่และระดับจังหวัดรวมไปถึงนานาชาติด้วยรอติดตามกันต่อไปนะคะนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาที่น่าชื่นชมขอบคุณอบจภูเก็ตด้วยก็แล้วกันค่ะส่งคุณไปกับเพลงนี้นะเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณสวทภูเก็ตด้วยนะคะอนุเคราะห์ช่วงเวลาให้เราได้อยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. จนถึง 4:00 น. โดยประมาณวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการปฏิรูปกฎหมาย5ฉบับลดข้อจำกัดการปฏิบัติงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและบริการสาธารณะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการปฏิรูปกฎหมาย5ฉบับลดข้อจำกัดการปฏิบัติงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและบริการสาธารณะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับอาทิร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐกำหนดกลไกและหน่วยงานสืบสวนสอบสวนเฉพาะเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบรับข้าราชการอย่างเด็ดขาดร่างพระราชบัญญัติกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองโดยผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตพร้อมปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพขณะที่ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้ปรับเกณฑ์คัดเลือกคู่สัญญาโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของราชการวัตถุประสงค์และความสามารถในการทำงานมากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานกรณีทำงานบกพร่องรายแรงส่วนร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนโดยตรงและร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานกำหนดให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะเพื่อแสงสว่างในพื้นที่และปรับโครงสร้างการทำงานของกกพ.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาสั่งกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วัน
6: ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการเร่งด่วนจุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงจัดงานธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนช่วยประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
7: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดพัทลุงภายใต้โครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนพลังงานที่ผันผวนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กันยายนนี้ณลานอเนกประสงค์เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2ตำบลแม่ขลีอำเภอตะหมูดจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนจังหวัดพัทลุงจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคภาคครัวเรือนรวมถึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการและส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569นะคะสดจากห้องส่งสวทกระบี่ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้นะคะทางสวททั้ง11สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้ดิฉันณัฐมนต์ชัยศิริพร้อมด้วยคุณวาสนาบัวทองรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่นะคะช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานนายกิติศักดิ์ชีช้างและนายสุริยันประทุมมาศค่ะ
3: สำหรับวันนี้นะคะข่าวสารที่น่าสนใจค่ะในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของข่าวในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะก็จะประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมดึงพลังเยาวชนภาคีเครือข่ายดันประเพณีแห่จัดเดือน10สู่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนนะคะนอกจากนี้ก็มีทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นั่งหัวโต๊ะหารือแนวทางการผลักดันท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มและศึกษาความเป็นไปได้พิจารณาผลกระทบในการใช้ท่าเรือบ้านบ่อม่วงอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เพื่อส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศ
2: ค่ะรวมถึงประเด็นกระบี่ยินดีนายตรึกปลอดฤทธิ์นะคะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงลิเกป่าประจำปี2568นะคะค่ะทั้ง3ประเด็นนี้นะคะเราก็จะไปเสนอในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
3: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอนำคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะไปสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐท่านข่าวใต
3: ้มาถึงช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะเรามาเริ่มต้นกันด้วยประเด็นแรกนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะเปิดโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมดึงพลังเยาวชนภาคีเครือข่ายดันประเพณีแห่จัดเดือน10สู่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนนะคะซึ่งวันนี้นะคะเวลา 9:30 นาทีค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะคะกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ะเพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์อันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยประเพณีแห่จัดเดือน10กระบี่เมืองศิลป์ถิ่นจัดงามนะห้องประชุมสุดมงคลชั้น2สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะโดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ค่ะพร้อมด้วยรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ค่ะ
2: และในโอกาสนี้นะคะนางปรียาแก้วบำรุงวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้กล่าวรายงานว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อันซีนไทยๆของจังหวัดกระบี่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนภาคีเครือข่ายและก็สื่อมวลชนในการอนุรักษ์สืบสานและประชาสัมพันธ์ประเพณีแห่จาดเดือน10ให้คงอยู่สืบไปนะคะซึ่งก็มีนักเรียนเยาวชนครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่จำนวน60คนเข้าร่วมนะคะ
3: ค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะท่านอังกูลศิลาเทวกูลนะคะท่านก็บอกว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นค่ะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะประเพณีแห่จัดเดือน10นะคะซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อความศรัทธาความกตัญญูกตเวทีภูมิปัญญาและฝีมือเชิงช่างที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองค่ะ
2: ค่ะซึ่งการที่ประเพณีแห่จัดเดือน10ของจังหวัดกระบี่ได้รับการคัดเลือกเป็นอันซีนไทยๆนะคะก็ถือว่า ความสำเร็จและเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของชาวกระบี่ค่ะแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญในการนำทุนทางวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนะคะมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทั้งด้านสังคมการศึกษาและก็เศรษฐกิจค่ะ
3: ค่ะพร้อมกับย้ำนะคะท่านผู้ว่าท่านก็ย้ำว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนนั้นนะคะไม่อาจดำเนินการโดยหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังค่ะแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนค่ะเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนักเรียนเยาวชนครูหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและสื่อมวลชนค่ะเพื่อที่จะร่วมสืบสารองค์ความรู้ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อร่วมสมัยอย่างสร้างสรรค์แล้วก็หวังว่ากิจกรรมครั้งนี้นะคะก็จะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะสร้างการรับรู้แล้วก็ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนบนพื้นฐานการรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะถ้าเกิดเราเปรียบเทียบประเพณีแห่จาดนะคะกับประเพณีที่หลายๆคนรู้จักอาจจะเปรียบเทียบกับการแห่หมับของนครศรีธรรมราชนะคะเพราะบางคนพอพูดถึงแห่จาดบางคนยังเอ๊ะอะไรนะมันมีที่กระบี่นี่แหละ นะคะตอนแรกดิฉันก็งงเหมือนกันนะคะว่าอยู่กระบี่แต่ว่าพอเราเอามาเปรียบเทียบในทางวัฒนธรรมเนี่ยก็คือถ้าเราเปรียบเทียบได้คือจะเป็นเรื่องการแห่หมับ
2: เหมือนกัน
3: นะคะ
2: กระบี่จัดยิ่งใหญ่ทุกปีนะคะ
3: ใช่ค่ะก็สามารถมาดูกันได้นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะก็คือนั่นแหละค่ะถ้าเกิดท่านเคยไปดูแห่หมับที่นครศรีธรรมราชอ่ะก็จะเหมือนกันแห่จัดเมืองกระบี่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหน่วยงานคุณวาสนาเริ่มที่จะมีการทำจัด
2: เริ่มกันแล้ว
3: ค่ะโดยเฉพาะสถานศึกษา
2: แล้วก็ชุมชนต่างๆให้ความสำคัญแล้วก็เขาให้ความเขามีส่วนร่วมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าทุกหลายชุมชนค่ะก็ตอนนี้ก็ในส่วนของผู้ที่มีฝีมือเขาเรียกผู้ที่มีฝีมือตอนนี้ก็เริ่มทำกันแล้ว
3: ใช้
2: เวลานะคะใช้เวลานานอยู
3: ่ต้องใช้เวลาเพราะว่าแล้วก็จะต้องเป็นคนที่ได้รับการสืบทอดนะคะเพราะก็จะได้ทราบถึงเขาเรียกว่าอะไรนะองค์ประกอบของจาดว่าจะต้องมีอะไรบ้างนะคะ
2: ก็พิธีก็ไม่ต่างกับจังหวัดนครศรีธรรมราช
3: ก็คือแห่หมับนั่นแหละแห่หมับของคนกระบี่
2: อีกเรื่องค่ะเรื่องดีๆของกระบี่ก็หลายท่านก็ให้ความสนใจนะ
3: คะ
2: เป็นเรื่องเกี่ยวกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะนั่งหัวโต๊ะหาเรือแนวทางการผลักดันท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มค่ะแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้พิจารณาผลกระทบในการใช้ท่าเรือบ้านบ่อม่วงอำเภอคลองท่อมนะคะอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะท่านก็ได้เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการผลักดันท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มและศึกษาความเป็นไปได้พิจารณาผลกระทบในการใช้ท่าเรือบ้านบ่อม่วงอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เพื่อส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศนะคะซึ่งเป็นไปตามที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และหอการค้าจังหวัดกระบี่ได้เสนอกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบนโยบายเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ค่ะ
3: ค่ะซึ่งสาระสำคัญของที่ประชุมนะคะก็คือได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางค่ะการผลักดันท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มนะคะแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้พิจารณาผลกระทบในการใช้ท่าเรือบ้านบ่อม่วงที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อที่จะส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปยังต่างประเทศนะคะจากเดิมเนี่ยท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศเนี่ยจะมีอยู่ที่ภูเก็ตนะคะในขณะที่ปัจจุบันนะคะโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่เนี่ยเรามีถึง17โรงงานนะคะแล้วก็จังหวัดตรังมี4โรงงานซึ่งตรังกับคลองท่อมเนี่ยเขาใกล้กันนะคะแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชซึ่งก็อยู่ใกล้เราเหมือนกันมีอีก4โรงงานนะคะก็เลยมีแนวโน้มว่าโรงงานสกัดปาล์มนะคะที่มีแผนที่จะขยายแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าปริมาณน้ำมันปาล์มในประเทศไทยจะล้นตลาดค่ะในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเขายังมีความต้องการนะคะจังหวัดกระบี่จึงจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องแนวทางการผลักดันท่าเรือบ้านบ่อม่วงนะคะที่ตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ขายเป็นจุดส่งออกน้ำมันปาล์มดิบเพื่อช่วยระบายผลผลิตส่วนเกินแล้วก็ พยุงเสถียรภาพราคาปาล์มในพื้นที่ด้วยค่ะ
2: ค่ะทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็ได้ถกหารือแนวทางการผลักดันท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มและศึกษาความเป็นไปได้การใช้ท่าเรือบ้านบ่อม่วงอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศซึ่งต้องศึกษาด้านความเหมาะสมของพื้นที่และขนาดของท่าเรือน้ำลึกโดยในที่ประชุมนะคะได้สรุปการพิจารณา3แนวทางค่ะก็คือท่าเรือบ้านบ่อม่วงท่าเรือของเอกชนที่มีอยู่แล้วแล้วก็หาพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือใหม่ค่ะโดยขอให้ศึกษาความเหมาะสมของโครงสร้างพื้นฐานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในพื้นที่รอบท่าเรือลดกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุดนะคะเพื่อให้ท่าเรือค่ะเป็นจุดเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปยังตลาดต่างประเทศนะคะทั้งนี้ก็ขอให้นำข้อเสนอทั้งหมดเข้าที่ประชุมกรอในจังหวัดต่อไปค่ะ
3: ค่ะนี่ก็คือ
2: ลุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะได้สร้างกันตรงไหน
3: ใช่ค่ะแต่ว่าจุดตรงนั้นนะคะจุดตรงบ่อม่วงเนี่ยที่บ้านบ่อม่วงเนี่ยมันเชื่อมโยงหลายๆจังหวัดเลย
2: ค่ะ
3: ตรังก็ใกล้นครศรีธรรมราชก็ใกล้
2: ภูเก็ตก็ได้อยู่นะคะ
3: ค่ะก็ถือว่าไม่ได้ไกลมากนะคะอีกหนึ่งข่าวแล้วกันค่ะสดๆร้อนๆเลยนะคะสำหรับข่าวนี้นะคะจังหวัดกระบี่เราก็ต้องแสดงความยินดีกับครูตรึก
2: ศิลปินแห่งชาติค่ะ
3: ครูตรึกปลอดฤทธิ์นะคะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงลิเกป่านะคะประจำปี2568นะคะซึ่งจังหวัดกระบี่เราก็ขอแสดงความยินดีกับนายตรึกปลอดฤทธิ์นะคะหรือว่าครูตรึกนะ
2: คะ
3: ศิลปินลิเกป่าผู้ทรงคุณค่าแห่งจังหวัดกระบี่ค่ะในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงลิเกป่าประจำปีพ.ศ. 2568ค่ะนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวกระบี่แล้วก็เป็นการยกย่องบุคคลสำคัญผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะ
2: หลายท่านก็คงจะสงสัยนะคะนายตรึกเป็นคนที่ไหนนะคะนายตรึกค่ะนายตรึกปลอดฤทธิ์ก็เกิดที่โคกยางจังหวัดกระบี่นะคะเริ่มสนใจแล้วก็ฝึกหัดการแสดงลิเกป่าตั้งแต่อายุประมาณ20ปีนะคะโดยได้รับการถ่ายทอดท่ารำจากครูสวัสดิ์แก้วโลกและครูเดชแก้วทิพย์ก่อนจะหยุดการแสดงไปช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมารวบรวมสมัครพรรคพวกจัดตั้งคณะลิเกป่าขึ้นอีกครั้งราวปี2500ค่ะโดยตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะการแสดงแขนงนี้แล้วก็เกรงว่าจะ

0: เผยแพร่นะคะในหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะทั้งกิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรการแสดงสาธิตในสถานศึกษางานมหกรรมวัฒนธรรมการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะรวมไปถึงสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อที่จะเผยแพร่อัตลักษณ์ของทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ
1: ซึ่งผลงานของนายตรึกนะคะยังได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนแขนงทั้งรายการวิทยุและโทรทัศน์อาทิรายการเวทีชาวบ้านมรดกไทยสืบสานไทยบ้านทุ่งพัฒนารวมถึงสารคดีโลกสลับสีตอนรอยอดีตที่อันดามันแล้วก็มีส่วนร่วมในการฝึกการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้านสำหรับภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่อง A Safe Place ของจอห์นเซลนะคะ
0: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเกียรติคุณสำคัญของท่านนะคะในปีพ.ศ. 2524ค่ะท่านได้รับโล่เกียรติยศจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจากการแข่งขันลิเกป่าณศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ค่ะปีพ.ศ. 2534นะคะท่านได้รับโล่และเข็มเกียรติคุณในฐานะผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นปีพ.ศ. 2537ค่ะได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและปีพ.ศ. 2568นะคะได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงลิเกป่าค่ะ
1: ค่ะซึ่งการได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติในครั้งนี้ค่ะสะท้อนถึงคุณูปการของนายตรึกปลอดฤทธิ์นะคะที่ได้อุทิศตนอย่างยาวนานในการรักษาลิเกป่าศิลปะการแสดงพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของภาคใต้และจังหวัดกระบี่นะคะพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่ค่ะเพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ยังคงสืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ค่ะก็แสดงความยินดีกับคุณตรึกอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามในช่วงของ PRD Service ค่ะ
2: ช่วง PRD Service
1: เข้าสู่ช่วง PRD Service นะคะมาติดตามประเด็นครม.ไฟเขียวปรับเกณฑ์ขยายเวลาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569รู้ผลอุทธรณ์1ตุลาคมนี้ค่ะ
0: ค่ะซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.นะคะได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และขยายเวลาในการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะปี2519นะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยมีการขยายเวลายื่นอุทธรณ์หรือว่าขอทบทวนสิทธิ์จากเดิมนะคะวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่31สิงหาคม2569นะคะ
1: แล้วก็ขยายเวลายื่นเอกสารประกอบการทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่20กันยายน2569นะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามสิทธิเดิมปี2565ก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายน2569นะคะขณะที่ผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะ
0: ค่ะส่วนผู้ที่ยื่นอุทธรณ์หรือว่าขอทบทวนสิทธิ์จะมีการประกาศผลพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569นะคะและผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถรับสิทธิ์ได้ทันทีค่ะ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการปรับเกณฑ์เกี่ยวกับยานพาหนะโดยรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีจะไม่นำมาพิจารณาค่ะรวมถึงรถคลาสสิกรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดไม่เกิน300ซีซีและมีอายุเกิน15ปีจะไม่นำมาพิจารณาเช่นกันค่ะ
0: ค่ะสำหรับกรณีรถที่ชำรุดนะคะซากรถหรือว่ารถที่สูญหายค่ะแต่ยังไม่ได้ยกเลิกทะเบียนเนี่ยเจ้าของรถจะต้องนำข้อมูลมายื่นทบทวนสิทธิ์ด้วยตนเองด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะขณะที่ประชาชนนะคะที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประมาณ9ล้าน3แสนคนเนี่ยแบ่งเป็นหลายกลุ่มทั้งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอนผู้ที่ข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบันแล้วก็ผู้ที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะอย่างเช่นกรณีมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทนะคะมีบัญชีหลักทรัพย์หรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาค่ะ
1: ค่ะสำหรับผู้ที่ข้อมูลอาจไม่ตรงกับข้อที่จริงนะคะขอให้ยื่นทบทวนสิทธิ์และก็นำเอกสารหลักฐานมาแสดงตามความเป็นจริงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอีกครั้งนะคะประชาชนสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน One Stop Service ที่ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศแล้วก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านช่องทางที่กำหนดได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปทางรัฐ

0: เว็บไซต์โครงการและธนาคารของรัฐ5แห่งค่ะ
1: ค่ะดังนั้นใครที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์นะคะเห็นว่าตัวเองเนี่ยควรได้รับสิทธิ์ก็ขอให้รีบดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมและส่งเอกสารนะคะก็คือยื่นเนี่ยยื่นไปแล้วแต่ว่าต้องส่งเอกสารภายในวันที่20กันยายน2569เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนะคะอีกสักข่าวแล้วกันนะคะ
0: เวลาพอใช่ไหม
1: คะพออารมณ์มาเตือนเรื่องของอากาศสักนิดนึงนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนค่ะ 8-13 กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนค่ะ
0: วันที่8กันยายน2569นี้นะคะประเทศไทยตอนบนค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคกลางขออภัยค่ะจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะ
1: ค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักบ้างมีผลในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2519โดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนพื้นที่อื่นเนี่ยจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปนะคะ
0: ในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนนะคะร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทำให้ประเทศไทยตอนบนนะคะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งจากนั้นช่วงวันที่12ถึง13ค่ะมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะ
1: ค่ะส่งผลให้ร่องมรสุมนะคะจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังจะแรงขึ้นนะคะทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยฝนลดลงแต่ว่าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักกระจายในหลายจังหวัดค่ะกระจายในหลายจังหวัดของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซากค่ะ
1: ค่ะยังไงก็ติดตามประกาศจากติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างต่อเนื่องนะคะ
0: ค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือช่วง5แยกข่าวที่ทางสวทกระบี่นะคะดำเนินในการเป็นแม่ข่ายในวันนี้นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะสวทระนองเป็นแม่ข่ายและรายการต่อไปนะคะเวลา 16:30 นถึง 17:00 นคุณผู้ฟังติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งมีสวทนครราชสีมาเป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองและก็คุณณัฐมนต์ชัยศิริพร้อมทีมงานสวทกระบี่ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วทุกภูมิภาคสำหรับวันนี้ผมกิตติพัฒน์เจนารมิตรจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ดำเนินรายการครับทุกท่านครับในช่วงแรกผมจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องเล่าจากพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจังหวัดนครราชสีมาและประทับพระราชอาณณรับพลาศาลากลางนครราชสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2498เราได้รับเกียรติจากนายชินาธรกายสันเทียนักวิชาการอิสระและผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2560ที่จะพาทุกท่านย้อนรอยการเสด็จพระราชดำเนินของทั้งสองพระองค์ติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

พระราชอาสน์ชุดนี้นะครับชื่อว่าชุดพระราชอาสน์3รัชกาลนะครับใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2498ครับในวันนั้นพระองค์ท่านเสด็จมาในวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2498ครับพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาถึงจังหวัดนครราชสีมาด้วยพระราชกรณียกิจที่จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดภาคอีสานนะครับระยะเวลาตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่20พฤศจิกายน2498ครับวันนั้นนะครับพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาถึงจังหวัดนครราชสีมาโดยขบวนรถไฟหลวงนะครับที่ออกจากสถานีรถไฟหลวงจิตรลดามาถึงจังหวัดนครราชสีมานะครับสถานีรถไฟนครราชสีมาประมาณราวสักบ่าย2ครับหลังจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปที่อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีประตูชุมพลนะครับบริเวณทิศตะวันตกของเมืองนครราชสีมานะครับเพื่อทรงวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีครับต่อจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสารกลางจังหวัดนครราชสีมาครับเสด็จประทับยังพระพราชั่วคราวด้านหน้าบริเวณสารกลางจังหวัดนครราชสีมาเพื่อมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรชาวนครราชสีมาที่มาเฝ้าในวันนั้นครับในวันนั้นนะครับในภาพไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่มีการเผยแพร่ไว้เหตุการณ์ในวันนั้นหรือว่าภาพถ่ายนะครับก็จะเห็นได้ว่าทั้งสองพระองค์เนี่ยนะครับทรงเลือกที่จะเสด็จมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดแรกเนื่องด้วยเป็นจังหวัดที่ใหญ่นะครับในภาคอีสานแล้วก็มีทางรถไฟมาถึงนะครับเมื่อพระองค์ท่านเสด็จมาถึงที่หน้าสารกลางจังหวัดก็ได้เสด็จออกเยี่ยมเยือนราษฎรนอกจากที่ประทับชุดพระเก้าอี้ชุดนั้นแล้วพระองค์ท่านทรงพระดำเนินคือเดินไปหาราษฎรเพื่อมีพระราชปฏิสันถารพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบเมื่อผมเห็นภาพนี้แล้วจึงเป็นภาพที่ประทับใจและปลื้มปิติแทนชาวนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่งที่บรรพบุรุษของผมซึ่งอาจจะเป็นรุ่นคุณปู่คุณย่านะครับได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จพระราชดำเนินมาถึงจังหวัดนครราชสีมานะครับได้ให้เฝ้าอย่างใกล้ชิดบริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

เอกสารภาพถ่ายนะครับจะปรากฏเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับพระเก้าอี้ชุดนี้ซึ่งพระเก้าอี้ชุดนี้นะครับเป็นองค์จริงนะครับที่พระองค์ท่านเคยประทับเมื่อ70กว่าปีที่แล้วนะครับภาพถ่ายนั้นนะครับมีความสำคัญและทรงคุณค่าต่อชาวนครราชสีมาอย่างยิ่งครับเนื่องจากชุดพระราชอาสน์ชุดนี้นับได้ว่าเป็นชุดพระราชอาสน์ที่เก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของกรมศิลปากรในต่างจังหวัดนะครับเป็นความภาคภูมิใจของชาวนครราชสีมาที่เรามีชุดพระราชอาสน์ประจำเมืองนะครับที่ใช้รับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง3รัชกาลด้วยกันคือในหลวงรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถนะครับอีก1รัชกาลก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารซึ่งเสด็จมาทอดพระเนตรการปกครองมณฑลนครราชสีมาหลังจากที่สมเด็จพระบรมราชนกของท่านเสด็จมานะครับในปี2447นะครับและหลังจากนั้นนะครับเว้นห่างไป2รัชกาลนะครับในรัชกาลที่9นะครับในปีพุทธศักราช2498นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้เสด็จมาประทับพระเก้าอี้ชุดนี้อย่างเช่นรัชกาลที่5และรัชกาลที่6ครับจึงถือว่าเป็นชุดพระเก้าอี้สำคัญประจำเมืองนครราชสีมาที่ชาวนครสีมามีความภาคภูมิใจและเป็นโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพระบรมราชวงศ์นะครับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงที่เสด็จพระราชดำเนินมาประพาสหรือเสด็จพระดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับการสร้างชุดพระราชอาสน์3รัชกาลนี้นะครับสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับราวพุทธศักราช2442ถึง2443นะครับสำหรับใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดทางรถไฟทางไกลสายแรกของประเทศไทยคือกรุงเทพนครราชสีมาครับโดยการออกแบบของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์นะครับหรือพระองค์เจ้าชุมพลสมโภชนะครับต้นราชสกุลชุมพลซึ่งเป็นพระอนุชาในรัชกาลที่5นะครับได้ทรงออกแบบชุดพระเก้าอี้ชุดนี้ให้มีศิลปะไทยผสมกับศิลปะยุโรปให้สอดคล้องกับช่วงสมัยในสมัยรัชกาลที่5ที่เรามีการรับเอาวัฒนธรรมชาติตะวันตกเข้ามาปรับปรุงประเทศไทยให้ทัดเทียมอาณาอารยประเทศครับชุดพระราชอาสน์ชุดนี้จึงปรากฏเป็นชุดพระราชอาสน์ที่มีความผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและศิลปะยุโรปอยู่ด้วยกันครับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวิระวงศ์นะครับสังกัดกรมศิลปากรนะครับเป็นสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุที่จะแสดงนะครับเกี่ยวกับประวัติจังหวัดนครราชสีมาและที่นี่เรามีโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมคือชุดพระราชอาสน์3รัชกาลนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวนครราชสีมาครับเรียนเชิญชาวนครราชสีมาหรือบุคคลที่สนใจไม่ว่าจะใกล้ๆนะครับเข้ามาเยี่ยมชมชุดพระราชอาสน์องค์จริงนี้ได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีระวงศ์นะครับอยู่ที่บริเวณถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับเราเปิดให้เข้าชมนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึงเวลา 16:00 น.ตั้งแต่วันพุธจนถึงวันอาทิตย์นะครับปิดทําการวันจันทร์และวันอังคารนะครับบางช่วงนะครับในวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับทางพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมหาวีระวงศ์ก็อาจจะมีการเปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษในวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับ

เมื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองนครราชสีมาจะทราบว่ามีพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดนครราชสีมาอยู่หลายครั้งย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรในเรื่องการศึกษาณวิทยาลัยครูนครราชสีมาซึ่งปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ชัยจตุชัยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามาร่วมบอกเล่าเรื่องราวจากเหตุการณ์ดังกล่าวติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตา

0: จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากนะครับประวัติศาสตร์ของเมืองนครราชสีมาเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเจ้านายหลายพระองค์อย่างมากนับตั้งแต่ในสมัยอยุธยาจบจนมาจนถึงการสร้างทางรถไฟเมื่อคราวที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จพระดำเนินเมืองนครราชสีมาถ้าเราจะมองประวัติศาสตร์อย่างน่าสนใจแล้วก็อาจจะมองว่าจุดที่เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเนี่ยเป็นจุดที่อยู่บริเวณด้านหน้าของประตูชุมพลถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์นึกย้อนหลังกลับไปเมื่อคราวที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จพระดำเนินเยือนเมืองนครราชสีมาระหว่างวันที่21ถึง25ธันวาคมพุทธศักราช2443พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จผ่านประตูชุมพลทุกครั้งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จพระดำเนินผ่านหรือลอดประตูชุมพลเกือบทุกวันนั่นนี่เห็นถึงว่าบริเวณพื้นที่ประตูชุมพลเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพื้นที่สำคัญเป็นสัญลักษณ์ของการเข้าเมืองแสดงว่าการเสด็จพระดำเนินของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อมาวางพวงมาลาบริเวณหน้าประตูชุมพลในจุดเดียวกันกับที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เคยเสด็จพระดำเนินอาจจะเป็นแสดงถึงสัญลักษณ์ว่าพระองค์กำลังเสด็จเข้าเมืองนครราชสีมาครับวันที่20กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระดำเนินเยือนเมืองนครราชสีมาอีกครั้งหนึ่งครับการเสด็จพระดำเนินในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเสด็จพระดำเนินเพื่อทรงวางพวงมาลาต่ออนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีทรงเจิมเสาหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นมิ่งขวัญให้กับชาวนครราชสีมาการเสด็จพระดำเนินในครั้งนี้เนี่ยยังมีเป้าหมายและมีพระราชฤทัยในการที่จะเสด็จมาทรงดูการศึกษาหรือทอดพระเนตรการศึกษาของชาวนครราชสีมานะครับเสด็จพระดำเนินมาเยี่ยมโรงเรียนสุรนารีและอีกที่หนึ่งที่สำคัญแล้วก็นำความปลื้มใจมาถึงพวกเรารวมถึงตัวผมด้วยด้วยครับก็คือการเสด็จพระดำเนินมายังวิทยาลัยครูนครราชสีมาการเสด็จพระดำเนินมายังวิทยาลัยครูนครราชสีมาหรือปัจจุบันก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเนี่ยยังความปลื้มใจต่อชาวราชภัฏเป็นอย่างยิ่งครับเรามีความภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็เรายังระลึกนึกถึงการเสด็จพระดำเนินในครั้งนั้นอย่างมากเลยนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีการสร้างลานธรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับอันเป็นที่ประทับแล้วก็เคยเป็นที่เสด็จพระดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าท่านใดมาจะเห็นว่าชาวราชภัฏจะไม่ใส่รองเท้าเข้าไปในบริเวณพื้นที่ลานตรงนั้นเพื่อเป็นการให้เกียรติและเป็นการระลึกนึกถึงว่าพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เคยเสด็จพระดำเนินมาอย่างที่นี่ชาวนครราชสีมาโดยเฉพาะชาวราชภัฏนครราชสีมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราโชคดีครับที่เราเป็นหมุดหมายปลายทางหนึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งที่พระองค์ให้ความสำคัญเราเป็นวิทยาลัยครูที่ผลิตบุคลากรออกไปเป็นครูยังสถานที่ต่างๆนะครับวันนี้เราก็ยังยืนหยัดในฐานะของการเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรออกไปรับใช้สังคมในท้องถิ่นนะครับความเป็นชาวราชภัฏนครราชสีมาเป็นสิ่งที่พวกเราระลึกนึกถึงเสมอว่าเราอยู่ภายใต้เบื้องพยุคลบาทอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของเจ้านายมาโดยตลอดนะครับการที่เราปฏิบัติงานต่างๆรวมถึงตัวกับผมเองเนี่ยเราปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจที่จะสนองพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลที่9รวมถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยซึ่งท่านมีเป้าหมายอยากจะให้พวกเรารับใช้ท้องถิ่นเพราะนั้นเป้าหมายสำคัญของชาวราชภัฏนครราชสีมาก็คือการเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นการรับใช้ท้องถิ่นการเป็นบุคลากรที่ตอบสนองประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดและท้องถิ่นด้วยกันเราในฐานะที่อาจจะเรียกว่าเป็นข้าราชบริพารเป็นผู้ที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเราก็จะพยายามที่จะสืบพระราชปณิธานต่างๆเหล่านั้นเพื่อจะรับใช้ท้องถิ่นให้กับสมว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในท้องถิ่นครับ
1: การเสด็จพระราชดำเนินของทั้งสองพระองค์นั้นนำมาซึ่งความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจแก่คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษายังคงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมจวบจนทุกวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อพระสกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่ชนบทซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้น้อยและประสบปัญหาความยากจนด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแก่พระสงฆ์นิกรและสนับสนุนอาชีพทางด้านหัตถกรรมไหมลวดลายต่างๆมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2513เป็นพลังสำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมไทยกลายเป็นที่แพร่หลายอย่างกว้างขวางออกสู่สายตาชาวโลกเจ้าหน้าที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาได้เล่าถึงความรู้สึกในการปฏิบัติงานตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่การสานต่อพระราชปณิธานด้านผ้าไหมไทยอันเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนชนบทสร้างงานสร้างรายได้ฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่และคงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาด้านหัตถศิลป์ที่งดงามของไทย
1: อาชีพหลักๆก็คือการสาวไหมออกไปสาวไหมสอนชาวบ้านแล้วก็ไปสอนทำชางานอบรมทั่วไปค่ะส่วนมากจะออกไปสอนเกษตรกรค่ะอย่างเช่นสาวไหมแบบโบราณไม่งั้นก็ไปที่โรงเรียนจะสอนให้ไปสอนเด็กนักเรียนที่ไม่เคยเห็นนักเรียนที่ไม่เคยได้สัมผัสเขาก็เคยได้สัมผัสจากเราเป็นตัวแทนเขาค่ะเป็นตัวแทนของกรมหม่อนหมันก็ถามว่าดีไหมได้อยู่ได้กินส่งลูกเรียนจบค่ะได้หลายอย่างค่ะได้ทุกๆอย่างเลยนะคะรู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ท่านมาสอนทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำให้คนที่คนจนลืมตาปากได้ค่ะชีวิตการหาอยู่หากินการมีงานทำเป็นรักเป็นแหล่งส่งลูกส่งเต้าเรียนหนังสือจนจบและมีอาชีพเสริมด้วยค่ะเรามีชาไปทำขายที่บ้านด้วยมันทำให้คนจนแบบคนที่ไม่มีอาชีพกลายมาเป็นคนมีอาชีพอะค่ะคือหนึ่งอย่างมาทำงานตรงนี้รู้หมดว่าตรงไหนเป็นอะไรมีอยู่ที่ปลูกมันเป็นยังไงเลี้ยงไหมเป็นยังไงเรื่องหมายเสร็จเราจะทำยังไงได้มั่งเราจะไปเป็นรูปตรงไหนได้หลายแบบท่านจะสอนครบถ้วนเลยค่ะคือภูมิใจตรงที่เราได้สืบสานและวัฒนธรรมของกรมหม่อนหมันนะคะคือสานต่อไปเรื่อยๆค่ะเรารักงานตรงนี้มากค่ะจะทำตรงนี้ไปเรื่อยๆค่ะโรงเรียนไหนเชิญไปโรงเรียนไหนเชิญไปอบรมหรือว่าไปจัดนิทรรศการอะไรปั๊บเราจะมีไปโชว์ตลอดเลยค่ะค่ะเราจะไปสอนให้เด็กที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นค่ะ
2: อันนี้เรื่องมันยาวเนาะตั้งแต่บรรจุมาเลยแต่ก่อนพี่เป็นคนเลี้ยงไหมค่ะเลี้ยงไหมแล้วก็มาฟอกย้อมแต่ก่อนทำอยู่ที่ศูนย์ด่านเกวียนค่ะทีนี้ก็เข้ามาอยู่ในนี้ก็ฟอกย้อมแล้วก็ไอ้ที่ทอผ้าก็คือเรามีความรู้อยู่นิดหน่อยก็เวลาได้ไปสาธิตหรือว่าไปออกงานที่อื่นก็ได้ไปทำค่ะแต่หลักๆเลยคือทำหลายหน้าที่นะคะที่ดีใจค่ะดีใจที่ได้ทำงานของอยู่ที่กรมหม่อนหมันพระพันปีหลวงท่านช่วยเกษตรกรค่ะมีงานทำค่ะจากที่งานหลักแล้วก็เป็นงานเสริมได้ค่ะดีใจค่ะดีใจที่ได้ทำงานตรงนี้ค่ะเป็นเกียรติมากค่ะและภูมิใจมากค่ะ

0: จจุบันการออกแบบนอกจากผ้าไทยโดยความเข้าใจคำว่าผ้าไทยเนี่ยคนจะคิดว่าต้องคนมีอายุเท่านั้นปัจจุบันการออกแบบทั้งลวดลายและสีสันให้ทันสมัยมากขึ้นให้ในกลุ่มที่เราเรียกว่าวัยรุ่นก็ได้ที่หันกลับมาใช้ผ้าไทยโดยไม่เคอะเขินและใส่ได้ทุกโอกาสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูในอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมและก็นำผ้าไหมของไทยออกสู่สายตาชาวโลกให้ชาวโลกรู้ว่าผ้าไหมไทยเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่มีประเทศใดๆได้เหมือนและท่านก็ทรงให้พระสงฆ์นิกรของท่านทอให้กับพระองค์ซึ่งเป็นองค์ผู้นำไปเผยแพร่ให้รู้จักและอนุรักษ์ให้อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมยังคงอยู่คู่กับเมืองไทยมาอย่างช้านานและจะไม่สูญหายไปไหนคือไม่ทราบจะพูดยังไงว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณรับใช้ด้วยความเต็มใจครับ
1: ทุกท่านครับกรมสรรพาวุธทหารบกจัดพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กรมศิลปากรดำเนินงานประณีตศิลป์เตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่28สิงหาคม2569เวลา 10:00 นกรมสรรพาวุธทหารบกจัดพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์เชิงประณีตศิลป์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกเป็นประธานในการส่งมอบและนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้รับมอบพร้อมทั้งร่วมลงนามในเอกสารการส่งมอบและสักการะราชรถปืนใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลณกรมสรรพาวุธทหารบกกรุงเทพมหานครพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกเปิดเผยว่านอกจากกรมสรรพาวุธทหารบกจะรับผิดชอบในส่วนของการฝึกกำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศแล้วทางกรมยังรับหน้าที่ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและส่วนประกอบอื่นๆซึ่งรวมถึงราชรถปืนใหญ่ทั้ง3องค์ที่ทำการส่งมอบนับเป็นภารกิจอันทรงเกียรติสูงสุดในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่จะส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการบูรณะในส่วนของงานประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติสูงสุดต่อไปนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานประกอบด้วยปัจจัย2ด้านได้แก่ความแข็งแรงรองรับการลากจูงได้และความงามการตกแต่งเชิงประณีตศิลป์ซึ่งในส่วนของโครงสร้างและความแข็งแรงนั้นกรมสรรพาวุธทหารบกได้ดำเนินการบูรณะและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการในขั้นตอนต่อไปคือการประดับตกแต่งด้วยความประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติโดยยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณะราชรถปืนใหญ่แล้วเสร็จไม่เกินเดือนกันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ซ้อมชักลากก่อนพระราชพิธีจริงขณะที่งานก่อสร้างพระเมรุมาตรยังคงเดินหน้าตามแผนและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมทั้งนี้ราชรถปืนใหญ่เป็นราชรถที่ใช้ในการอัญเชิญพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระมหาพิชัยราชรถสู่พระเมรุมาตรและแห่อุตราวัดรอบพระเมรุมาตร3รอบ ก่อนอัญเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นสู่พระเมรุมาตรใช้กำลังพลในการลากจูงทั้งหมด13นายน้ำหนักบรรทุกราชรถโดยรวมประมาณ375กิโลกรัมระยะทาง800เมตรใช้เวลาลากจูง30นาทีซึ่งกรมสรรพาวุธทหารบกได้ดำเนินการทดสอบการลากจูงก่อนส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหลังจากนี้กรมศิลปากรจะดำเนินการบูรณะด้วยความประณีตศิลป์นะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่อไปสำหรับวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วครับทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำหรับวันนี้ผมกิตติพัฒน์เจนรมิตรพร้อมทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: มประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทท็อปอัพทัวริสต์จำกัดหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าหลอกลวงประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทท็อปอัพทัวริสต์จำกัดหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าหลอกลวงประชาชนพร้อมกำชับให้ลงพื้นที่และรายงานผลภายใน1สัปดาห์
9: นายกาสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบบริษัทท็อปอัพทัวริสต์จำกัดทำธุรกิจขายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันและให้บริการระบบเติมเงินมือถือชำระค่าบริการต่างๆผ่านรูปแบบการตลาดแบบเครือข่ายเนื่องจากสงสัยว่าเข้าข่ายธุรกิจแชร์ลูกโซ่และหลอกลวงประชาชนมีผู้เสียหายถูกชักชวนให้ลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ระบบเติมเงินและขยายสายงานโดยอ้างผลตอบแทนสูงแต่เมื่อสมัครเข้าไปกลับพบว่าเน้นการหาคนมาร่วมเครือข่ายต่อๆกันมากกว่าการสร้างรายได้จากการเติมเงินโทรศัพท์จริงทั้งนี้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมาพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบภายในสัปดาห์นี้นอกจากนี้สคบอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารเพื่อสรุปตัวเลขความเสียหายที่แท้จริงโดยยืนยันจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดกฎหมายจะลงโทษทันทีและพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึงที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กรุงเทพมหานครบูรณาการตำรวจนำร่อง10เขตจัดระเบียบและกวดขันแรงงานต่างด้าวลักลอบประกอบอาชีพแย่งอาชีพคนไทย
10: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมบูรณาการร่วมกับสำนักเทศกิจ10สำนักงานเขตและสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ได้แก่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อลุมพินีปทุมวันและบางรักเพื่อวางแนวทางกวดขันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบประกอบอาชีพแย่งอาชีพคนไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าจากข้อเท็จจริงและการร้องเรียนของประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์พบปัญหาแรงงานต่างด้าวเร่ขายสินค้าและอาหารบนทางเท้าในถนนสายสำคัญเส้นถนนสุขุมวิท โดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครจึงได้ลงพื้นที่นำร่องกวดขันใน10เขตเป้าหมายและสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้แล้ว36รายซึ่งบางรายไม่พบบัตรประจำตัวและบางรายลงทะเบียนอาชีพกรรมกรก่อสร้างแต่แยกตัวมาประกอบธุรกิจเองโดยไม่อยู่ในระบบนายจ้างที่ถูกต้องซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะสิทธิ์ในการประกอบอาชีพตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มตรวจสอบการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีเบื้องต้นพบผู้ครอบครองที่ดินโดยมิชอบ71รายที่ดินรวม92แปลงเนื้อที่กว่า76ไร่เร่งรัดดำเนินการตามกฎหมาย
0: นางอภิญญาเอี่ยมอัมภารองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีรับทราบรายงานสถานการณ์การถือครองที่ดินของคนต่างด้าวเบื้องต้นพบข้อมูลนิติบุคคลที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามความในมาตรา97และมาตรา98แห่งประมวลกฎหมายที่ดินคือมีจำนวนหุ้นถือโดยคนต่างด้าวเกินกว่า49%หรือผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องจำหน่ายที่ดินภายในระยะเวลาที่กำหนดจำนวน71รายถือครองที่ดินรวม92แปลงเนื้อที่76ไร่ 12.2 ตารางวาซึ่งจะมีการเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเพื่อดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของกรมที่ดินเรื่องการจำหน่ายที่ดินของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าวโดยต้องทำการจำหน่ายที่ดินนั้นภายในเวลาที่อธิบดีกรมที่ดินกำหนดซึ่งไม่น้อยกว่า180วันแต่ไม่เกิน1ปีรวมทั้งจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกรณีการถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายและการกระทำความผิดที่เกี่ยวเนื่องโดยมีสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขาเป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานธนวัฒน์วงศ์วิริยะมณิศสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภู

0: าเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไว้และพบกันที่โกฟัน
1: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
3: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ปลอดภัยเมื่อมีรักต้องรู้จักป้องกันตัวคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
5: รอยเรียงเสียงประซ่าคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกราในรายการท่องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: ฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
3: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
2: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
3: ้เฮ้ย
2: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
4: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
3: ขับขี่มีสติ
2: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
6: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
5: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

วัสดีครับวันนี้จะมาพูดกันในเรื่องของความรับผิดของผู้ยืมนะครับในกรณีทรัพย์สินที่ยืมเนี่ยเกิดสูญหายเสียหายหรือบุบสลายกรณีของการยืมใช้คงรูปนะครับถามว่าหากผู้ยืมทรัพย์สินไปแล้วนะครับเกิดสูญหายเสียหายเนี่ยผู้ยืมจะต้องรับผิดในทุกกรณีหรือไม่โดยความเข้าใจของหลายท่านนะครับยังคิดว่าเมื่อทรัพย์สินที่ยืมสูญหายเสียหายหรือบุบสลายผู้ยืมจะต้องรับผิดในทุกกรณีแต่ในทางกฎหมายนะครับหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา643นะครับได้กำหนดข้อรับผิดของผู้ยืมไว้4กรณีด้วยกันนะครับก็คือข้อที่1หากผู้ยืมนะครับนำทรัพย์สินที่ยืมไปใช้ในการอย่างอื่นนอกจากการอันเป็นปกติของทรัพย์สินนั้นอย่างเช่นนะครับยืมรถยนต์เพื่อใช้ขับขี่โดยขับขี่ไปทำงานแต่กลับนำรถยนต์นั้นนะครับไปใช้ในลักษณะเป็นการแข่งขันหรือขับแข่งกับรถคันอื่นกรณีที่2นะครับเป็นการที่ผู้ยืมนะครับนำทรัพย์สินที่ยืมไปใช้ในการอย่างอื่นนอกจากที่ตกลงกันไว้ในสัญญาอย่างเช่นนะครับยืมรถยนต์ไปใช้ขับขี่เดินทางไปทำงานแต่กลับนำไปใช้ขับขี่รับจ้างโดยสารนะครับกรณีที่3นะครับหากผู้ยืมนำทรัพย์สินที่ยืมไปให้บุคคลภายนอกใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้ยืมนะครับเพราะว่าสัญญายืมถือเอาตัวผู้ยืมเป็นสาระสำคัญกรณีที่4นะครับหากผู้ยืมนะครับนำทรัพย์สินที่ยืมนั้น

เอาไปไว้นานเกินกว่าที่ควรจะเอาไว้อย่างเช่นผู้ยืมรถยนต์ไปใช้สักหนึ่งสัปดาห์นะครับแต่กลับนำไปใช้เมื่อใช้เสร็จแล้วนะครับกลับเอาไปเก็บไว้เป็น1เดือน2เดือน3เดือนแบบนี้ถือว่าเอาไปไว้นานเกินกว่าที่ควรจะเอาไว้หากผู้ยืมนะครับกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งใน4ประการดังกล่าวข้างต้นนะครับและเกิดทรัพย์สินที่ยืมไปนั้นเกิดสูญหายเสียหายหรือบุบสลายผู้ยืมจะต้องรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติดังกล่าวแต่นะครับในทางกลับกันหากผู้ยืมไม่ได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแม้จะเกิดความเสียหายสูญหายหรือบุบสลายของทรัพย์สินผู้ยืมก็ไม่ต้องรับผิดตามมาตราดังกล่าวแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งของผู้ยืมไว้ก็คือผู้ยืมนะครับจะต้องสงวนและรักษาทรัพย์สินที่ยืมอย่างเช่นวินยูชนคนทั่วไปพึงสงวนรักษาทรัพย์สินของตนนะครับหากมีปัญหาข้อกฎหมายสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทั้งหมดนี้คือรายการรอบวันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์คุณฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณวพันธ์ปรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะ

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยเรือพาณิชย์สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่และขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2รองประธานคณะกรรมการวิสามัญย้ำการปรับลดงบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่กระทบภารกิจแก้ปัญหาน้ำท่วม
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยที่ประชุมพิจารณาในมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินกว่า 53,050 ล้านบาทและมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมวงเงิน 166,014 ล้านบาททั้งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจและปัญหาของประชาชนสำหรับงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของเกษตรกรอย่างเพียงพอพร้อมเสนอปรับลดงบประมาณขณะที่นางณพรเจริญศรีรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการปรับลดงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า682ล้านบาทหรือร้อยละ 1.27 ไม่กระทบภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมปรับเป้าหมายการใช้งบประมาณให้เหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้น
3: ในวงเงินที่เราตัดไปนะคะมีวงเงินทั้งสิ้นนะคะ682ล้าน 251,100 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.27% นะคะโดยมีการปรับลดเป้าหมายแล้วก็เพิ่มความแม่นยำการใช้งบประมาณให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานดังกล่าวทั้งหมดของกระทรวงเกษตรนะคะแต่สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญนั่นก็คือการจับลำดับพื้นที่ในประเด็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็น้ำแล้งซ้ำซากนะคะที่สำคัญค่ะงบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่การผลิตนะคะการลดต้นทุนไปจนถึงการตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์ครบทั้งระบบค่ะ
2: ส่วนงบประมาณกระทรวงคมนาคมสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังให้น้ำหนักกับการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนมากเกินไปขณะที่การพัฒนาระบบรางระบบขนส่งสาธารณะและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองยังไม่มีความชัดเจนโดยนางสาวนันทนาสงประชากรรมาธิการชี้แจงว่าการจัดสรรและปรับลดงบประมาณกระทรวงคมนาคมพิจารณาจากความจำเป็นโดยโครงการที่ยังไม่เร่งด่วนเช่นอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมถูกชะลอเพื่อลดภาระงบประมาณขณะที่รายการผูกพันใหม่ยังอยู่ภายในกรอบที่กฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนดและการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กระทรวงมหาดไทยชี้แจงการเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรเพราะมีพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยสร้างความแตกแยกเรื่องเชื้อชาติและศาสนาที่อาจส่งผลกระทบความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ
2: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนรเทศเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรโดยระบุว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนหรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอาทิเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแสดงความคิดเห็นชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาสอให้เห็นถึงการนำเอาพื้นที่ในประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองดังนั้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคมจึงมีเหตุจำเป็นที่ต้องมีการสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมยืนยันว่าการออกคำสั่งในประเทศมีมาตรฐานเดียวโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักมิได้เจาะจงหรือเลือกปฏิบัติจากสัญชาติซึ่งรัฐบาลไทยจะบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมด้วยความเป็นธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้ผิดข้อบังคับตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ออกหนังสือให้ย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แล้วจากการตรวจสอบพบทั้งหมด4ร่างโดยเบื้องต้นจะต้องย้ายออกจากพื้นที่3ร่างส่วนอีก1ร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่าถูกนำเข้ามาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตยังมีผลหรือไม่ซึ่งเป็นช่วงปี2564ถึง2566หากพิสูจน์ได้ว่าร่างที่เหลือถูกนำเข้ามาฝังภายหลังช่วงเวลาที่มีใบอนุญาตก็จะต้องย้ายออกจากพื้นที่เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้เป็นสุสานต่อไปได้เนื่องจากลักษณะของพื้นที่ทั้งระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำผิดข้อบังคับชัดเจนขณะเดียวกันได้สั่งการให้ตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศที่มีกว่า 1,200 แห่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาตและจัดระเบียบให้ถูกต้องคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
4: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพฝ ันของทุกคนจะไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าปัญหาติดขัดอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐแต่ฝันของทุกคนจะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและกฎระเบียบที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรายที่3เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่างสัญญาร่วมลงทุนและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ประกอบการรายที่3ตามที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเสนอโดยผลการคัดเลือกเอกชนคณะกรรมการคัดเลือกมีมติเห็นชอบให้บริษัทบริการภาคพื้นดินท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือออสการ์เป็นผู้ผ่านการประเมินสูงสุดซึ่งมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมทั้งคลังสินค้าขาเข้าขาออกสินค้าถ่ายลำสินค้าเน่าเสียง่ายตลอดจนสินค้าเร่งด่วนและอีคอมเมิร์ซเพื่อรองรับการเติบโตของท่าอากาศยานและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพบริการทั้งนี้นอกจากช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วยังช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการขับเคลื่อนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาลคณะรัฐมนตรีเห็นชอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและศรีลังกาแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและป้องกันการสรรหาผิดกฎหมาย
5: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาวรัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือและจัดระบบการส่งรับแรงงานระหว่าง2ประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้น 10,000 คนซึ่ง MOU จะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้ผู้เชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
6: สาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจครั้งนี้นะคะคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้และผู้เชี่ยวชาญรวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ค่ะส่วนบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยนะคะกำหนดกระบวนการการสรรหาและจ้างงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดเลือกการกำหนดข้อมูลนายจ้างและเงื่อนไขในการจ้างการทำสัญญาจ้างโดยตรงระหว่างนายจ้างกับแรงงานการตรวจสุขภาพและการมีใบอนุญาตทำงานโดยแรงงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมค่ะ
5: ทั้งนี้แรงงานศรีลังกาจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงได้รับสิทธิและประโยชน์ตามสัญญาจ้างและกฎหมายแรงงานไทยและสามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานโดยข้อตกลงกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาซึ่งหากทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางยกระดับการคมนาคมขยายโอกาสการค้าชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางวงเงินรวมกว่า 1,783 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคสนับสนุนยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้มีความสะดวกและปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าชายแดนช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางลงได้ 30-45 นาทีเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าทดแทนการข้ามแม่น้ำแบบเดิมยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเปลี่ยนจากการใช้แพขนานยนต์มาเป็นการใช้บริการคาดว่าใน5ปีแรกจะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือคอพอได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญตั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำผ่านข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกสำหรับมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการปิดช่องโหว่ที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งแล้วย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้สำนักงานกพ.ยังได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการส่วนในระยะยาวมีแนวทางแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนกัญญาแก้วใสรายงาน
1: ศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันและให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อเร่งเยียวยาเกษตรกรศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่เปิดเผยแนวทางการทำงานจะเน้นการสื่อสารข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วและเป็นข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ของประชาชนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการทำงานหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้ว่าจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วฉับไวและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมย้ำว่าการทำงานจะไม่เน้นการโต้วาทีไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่เติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือเป็นคณะ แต่จะให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ปัจจุบันมีเรื่องที่ดีในประเทศจำนวนมากจึงอยากเชิญชวนให้มาช่วยกันปักธงทางความคิดและสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศเชื่อว่าหากเป็นเรื่องที่ดีคณะรัฐมนตรีจะนำไปปฏิบัติและหากเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีทำได้ดีแล้วทีมโฆษกจะนำเรื่องมาสื่อสารกับประชาชนเช่นเดียวกัน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้น 5.84% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของเครฟเลอร์บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าและพลังงานเชิงยุทธศาสตร์ในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกชะลอตัวลงโดยเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่ที่7ลำลดลงจากวันก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่8ลำสวนทางกับการเดินเรือผ่านช่องแคบบัฟเอลมันเดฟทางตอนใต้ของทะเลแดงเมื่อวานนี้ซึ่งอยู่ที่29ลำเพิ่มขึ้นจาก17ลำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียและขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่ว

ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคาดว่าจะมีอย่างน้อย121คนอาจติดอยู่ภายในอุโมงค์ขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,399 รายและสูญหายมากกว่า 5,400 รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่8ถึงวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึงวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนระยะต่อไปขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมี

0: ฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
15: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะกามาพบกับน้องฝนค่ะและกับทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ําคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาแล่งกันนะคะเป็นเรื่องราวที่กองทัพเรือค่ะขอเชิญประชาชนทั่วไปนะคะลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินนะคะพุทธศักราช2569ค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินนะคะพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปค่ะก็จะมีทีราชนาวีสมุซ้อนค่ะลานทัศนาภิรมย์ห้อประชุมกองทัพเรือนะคะอาคารราชนาวิกสภานะคะเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนจะมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบค่ะแล้วก็เลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นนะคะวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคม2569ค่ะและวันเสด็จพระราชดำเนินคือวันที่6พฤศจิกายน2569นะคะวิธีข้อรับบัตรค่ะจองทางโทรศัพท์ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์098279นะคะ0903และ0982790914นะคะเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะเว้นวันหยุดราชการนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่16กันยายน2569ค่ะเมื่อท่านโทรไปจองแล้วนะคะก็สามารถไปรับบัตรด้วยตนเองที่ห้องผสบทรนะคะชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่นะคะเลขที่2ถนนอรุณอมรินทร์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพนะคะตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายน2569ค่ะเวลา 8:30 นถึง 16:30 นนะคะซึ่งกำลังพลนะคะกองทัพเรือทุกนายมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งนี้นะคะและมุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังค่ะเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรตินะคะซึ่งท่านผู้ที่สนใจนะคะสำหรับงานพระราชพิธีนี้นะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่Facebook Fanpage นะคะของกองทัพเรือนะคะหรือว่า Royal Thai Navy นะคะ Navy นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะเพื่อว่าช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมพอดีนะคะเพื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยสนใจที่อยากจะพาน้องๆ นะคะได้ไปรับชมนะคะการซ้อมพระราชพิธีนะคะที่คิดว่าและน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยนะคะแต่ถ้าเกิดกว่าใครที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางนะคะก็จะมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเป็นทุกครั้งอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะรับชมกันได้นะคะก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวกันได้ตามเพจนะคะที่น้องฝนได้แจ้งไปนะคะก็คือกองทัพเรือ Royal Thai Navy นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะรอบมาพบกันไหมนะคะต่อพลุกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวัสดีกระบี้ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่326ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณสภากาชาติไทยกรุงเทพมหานครกองทัพเรือเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026อเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียด้วยวันที่8กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมจุดถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายธนพัฒน์เด่นบุรณะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าจังหวัดสตูลได้จัดประชุมหารือกลุ่มย่อยฝ่ายสถานที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็นกำหนดจุดและออกแบบการจัดวางผังพื้นที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวทางการจัดงานพระราชพิธีรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการบริหารจัดการพื้นที่รองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์โดยพิจารณาการจัดวางพื้นที่ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมและการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุด กองทัพเรือเชิญประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพหุยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้
2: กองทัพเรือเชิญประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพหุยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวีสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายน2569ทางหมายเลขโทรศัพท์098-279-0903และ098-279-0914ในเวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการโดยสามารถรับบัตรด้วยตนเองที่ห้องหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือหรือพศบทรชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการปิญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอนุมัติงบประมาณกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมปี2570กว่า79ล้านบาทเพื่อจัดสวัสดิการและเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมไทยในยุค AI
3: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ภายในวงเงินกว่า79ล้านบาทพร้อมอนุมัติหลักการให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดส่งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตามขั้นตอนเพื่อเสนอกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพิจารณาโดยจะใช้ดำเนินงานอาทิการเสริมสร้างสุขภาพของศิลปินแห่งชาติการจัดสวัสดิการดูแลศิลปินแห่งชาติการยกย่องเชิดชูเกียรติจะแสดงทางวัฒนธรรมและเผยแพร่ภูมิปัญญาทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติสามารถนำไปต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจและนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครอบคลุม4ด้านได้แก่การปรับวิธีคิดและบทบาทของภาครัฐการส่งเสริมบทบาทเด็กและเยาวชนการสร้างสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จาก AI ควบคู่กับการปกป้องมรดกและคุณค่าทางวัฒนธรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนให้มีทักษะรู้เท่าทันสื่อโดยเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุค AI พร้อมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติระยะที่2พ.ศ. 2566ถึง2570ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานให้ครบทุกยุทธศาสตร์มีการศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ. 2553และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและยกระดับความร่วมมือทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38และคัดเลือกบุคคลจากอาชีพต่างๆเข้ารับรางวัลเป็นต้นแบบแก่สังคมไทย
4: คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุมมีวาระสำคัญได้แก่การจัดพิธีมอบรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38ประจำปี2569ในวันที่18ตุลาคมเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบ ถึงแก่อนิจกรรมณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยมีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นในสาขาอาชีพต่างๆจากทั่วประเทศเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจากการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมจำนวน190คนจาก6ประเภทได้แก่ประเภทประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคมเช่นตำรวจจราจรพนักงานกวาดถนนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางพลเมืองดีและจิตอาสาดีเด่นประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรมมีผลงานดีเด่นประเภทครูในสถานศึกษาประเภทคนพิการดีเด่นและประเภทหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นภายในงานจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมดีเด่นจากทุกภาคผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับการจัดงานหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกจัดขึ้นในโอกาสการประกาศยกย่องจากองค์การยูเนสโกในรอบ100ปีชาติการในปี2558ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาชุมชนและการศึกษาด้านวัฒนธรรมนับเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวในรอบ138ปีที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสตรีระหว่างประเทศซึ่งมีองค์การสมาชิก75ประเทศมายชโยรายงาน
1: ประธานรัฐสภาลงนามความร่วมมือแก้ปัญหาวิกฤตเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพขณะที่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วัน
5: นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เรื่องการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กและเยาวชนรวมกับ5หน่วยงานได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการโดยระบุว่าประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตประชากรซึ่งตัวเลขเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องรัฐสภาจึงมาเป็นตัวกลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมายและนำผลสรุปจากการเสวนาไปสู่นวัตกรรมทางนิติบัญญัติที่แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ประธานรัฐสภายังได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวาระที่2และ3โดยยืนยันว่าการประชุมจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา3วันตามที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งอาจมีการขยายเวลาการประชุมในแต่ละวันเกินกว่าเที่ยงคืนเพื่อให้สมาชิกได้อภิปรายสะท้อนปัญหาอย่างคุ้มค่าพร้อมกำชับให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569เพื่อรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
3: นายธีรชนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่ากรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569ตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีโดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิด Grow with the Future สืบสานวิถีสายน้ำรังสรรค์อนาคตยั่งยืนมุ่งรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในวันที่18กันยายนณสวนปทุมวนานุรักษ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนานรวมทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆในการดูแลรักษาฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์ซึ่งการเลือกสวนปทุมวนานุรักษ์ริมคลองแสนแสบเป็นสถานที่จัดงานเนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เสมือนปอดแห่งใหม่สำหรับคนเมืองมีการออกแบบบึงน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญอย่างสะท้อนแนวคิดการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นฐานเพราะคลองแสนแสบเป็นสายน้ำสำคัญที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนในหลากหลายมิติสำหรับกิจกรรมภายในงานมีเวทีเสวนาหัวข้อโปรทอล์ก2026
6: พลิกฟื้นสายน้ำด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคตการจัดนิทรรศการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองและนิทรรศการจากหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเดินหน้าเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยยกระดับดิจิทัลขยายตลาดในและต่างประเทศเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน
7: นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในกิจกรรมสสว. The Growth Connector ปลดล็อก SME โตได้ไกลไปได้จริงโดยระบุว่ารัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เป็นกลไกหลักในการยกระดับผู้ประกอบการ SME ไทยซึ่งมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 99.5% ของผู้ประกอบการทั้งหมดภายใต้นโยบาย Thailand 10 Plusโดยส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มผลิตภาพปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียวและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571นอกจากนี้รัฐบาลต้องการให้สสว.เปลี่ยนจากการส่งเสริมรูปแบบเดียวสำหรับธุรกิจเป็นการสนับสนุนที่เหมาะกับขนาดอุตสาหกรรมและช่วงอายุธุรกิจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกกำหนดนโยบายรวมถึงสนับสนุนการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศขณะที่นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้จัดการและรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าปีงบประมาณ2570สสว.มีงบดำเนินโครงการกว่า30โครงการวงเงินประมาณ600ถึง700ล้านบาทโดยเน้นบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนพร้อมเดินหน้าโครงการอีคอมเมิร์ซสนับสนุนผู้ประกอบการ 80,000 รายและไลฟ์คอมเมอร์ส 50,000 รายเพื่อเพิ่มช่องทางตลาดและลดต้นทุนคาดว่าจะเปิดดำเนินการภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:19 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเวสต์ริตติงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอังกฤษอนุมัติงบประมาณมูลค่า100ล้านปอนด์เพื่อยกระดับขีดความสามารถการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนในช่วงฤดูหนาวนี้รวมถึงระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตกระสุนปืนใหญ่และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนผ่านรายการความต้องการเร่งด่วนของยูเครนเนื่องจากคาดว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำลังใช้ฤดูหนาวเป็นอาวุธด้วยการเปิดฉากโจมตีต่อเป้าหมายของพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานต่อไปนายสตรีตติ้งกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะระดมกำลังพันธมิตรและการสนับสนุนให้มากขึ้นเท่าที่จะทำได้ด้วยการเสริมสร้างการป้องกันประเทศให้แก่ยูเครนร่วมกับพันธมิตรกว่า50ประเทศพร้อมให้คำมั่นว่าอังกฤษจะยืนหยัดเคียงข้างยูเครนต่อไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมซองกีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ที่ประณามการฝึกซ้อมทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลเมื่อวานนี้บริเวณหน้าน้ำใกล้เกาะเชจูของเกาหลีใต้ซึ่งจะทำให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและนอกภูมิภาคพร้อมเตือนว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างเด็ดขาดหากสหรัฐและพันธมิตรพยายามเปิดฉากการเผชิญหน้าทางทหารครั้งใหม่ นายคิมซองกีกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือมุ่งมั่นในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศด้วยการนำกำลังรบชุดใหม่ที่พัฒนาใช้อย่างต่อเนื่องซึ่งเกาหลีเหนือจะไม่ลังเลในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในการยับยั้งภัยคุกคามรวมถึงลงโทษผู้กระทำการยั่วยุสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางอิลิยาเอสปิโนเดอมาสรอตตาผู้อำนวยการองค์การบริหารคลองปานามาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าคลองปานามาเตรียมใช้มาตรการจำกัดการเดินเรือสินค้าเพิ่มเติมจากเดิม36ลำต่อวันเหลือเพียง32ลำต่อวันตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากระดับน้ำลดลงอย่างมากท่ามกลางสถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้นางเอสปิโนกล่าวเพิ่มเติมว่าคลองปานามาอาจประกาศใช้มาตรการที่เข้มงวดหากสถานการณ์ภัยแล้งยังไม่บรรเทาลงซึ่งมีความเป็นไปได้ในเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมปีหน้าอาจจำกัดการเดินเรือเหลือเพียง29ลำต่อวันโดยมาตรการเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในช่วง3เดือนข้างหน้าทั้งนี้คลองปานามารองรับการค้าทางทะเลทั่วโลกประมาณร้อยละ5ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากหลังการหยุดชะงักของการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่ฟลัชชิงเนโดนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีไล่หวดเอาชนะลูซาโนดาเดลีมือ22ของโลกจากอิตาลีขาดลอย 3-0 เซต 6-2 6-2 และ 7-6 ไทเบรก 7-3 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับโบติกฟานเดอร์แซนชุนมือ70ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ที่เอาชนะอาเธอร์เจียนักหวดดาวรุ่งจากฝรั่งเศสไปอย่างสนุก 3-2 เซต 3-6 6-7 ไทเบรก 0-7 7-6 ไทเบรก 9-77-6 ไทเบรก 7-3 และ 6-4 ด้านอเล็กซานเดอร์บล็อกมือ28ของโลกจากเบลเยียมเอาชนะฟรานซิสโกเชรุนโดโลมือ24ของโลกจากอาร์เจนตินา 3-1 เซต 6-3 4-6 7-5 และ 7-5 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับคาเรนคาชานอฟมือ50ของโลกจากรัสเซียที่เอาชนะเลิร์นเนอร์เทียนมือ17ของโลกจากสหรัฐ 3-2 เซต7-5 4-6 6-7 ไทเบรก6-8 6-1 และ6-4 เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2พิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะแมทธิวทาทังซูจาจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-2 และ 7-5 ผ่านเข้าสู่

0: ให้กับหลัวเจ๋อเทาจากจีน3-4เฟรมไคเรนวิลสันอดีตแชมป์โลกเอาชนะมัตเตอุสบารานอฟสกี้จากโปแลนด์4-1เฟรมและติงจุนฮุยเอาชนะไมเคิลโฮล4-3เฟรมสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยส่งนักชกไทย11รุ่นน้ำหนักร่วมชิงชัยในศึกเอเชียนเกม2026มั่นใจมีเหรียญติดมือแน่นอนติดตามได้จากรายงาน
1: นายพิชัยชุนหาวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยให้โอวาทและกำลังใจแก่นักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมเปิดเผยว่านักกีฬาทีมชาติไทยได้เก็บตัวฝึกซ้อมกับนักชกต่างชาติมาโดยตลอดและมีความพร้อมเต็มที่แต่มีข้อจำกัดเรื่องรุ่นน้ำหนักในการแข่งขันที่ส่งผลกระทบต่อนักกีฬาบางส่วนที่ต้องเพิ่มน้ำหนักโดยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้ส่งนักกีฬาแข่งขันรวม11รุ่นน้ำหนักความหวังฝั่งนักชกหญิงอยู่ที่ปุณรวีเรื่องรถณัฐนิชาจงโปร่งกลางและจันแจ่มสุวรรณเพ็งส่วนนักชกชายความหวังอยู่ที่กรังบีโบขุนทศศักดาวรวมธรรมและบรรจงศิลสิริ
2: ก็เตรียมตัวดีครับเราก็เวลาเราไปต่อยระดับชิงแชมป์โลกเราก็ได้ประมาณรองแชมป์โลกหลายคนนะครับเพราะว่าก็มีความหวังต่อยระดับเอเชียก็เคยได้แชมป์แล้วก็ได้รองแชมป์อยู่เพราะนั้นก็ทั้งหมดก็อยู่กับดวงของการจับฉลากกันว่าเราจับฉลากแล้วเจอใครก่อน
1: สำหรับทัพนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยมีกำหนดออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนนี้เพื่อเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนและจะลงชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมระหว่างวันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
0: ม่วงมหาการฟิออเรนติน่าประกาศปลดฟาบิโอกอสโซหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอิตาลีวัย48ปีออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วหลังพาฟิออเรนติน่าแพ้รวด3เกมในกาโชเซเรียอาอิตาลีซึ่งถือเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนแรกใน5ลีกใหญ่ของยุโรปที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งในฤดูกาลนี้สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดทีมในศึกไทยลีก2ลีกรองของประเทศไทยประกาศคว้าตัวริวาลดินโยหัวหอกชาวบราซิลวัย31ปีมาจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดแล้วอย่างเป็นทางการโดยริวาลดินโยจะสวมเสื้อหมายเลข9ลงล่าตาข่ายให้กับทัพกิเลนพยองในฤดูกาลนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
3: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุครับ
5: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นในความเห็นแก่ตัว
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ แต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์

อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะที่ได้นำผลงานวรรณกรรมที่รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะมอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกและได้ใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองเป็นการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะผลงานวรรณกรรมนะคะที่นำมาเสนอในวันนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

มันเป็นภาพที่ช่างภาพพยายามจัดให้ลงตัวที่สุดแล้วแต่สำหรับพ่อมันเป็นภาพถ่ายที่ไม่สวยงามเอาเสียเลยมันเป็นภาพที่ไม่ลงตัวในสายตาของพ่อและเป็นภาพที่พ่อไม่อยากดูมากที่สุดภาพหนึ่งจนถึงขั้นเกือบเผาไฟไปแล้วโชคดีที่แม่เก็บไว้ทันแต่ก็ไม่ไหวโดนฉีกเป็นสองส่วนภาพใบนั้นจึงยังคงนอนนิ่งอยู่ในซองเอกสารซ่อนอยู่ใต้ปกด้านในของอัลบั้มภาพครอบครัวมานานหลายปีมีเพียงเทปใสบางๆที่คอยยึดสองส่วนนั้นเข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวมันพยายามทำหน้าที่ของมันตลอดมาแต่ก็ไม่สามารถปกปิดร่องรอยนั้นให้สนิทดังเดิมได้โชคไม่ดีที่ครั้งหนึ่งผมพบซองนั้นโดยบังเอิญและเมื่อเปิดออกดูเหตุการณ์ในวันที่ไปถ่ายภาพนั้นก็พรั่งพรูออกมาจนท่วมท้นลานทรงจำ

วันที่29เดือน10ปี1976แสนสัตว์ชนะน็อกที่สเปนนั่นเป็นลายมือของพ่อที่บันทึกไว้ข้างหลังภาพปู่อพยพมาจากเมืองจีนแต่พ่อเกิดเมืองไทยเคยเติบโตและเรียนหนังสือที่ปีนังช่วงหนึ่งก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองพ่อจึงเคยชินกับการลงวันที่ด้วยปีคริสต์ศักราชซึ่งนับเป็นความยุ่งยากสำหรับเราที่จะต้องคอยบวก543กับปีคริสต์ศักราชเพื่อแปลงให้เป็นปีพุทธศักราชแต่สำหรับปีคริสต์ศักราช1976นั้นผมจำเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองและครอบครัวเราได้ดีจึงไม่ต้องแปลงปีให้ยุ่งยากแต่อย่างใดข้อความต่อมาใครเห็นคงงงเป็นภาพครอบครัวของเราแท้ๆ แต่ทำไมบันทึกสั้นๆข้างหลังภาพที่เป็นลายมือของพ่อจึงเกี่ยวกับแสนจักรซึ่งเป็นชื่อนักมวยชาวไทยที่โด่งดังมากในยุคนั้นและวันที่29เดือนตุลาคมวันที่เราไปถ่ายภาพครอบครัวเป็นวันที่เราขึ้นชกแก้มือกับมิเกลมาร์ติเนสที่สเปนผลชนะน็อกยก2ได้เป็นแชมป์โลกรุ่นไลท์เวเตอร์เวทพ่อไม่ได้เป็นนักดูมวยหรือว่าชื่นชอบกีฬาประเภทนี้สักเท่าใดนักแต่ถ้าใครเคยผ่านยุคนั้นมาก่อนคงจำได้ดีว่าแม้ไม่สนใจอยู่ไกลโพ้นกลางป่าดงดอนใดก็ยากที่จะไม่รับรู้ข่าวสารของวงการหมัดมวยเพราะว่าหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับจะพาดหัวโตราวกับเป็นข่าวสำคัญของประเทศไม่มีทางที่พ่อจะพลาดข่าวนี้ไปได้แล้วทำไมพ่อถึงบันทึกเรื่องนี้ไว้ด้านหลังภาพแทนที่จะบอกว่าเป็นภาพครอบครัวผมเดาว่าเพราะว่าพ่อต้องการกลบเกลื่อนเหตุการณ์บางอย่างนั่นเองวันนั้นเป็นวันศุกร์ผมเรียนอยู่ชั้นม.ส.3กลับจากโรงเรียนยังไม่ทันได้วางกระเป๋าพ่อก่อคำสั่งเสียงเข้มว่าเย็นนี้อย่าไปไหนเราจะไปถ่ายรูปครอบครัวกันอ้าวก็อยู่กันไม่ครบผมพูดแล้วก็ค้างไว้แค่นั้นเพราะว่าเห็นแม่ส่งสายตาดุปลามาไว้เชิงว่าอย่าทักถามให้มากเรื่องทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกันฉันนัดอหุยไว้แล้วพรุ่งนี้เขาจะไม่อยู่จะปิดร้านกลับบ้านนอกหลายวันไปถ่ายร้านอื่นก็ได้อาหุยไม่เก่งไม่เก่งเขาจะเปิดร้านถ่ายรูปอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้เหรอพ่อขึ้นเสียงดังผมรู้ว่าพ่อไม่ได้หงุดหงิดเรื่องนี้มากนักหรอกแต่ที่พ่อเข้มขรึมและอารมณ์เสียง่ายตั้งแต่เหตุการณ์สำคัญของประเทศที่มีผลกระทบโดยตรงต่อครอบครัวเราเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนและนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้เราอยู่กันไม่ครบ

พ่อหรือว่าเป็นญาติห่างๆก็จำไม่ได้แน่ชัดเขาทำมาแล้วหลายอาชีพเริ่มต้นขายโอเลี้ยงที่เยาวราชแล้วก็ไปเป็นแรงงานทำเหมืองแร่ที่ภูเก็ตก่อนหน้าก็มาเปิดร้านถ่ายภาพอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเรานักตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่ผมรู้สึกว่าอาหุยไม่ได้เป็นช่างภาพมืออาชีพเพียงแค่ใช้กล้องถ่ายรูปเป็นเท่านั้นเองและเพราะเป็นเพื่อนพ่อหรือว่าเป็นญาติห่างๆครอบครัวของเราทุกคนจึงต้องเป็นลูกค้าผูกขาดของร้านถ่ายรูปอาหุยลำพังเราเองมีพี่น้อง5คนนับตั้งแต่พี่ต้นจนถึงผมเมื่อถึงเวลาที่คุณครูสั่งให้ถ่ายรูปประจำตัวเพื่อใช้ติดใบสำคัญของโรงเรียนพ่อต้องบอกให้เราไปร้านอาหุยเสมอแล้วก็ยังมีญาติอีกตั้งไม่รู้กี่คนทุกคนล้วนได้รับคำแนะนำกึ่งบังคับให้ไปร้านอาหุยทั้งนั้นเขาถึงอยู่รอดมาได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นเหมือนที่แล้วมาผมว่าพ่อต้องใจช่วยเขามากกว่าไม่ใช่เพราะเก่งอย่างที่พ่อพูดร้านเปิดใหม่แถววงเวียนน่ะก็ถ่ายภาพสีกันแล้วอาหุยยังถ่ายภาพขาวดำอยู่เลยผมก็แกล้งพูดไปอย่างนั้นตามภาษาคนปากอยู่ไม่สุขไม่ได้คิดจะเปลี่ยนใจพ่อหรอกแต่ฉันจะถ่ายภาพขาวดำพ่อยืนยันเสียงเข้มเพียงประโยคเดียวไม่ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมแค่นั้นก็รู้แล้วว่าไม่ต้องพูดอะไรกันอีกให้มากความผมนึกถึงภาพขาวดำนั้นอีกครั้งหนึ่งก็เพราะคนที่เป็นต้นเหตุทำให้ภาพไม่สมบูรณ์ในสายตาของพ่อได้โทรศัพท์มาหาผมเราไม่ได้คุยกันเป็นเวลาหลายปีแล้วหลังจากเรียนจบต่างก็แยกย้ายกันไปทำงานเขาเป็นคนเรียนเก่งจบมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้ทำงานดีๆเริ่มต้นจากตำแหน่งเล็กๆในบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วเราไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันบ่อยนักนอกจากตามงานสำคัญของครอบครัวเจอแต่ละครั้งก็จะได้ยินพ่อหรือไม่ก็แม่บอกกับพี่น้องคนอื่นรวมทั้งญาติญาติทั้งหลายว่าเจ้าต้นมันเก่งตอนนี้ทำงานแบงค์แล้วไม่นานนักต่อมาก็ได้ยินข่าวว่าตอนนี้เป็นผู้จัดการแล้วอีกสักพักก็จะมีคนพูดให้ได้ยินเข้าหูว่าเจ้าต้นย้ายไปทำงานบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เงินเดือนดีกว่าเยอะและระยะหลังมักจะเป็นประโยคสั้นๆแต่ชัดเจนว่าเดี๋ยวนี้เขารวยมากสบายแล้วผมไม่รู้ว่าเขารวยอย่างไรหรือว่ารวยมากแค่ไหนทราบแต่เพียงว่าเขาเล่นหุ้นแล้วก็มีบ้านหลังใหญ่แต่จำได้ว่าหลังจากที่เขารวยเราก็ไม่ค่อยติดต่อพูดคุยกันสักเท่าใดนักแต่ว่าจู่ๆเมื่อโทรศัพท์จากเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผมจะไม่รับสายผมเคยได้ยินคำเตือนต่างๆนานาว่าระวังเบอร์แปลกๆจะโทรมาหลอกให้เราเสียเงินด้วยวิธีการต่างๆผมก็เลยตัดสินใจไม่รับเพราะว่าชีวิตนี้มีเพื่อนสนิทไม่กี่คนเท่านั้นแถมแต่ละคนก็ไม่เคยมีธุระสำคัญอะไรต่อกันมากนักเมื่อไม่รับสายหลายครั้งเข้าวันต่อมาเขาจึงฝากข้อความเอาไว้ว่านี่ฉันเองพี่ต้นนะโทรมาตั้งหลายครั้งทำไมไม่รับโทรศัพท์วะวันอาทิตย์นี้มาเจอกันที่สตูดิโอแล้วเขาก็บอกชื่อสตูดิโอถ่ายภาพชื่อดังที่ใครๆก็รู้จักเราจะถ่ายภาพครอบครัวกันบอกพ่อแม่และน้องๆคนอื่นเรียบร้อยแล้วแกต้องมานะห้ามเบี้ยวล่ะจะได้ถ่ายรูปกันครบทุกคนประโยคเกือบสุดท้ายทำให้ผมนึกฉุนในใจพูดเรากับผมเคยเบี้ยวอย่างนั้นแหละผมนึกถึงภาพขาวดำของครอบครัวซึ่งถ่ายเมื่อปี1976ซึ่งปีนั้นที่ไม่ครบก็เพราะเขาเองต่างหากที่ไม่อยู่อ้าวหายไปไหนคนหนึ่งอาหุยเอ่ยขึ้นอย่างแปลกใจเมื่อเห็นพวกเราเดินเข้ามาในร้านและหลังจากที่นับลูกๆของพ่อที่มีทั้งหมด5คนแล้วก็พบว่าขาดไปคนหนึ่งอาต้นล่ะเขาหันไปถามพ่อมันไม่อยู่ไปเที่ยวต่างจังหวัดกลับไม่ทันแต่ความจริงก็คือพี่ต้นไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อโกรธหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์เสียง่ายที่สำคัญไปกว่านั้นเขาไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดซะด้วยซ้ําแต่ว่างั้นลืมมาถ่ายวันหลังก็ได้เลื่อนไปก่อนสิ
ไม่เป็นไรนัดแล้วเลื่อนทำให้รู้เสียเวลาเสียลูกค้าแทนที่จะได้นัดคนอื่นพ่อเป็นสุภาพบุรุษรักษาคำพูดนั่นเป็นสิ่งที่เรารู้ดีแต่ยิ่งไปกว่านั้นพ่อมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีมากมายเหลือกินเหลือใช้ที่พ่อไม่ยอมเลื่อนนัดก็เพราะว่ารู้ว่าอาหุยมีธุระต้องกลับต่างจังหวัดน้องสาวคนเดียวของเขาป่วยหนักพ่อรู้ว่าอาหุยไม่มีเงินเก็บมากนักภาคหลังธุรกิจร้านถ่ายรูปของเขาไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่ามีร้านเปิดใหม่แย่งลูกค้าไปหมดพ่อก็เลยอยากให้เขามีเงินติดตัวกลับบ้านไปดูแลอาการป่วยของน้องสาวแม่รู้ดีแต่พูดอะไรไม่ออกเพราะว่าครอบครัวเรายังทุกข์ใจกับการหายไปของพี่ต้นแต่ว่าพ่อกลับไม่ยอมเลื่อนนัดถ่ายรูปครอบครัวนี้ออกไปก่อนระหว่างถ่ายรูปพ่อออกอาการหงุดหงิดกับอหุยเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าเมื่อลูกเหลือ4คนแต่ละคนสูงต่ำไม่เท่ากันใครควรยืนหน้ายืนหลังกลายเป็นปัญหายุ่งยากที่จัดไม่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อจนอหุยเกาหัวแกลกๆพี่สองตัวเล็กอหุยบอกให้คุกเข่านั่งข้างหน้าเพราะว่าไม่เหมาะสมควรยืนเรียงตามลำดับอายุแต่เมื่อเรียงตามที่พ่อว่าอหุยมองผ่านทางเลนกล้องก็สายหัวไปมาบอกว่าไม่สวยมันสูงๆต่ำๆดูแล้วขัดตามากผมเป็นน้องเล็กคนสุดท้องแต่ว่าบังเอิญตัวสูงอหุยจับให้ยืนเด่นอยู่ตรงกลางขวามือผมเป็นพี่สองซ้ายมือผมเป็นพี่สามแล้วก็พี่สี่ซึ่งเป็นผู้หญิงตัวไม่สูงนักอหุยก็เลยบอกให้นั่งพับเพียบตรงกลางระหว่างเก้าอี้สองตัวที่พ่อกับแม่นั่งซึ่งทุกคนก็ดูว่าลงตัวไม่เอียงหรือว่าหนักไปข้างใดข้างหนึ่งตอนนั้นผมยังอดทึ่งในใจไม่ได้ว่าที่แท้อหุยก็เป็นมืออาชีพเหมือนกันไม่ใช่แค่ใช้กล้องถ่ายรูปเป็นอย่างที่ผมเคยสบประมาทเอาไว้อย่างนี้สิถึงจะเป็นภาพที่คอมโพสิชันลงตัวอหุยบอกแต่พ่อใส่หน้าท่าเดียวมีที่ไหนเจ้าเล็กน้องคนสุดท้องไปยืนเด่นเหมือนเป็นพี่คนโตผมนึกในใจที่แท้ปัญหาก็อยู่ตรงนี้นี่เองโยกโยโยเยบ่ายเบี่ยงไปมาตั้งนานก็เพราะหงุดหงิดที่ภาพนี้ขาดองค์ประกอบสำคัญก็คือพี่ต้นนั่นเองงั้นก็กลับบ้านกันเถอะอย่าถ่ายเลยภาพไม่มีทางลงตัวหรอกถ้าขาดพี่ต้นไปสักคนผมปากไวไปนิดพ่อทำหน้าถมึงถึงเดินตรงมาหาผมแม่เขาขวางจับมือของพ่อเอาไว้ซึ่งแม่รู้ดีว่ามือนั้นอาจเงื้อขึ้นได้ทุกเมื่อถ้ามีโอกาสเข้ามาใกล้ตัวผมอีกนิดเดียวเราอยู่ข้างนอกนะไม่ใช่ที่บ้านแม่กระซิบเตือนสติเบาๆถ่ายไปก่อนเถอะไหนๆก็มาแล้วอย่าเสียเวลาหุยเลยพรุ่งนี้เขาต้องเดินทางแต่เช้าไว้จะต้นกลับมาแล้วค่อยถ่ายกันใหม่ภาพถ่ายเขาดำใบนั้นจึงออกมาอย่างที่เห็นผมยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางเป็นภาพที่ไม่ลงตัวอย่างยิ่งในสายตาของพ่อและภาพนี้ก็เป็นภาพที่ถูกฉีกออกเป็นสองส่วนรอยขาดนั้นอยู่ตรงกลางหน้าผมพอดี

วันต่อมาเขาโทรศัพท์มาอีกคราวนี้ผมตัดสินใจรับสายเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องย่นเยอะว่าไงวันอาทิตย์นี้เจอกันนะไม่ได้อ่ะผมทำงานผมตอบสั้นๆวันอาทิตย์นะยังทำงานอีกเหรอใช่ผมไม่ได้รวยอย่างพี่นี่คนอย่างผมต้องทำงานทุกวันเขาอึ้งไปคงนึกไม่ถึงว่าผมจะตอบกลับอย่างนี้ลาสักครึ่งวันได้ไหมเขาถามเสียงเบาๆด้วยความเกรงใจผมแอบยิ้มนึกไม่ถึงว่าผู้ทรงอิทธิพลของครอบครัวจะมีนาทีนี้ที่มาขอร้องผมเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการราวกับเขาอ่านความคิดในใจผมได้จึงรีบออกตัวว่านี่ไม่ใช่ขอให้ทำเพื่อฉันหรอกนะแต่เพื่อส่วนรวมวูบหนึ่งผมนึกถึงนักการเมืองที่กำลังหาเสียงอยู่บนเวทีเพื่อเราทุกคนในครอบครัวเขายังพูดต่อไปพ่อกับแม่จะได้ดีใจที่ลูกๆสามัคคีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนแล้วทำไมวันนั้นน่ะพี่ไม่คิดอย่างนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนผมตะคอกเสียงใส่โทรศัพท์บางครั้งผมก็นึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ถูกชะตากับพี่ชายคนนี้เอาอย่างมากๆทั้งๆที่ตอนเด็กผมสนิทกับเขามากกว่าพี่น้องคนอื่นนึกถึงเขาทีไรภาพขาวดำที่ถูกฉีกเป็นสองส่วนผ่ากลางใบหน้าผมจะลอยเข้ามาในความทรงจำเสมอทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในรูปแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดแต่เพราะไม่ได้อยู่ในรูปนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ผมเผลอเอามือลูบใบหน้าตัวเองราวกับว่ามีรอยแผลเป็นจากการฉีกรูปไปนั้นเกิดขึ้นจริงๆวันที่ไปถ่ายรูปหรือที่ต่อมาเราเรียกกันด้วยรหัสลับในครอบครัวว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะเพื่อเป็นการเลี่ยงไม่พูดถึงเหตุการณ์วิปโยคในครอบครัวโดยตรงหลังกลับจากร้านถ่ายรูปอหุยคืนนั้นยังไม่ทันปิดประตูได้สนิทดีเสียงเกรี้ยวกราดของพ่อก็ดังขึ้นทำไมพูดอย่างนั้นเจ้าเล็กพูดไรผิดน่ะผมรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังคงยียวนตามภาษาวัยรุ่นองค์ประกอบหลักไม่อยู่ภาพก็ไม่ลงตัวก็แค่นั้นเองยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงผัวกระแทกแรงเต็มหูโลกมืดไปชั่ววูบตามมาด้วยเสียงร้องตกใจของแม่และพี่สาวเมื่อโลกที่ดับค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งและเสียงวิ่งวิ่งยังวิ่งวนไปมาในหูผมเดินตรงไปที่ประตูที่ยังไม่ทันปิดสนิทเมื่อครู่ตอนนี้ถูกเปิดออกอย่างแรงอีกครั้งก่อนที่ผมจะพุ่งตัวออกไปมีน่าเชื่อว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะผมกลับเป็นผู้แพ้ที่หน้าบวมเป่งแล้วก็เจ็บปวดผมหายออกจากบ้านไปเกือบ2 เดือนก่อนปีใหม่แม่ให้น้าชายไปตามผมกลับมาแม่รู้ว่าผมไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่ชื่อโตก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงนักเพราะว่าแม่โตกับแม่ผมสนิทกันผมมาทราบทีหลังว่าแม่คอยจ่ายเงินค่าอาหารค่าดูแลระหว่างวันที่ผมพักอยู่ที่บ้านโตตลอดเกือบ2 เดือนนี้ตอนแรกผมก็หลงเข้าใจผิดตามภาษาเด็กคิดว่าแม่โตใจดีมากที่ยอมให้ผมอยู่กินฟรีพอรู้ความจริงก็นึกสงสารแม่จับใจน้าชายบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายให้กลับบ้านเถอะตอนนี้ที่บ้านขาดผู้ชายถึง2 คนเหลือพี่2ที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวแต่ก็กำลังเรียนหนักเพราะว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่3พี่4เป็นผู้หญิงต้องคอยผลัดกันดูแลแม่ช่วงนี้ธุรกิจพ่อเธอไม่ค่อยดีเขาต้องทำงานหนักกลับบ้านดึกดื่นแล้วอาทิตย์หน้าก็ต้องเดินทางไปซื้อเครื่องจักรที่เมืองจีนอีกที่บ้านมีแต่ผู้หญิงดูวังเวงเงียบเหงาชอบกลถ้าเป็นผู้ชายควรกลับไปช่วยดูแลครอบครัวนะผมเชื่อตามที่น้าชายบอกเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานพี่ต้นก็กลับมาการกลับมาของพี่ต้นไม่น่าเชื่อว่าทำให้พ่อคุยเคืองแบบเบาๆไปได้หลายเดือนทั้งที่ตอนแรกพยายามปกปิดบิดเบือนเต็มที่ว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดผมเคยได้ยินพ่อกระซิบกระซาบให้เพื่อนสนิทฟังว่าเจ้าต้นเป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งนำพี่น้องมวลชนเดินทางเข้าป่าข้ามไปลาวโน่นแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่วิธีการต่อสู้ตามแนวทางที่ต้องการก็เลยกลับมาพ่อเริ่มใช้ศัพท์ค่อนข้างแปลกๆบางทีพูดเต็มปากเต็มคำว่าเจ้าต้นเป็นวีรบุรุษบางทีครึ้มอกครึ้มใจถึงขั้นมีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายด้วยแต่ผมกลับได้ยินจากเพื่อนพี่ต้นพูดไปอีกทางว่าวันนั้นน่ะไอ้ต้นน่ะมันก็แค่ตามเพื่อนๆไปฟังดนตรีคาราวานเลยโดนล้อมอยู่ในมหาลัยปีนกำแพงหนีออกมาได้ก็เพ่นไปนอนเล่นที่บ้านเพื่อนแถวอีสานผมอยากถามพ่อเหมือนกันว่าเรื่องเป็นยังไงกันแน่แต่ก็ไม่อยากโลกมืดดับชั่ววูบอีกครั้งคิดอีกทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราตั้งแต่พี่ต้นกลับมาพ่อก็อารมณ์สดชื่นมีเรื่องคุยโม้ให้เพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาถามได้ไม่ขาดปากก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดอารมณ์เสียกับผมผ่านชีวิตในบ้านช่วงนั้นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นแล้วก็รวดเร็วต่างคนต่างอยู่ผมเรียนรู้วิธีปิดปากแถมหูหนวกตาบอดได้อย่างยอดเยี่ยมพบว่าชีวิตแบบนี้ก็เป็นสุขดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องรู้ไปเสียทุกเรื่องเพราะบ้านนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวของภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวผลงานโดยปะการังยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการของเราในวันนี้ได
1: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ให้แล้วเสร็จภายใน3วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ให้แล้วเสร็จภายใน3วันพร้อมเตรียมขยายเวลาการประชุมจาก 24:00 น.วันนี้หากมีความจำเป็น
8: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2และ3ว่าเบื้องต้นกำหนดกรอบการพิจารณาไว้3วันและเตรียมขยายเวลาการประชุมจากเดิมที่จะสิ้นสุดในเวลา 24:00 น.วันนี้หากมีความจำเป็นพร้อมยืนยันว่าจะพยายามให้การพิจารณาแล้วเสร็จตามกรอบเวลาพร้อมขอให้สมาชิกอภิปรายให้อยู่ในกรอบการอภิปรายงบประมาณเพื่อให้การพิจารณางบประมาณเป็นไปด้วยความราบรื่นและแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะผู้ที่เสนอคำแปรยติขณะที่วิปทั้งสองฝ่ายควรหารือร่วมกันเพื่อบริหารเวลาเนื่องจากหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาปากท้องของประชาชนมีสมาชิกต้องการอภิปรายจำนวนมากศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงที่ผ่านมาได้ผ่านความเห็นชอบมาตรา16งบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งสมาชิกตั้งข้อสังเกตการใช้งบคลาวและความปลอดภัยข้อมูลประชาชน
9: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ช่วงค่ำที่ผ่านมาที่ประชุมพิจารณางบมาตรา16ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดซื้อบริการ Cloud Service ที่อาจมีความซ้ำซ้อนรวมถึงปัญหาข้อมูลประชาชนรั่วไหลและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเว็บไซต์ภาครัฐโดยนายพีรพัฒน์รัชกิจประการกรรมาธิการเสียงข้างมาก ชี้แจงว่าการจัดตั้งคลาวด์กลางและ Data Center มีเป้าหมายยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกันขณะที่หน่วยงานที่มีข้อมูลละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับยังจำเป็นต้องจัดสรรงบ Cloud Service แยกต่างหากเพื่อดูแลข้อมูลเฉพาะด้านโดยการบูรณาการงบประมาณจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐได้กว่า 3,000 ล้านบาทนอกจากนี้กระทรวงอยู่ระหว่างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ระดับชาติหรือไทย LLM เพื่อใช้พัฒนาฐานข้อมูลของประเทศพร้อมให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษาความปลอดภัยข้อมูลจากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กรรมาธิการเสียงข้างมากปรับแก้ไขและเข้าสู่การพิจารณางบมาตรา17ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮาราลด์ที่5โดยมีคนไทยที่มาจากอเมริกาและพำนักอยู่ในนอร์เวย์ทักทายระหว่างเดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ในวันพรุ่งนี้โดยระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีได้มีคนไทยที่มาจากอเมริกาและคนไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองทั้งสองฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความปิติยินดีคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลและเบนซินมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศโดยมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ลิตรละ70สตางค์ส่วนน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ปรับขึ้นลิตรละ80สตางค์การปรับขึ้นราคาครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
11: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
10: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
12: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณปี2570มาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพ
3: ป้องกันเงินของคุณ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: สส อภิปรายงบประมาณมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งข้อสังเกตงบประมาณโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลาเพื่อเศรษฐกิจสีน้ำเงินวงเงิน190ล้านบาทอาจซ้ำซ้อนและไม่คุ้มค่า
6: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2มาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณในหลายโครงการโดยเน้นความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณเช่นนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลาเพื่อเศรษฐกิจสีน้ำเงินซึ่งเป็นงบผูกพัน3ปีรวม190ล้านบาทโดยเฉพาะการพัฒนาระบบ AI การวางทุนสำรวจ15จุดการจ้างบุคลากรและการจัดทำแพลตฟอร์มข้อมูลพร้อมขอให้ชี้แจงที่มาของตัวเลขความแม่นยำของ AI ที่ระบุถึงร้อยละ85และหลักเกณฑ์การเลือกพื้นที่เฝ้าระวังนอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงการพัฒนาระบบใหม่ทั้งที่มีฐานข้อมูลภาครัฐอยู่แล้วพร้อมเรียกร้องให้พิสูจน์ผลสำเร็จของโครงการระยะแรกและระบุหน่วยงานที่จะรับผิดชอบดูแลระบบในระยะยาวทั้งนี้เสนอให้ปรับลดงบประมาณทั้งโครงการหากไม่สามารถชี้แจงความคุ้มค่าและผลสำเร็จได้อย่างชัดเจนเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงเร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองแก้ปัญหาปลาหมอคางดำ
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการเร่งด่วนให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกำกับดูแลกรมประมงเร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางกรณีการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมให้กรมประมงจัดทำแผนดำเนินงานให้เป็นไปตามคำพิพากษาและเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วทั้งนี้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงและอธิบดีกรมประมงดำเนินการตามแผน ระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องรวมถึงให้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติในจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีผลเมื่อพ้นกำหนด180วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดโดยนายสุริยะกล่าวว่ากระทรวงเกษตรดำเนินมาตรการแก้ปัญหาไปอย่างต่อเนื่องทั้งการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำการปล่อยปลาผู้ล่าการนำไปใช้ประโยชน์การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและฟื้นฟูระบบนิเวศทั้งนี้ข้อมูลกรมประมงณวันที่27สิงหาคม2569สามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วกว่า10ล้าน6แสนกิโลกรัมและสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มลดลงใน10จังหวัดชาวนันมาลีรายงาน
1: ทางการอินโดนีเซียสั่งระงับการดำเนินงานของโรงครัวเกือบ 2,000 แห่งในโครงการมื้ออาหารฟรีเนื่องจากไม่มีการรับรองด้านสุขอนามัยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียสั่งระงับการดำเนินงานของโรงครัวที่เข้าร่วมโครงการมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการจำนวน 1,999 แห่งทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเข้ารับการรับรองด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาลตามข้อกำหนดนายสุดาโยโนหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียระบุว่ามาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาลเป็นเรื่องที่ไม่สามารถประนีประนอมได้และสำนักงานโภชนาการแห่งชาติจะเข้าตรวจสอบโรงครัวที่ถูกระงับการดำเนินงานทั้งหมดก่อนจะตัดสินใจว่าจะดำเนินมาตรการใดต่อไปทั้งนี้โครงการมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของรัฐบาลอินโดนีเซียมีโรงครัวเข้าร่วมโครงการกว่า 27,000 แห่งขณะที่นับตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วจนถึงวันที่1กันยายนที่ผ่านมามีนักเรียนครูและประชาชนอย่างน้อย 50,000 คนทั่วอินโดนีเซียที่ป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569นะคะบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงลำดับที่4ปี2489ค่ะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยคือศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครในชื่อเพลงใกล้รุ่งคุณชวีช่วงวิทย์จะเป็นผู้ขับร้องค่ะ

เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4นะคะเกิดขึ้นในปี2489คุณชลีชวิชขับร้องจบไปแล้วค่ะและเราจะต่อกันได้เพลงมาร์ชชาวไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ผลงานของทาตรีและคุณสมพงษ์ทิพยกลินทร์

ที่จบไปนั้นคือเพลงมาร์ชชาวไทยทาตรีแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมพงษ์ทิพยกลินนะคะเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเพลงปลุกใจสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีรางวัลที่ได้ก็คือถ้วยทองคำหนัก5บาทกับเงินรางวัลอีก 4,000 บาทนะคะเมื่อปี2498ค่ะวันนี้เราจะฟังเพลงผลงานของครูสมพงษ์ทิพยกลินกันนะคะครูสมพงษ์ก็เป็นหนึ่งในนักดนตรีที่กรมโฆษณาการขอโอนมาจากกรมศิลปากรเมื่อปี2482นะคะในตำแหน่งพนักงานดนตรีค่ะครูสมพงษ์สามารถเล่นดนตรีได้หลายชนิดนะคะอย่างเช่นแซกโซโฟนเปียโนแต่ที่ชำนาญเป็นพิเศษก็คือไวโอลินและนอกจากนั้นยังได้ประพันธ์ทำนองเพลงที่ไพเราะไว้หลายสิบเพลงค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบรรเลงในคณะโฆษณาสารซึ่งครูสมพงษ์ท่านได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าวงอยู่ในขณะนั้นเพลงใดที่ครูเอื้อท่านพอใจท่านก็จะนำมาบรรเลงและบันทึกเสียงในนามของวงกรมโฆษณาการและกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วยคือวันนี้เราก็จะเลือกเพลงที่ครูสมพงษ์ทิพยกลินแต่งทำนองนะคะและกรมโฆษณาการและกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงค่ะเริ่มด้วยเพลงกลิ่นสบายนางต่อด้วยดอกพุทธาลสองเพลงนี้คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูสมพงษ์ทิพยกลินนะคะ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณสมพงษ์ทิพยกรีนแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของคุณชอุ่มปัญจพันธ์ซึ่งแต่เดิมก็เป็นผลงานของคณะโฆษณาสารและครูเอื้อท่านนำมาให้วงกลมโฆษณาการและกลมประชาสัมพันธ์บรรเลงบันทึกแผ่นด้วยชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณวินัยเพลงคอยนางคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องค่ะต่อด้วยสวรรค์บันดาลคุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องคำร้องเป็นของทาตรีนะคะและสร้อยฟ้าโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทั้ง3เพลงนี้คุณสมพงษ์ทิพยกลินให้

ท่านผู้ฟังคะคุณสมพงษ์ทิพยกลินได้ย้ายจากแผนกดนตรีสากลไปเป็นหัวหน้าแผนกดนตรีไทยต่อจากครูเวศสุนทรจามอนเมื่อปี2506นะคะและท่านก็ป่วยเป็นโรคเบาหวานค่ะจนถึงแก่กรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2512อายุ56ปีนะคะฟังเพลงผลงานของคุณสมพงษ์ทิพยกลินต่อในช่วงนี้เริ่มได้ฝากลมจูบช่อรักซ้อนสองเพลงนี้คุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องค่ะคำร้องเป็นของคุณชะอุ่มปัญจพันธ์นะคะและเพลงที่3รำวงพลายแก้วนางพิมพ์ทาตรีแต่งคำร้องค่ะทั้ง3เพลงคุณสมพงษ์ทิพยกลินให้ทำนอง

คุณสมพงษ์ทิพยกลินแต่งเพลงรำวงไว้หลายเพลงมากเลยนะคะเราได้ฟังกันไปแล้วนั่นก็คือรำวงพลายแก้วนางพิมพ์ต่อกันอีก3เพลงค่ะเป็นเพลงรำวงเช่นเดียวกันรำวงความหมายในดวงตาเสียงโทนและคอยก่อนยอดชาย3เพลงนี้ทาตรีแต่งคำร้องนะคะและทำนองเป็นของครูสมพงษ์ทิพยกลินทร์

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังเพลงรำวงผลงานของคุณสมพงษ์ทิพยกลินในด้านทำนองอีกชุดหนึ่งนะคะรำวงใต้แสงจันทร์คุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องรำวงเนื้อคู่อยู่วงรำเพลงนี้คุณเลิศประสมทราบแต่งคำร้องค่ะและทั้งสองเพลงนี้ทำนองโดยคุณสมพงษ์ทิพยกลินจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่สองนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสส.ตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่กระจุกตัวบางพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะตัวอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: การพิจารณางบประมาณมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนส.ส.ตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่กระจุกตัวบางพื้นที่
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ช่วงที่ผ่านมาได้พิจารณามาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมาชิกต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยเฉพาะงบขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลซึ่งตั้งไว้ประมาณ 1,500 ล้านบาทสำหรับ281โครงการซึ่งเห็นว่าโครงการจำนวนมากกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ของพรรคการเมืองบางพรรคโดยมีการเปิดเผยข้อมูลว่าพื้นที่ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยได้รับการจัดสรร141โครงการคิดเป็นกว่าร้อยละ57ของโครงการทั้งหมดพร้อมตั้งคำถามถึงหลักเกณฑ์และความจำเป็นในการจัดสรรงบประมาณนอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับการจัดสรรงบกลางปี2569ที่เคยถูกตั้งข้อสังเกตในลักษณะเดียวกันจึงเรียกร้องให้หน่วยงานชี้แจงว่าการเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการเป็นไปตามปัญหาการขาดแคลนน้ำและความจำเป็นของประชาชนหรือมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องและยังย้ำว่างบประมาณด้านน้ำบาดาลควรจัดสรรตามความเดือดร้อนและความจำเป็นของพื้นที่อย่างเป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้เงินภาษีเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงผานิชคาดนาครายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนฝนตกหนักและหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11กันยายน2569
7: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าช่วงวันที่8ถึง11กันยายนนี้ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งปภ.จึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีรวมทั้งจัดทำเกมเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยรายจังหวัดโดยบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์สำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมาขอให้เร่งประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อส่งข้อมูลให้ปป.ตรวจสอบและประสานธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โรงพยาบาลเบตงแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้ประชาชนใส่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 จากหมอกควันจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียหลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
8: โรงพยาบาลเบตงจังหวัดยะลาเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นควัน PM 2.5 หลังหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียยังคงปกคลุมพื้นที่พร้อมแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเบตงและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจแม้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในวันนี้ที่อำเภอเบตงอยู่ที่ 13.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีขณะที่ตลอดห้วงที่มีหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียผ่านเข้ามาปกคลุมพื้นที่พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโดยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.4 โรงพยาบาลเบตงแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านลดกิจกรรมกลางแจ้งและหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วงที่มีหมอกควันพร้อมติดตามสถานการณ์ฝุ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลฝุ่นควัน PM 2.5 ได้เพื่อวางแผนในการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพอย่างปลอดภัยอุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่8กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเราเริ่มกันด้วยเพลงลูกทะเลบรรเลงขับร้องโดยวงดุยยางทหารเรือคำร้องเป็นของเรือตรีรหัสเทพปฏิมาทำนองมาจากเพลงเยอรมันนะคะ

0: ไป
1: จบไปแล้วค่ะเพลงชื่อลูกทะเลบรรเลงขับร้องโดยวงดุริยางกองทัพเรือคำร้องโดยเรือตรีรหัสเทพปฏิมาทำนองมาจากเพลงเยอรมันค่ะต่อได้เพลงน้ำทะเลคุณประภัสสรระพีพันธ์ขับร้องจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482

นั่นคือเพลงน้ำทะเลผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการในละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482คุณประภัสสรระพีพันธ์ขับร้องค่ะและเราจะฟังเพลงจากนักร้องที่มาจากวงดุริยางกองทัพเรือกันเลยนะคะท่านแรกคือคุณชวีวรรณเปลี่ยนทันผลเพลงที่จะขับร้องให้ฟังมี3เพลงฉันชอบเพลงลิ้มรสตาลและชีวิตสาวจีนทั้ง3เพลงนี้ครูพยมมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง

ีมองเข้าในอุราแม้นพอปานที่จานหวานที่เพียงไหนฉันก็ไม่สนใจเพราะเผ็ดมากมาย

นักร้องจากวงดุริยางค์กองทัพเรือในสมัยเริ่มแรกคือคุณชวีวรรณเปลี่ยนทันผลขับร้องให้ฟัง3เพลงจบไปแล้วคุณเสน่ห์โกมารชุนก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะฟังเสียงของคุณเสน่ห์โกมารชุน3เพลงและเป็นเพลงที่คุณเสน่ห์แต่งเองด้วยเพลงแรกโปลิสถือกระบองต่อด้วยสุภาพบุรุษเรือจ้างและรำพึงรัก

ากว่าคดีฉันดาวต้องเปลี่ยวกล่าวกันทั่วเมืองคนหลังสงครามสิงธรรมมันต่ำเช้าถึงค่ำแม้มีแต่เรื่องต้องสิ้นเปลืองสาบสูญเดี๋ยวปล้นบ้านนี้เดี๋ยวจี้กันที่บ้านโน้นจำแบบมาจากไทยโรนนี่เป็นพวกปล้นเยสีเย็นปล้นข้าเจ้าซักถูกจากก้อนนับว่าเกมรอดไปก็คล้ายแปลงเยมเป็นนิกเนมผู้ร้ายเมืองไทยต้องจ่าย

0: นั่นคือเพลงที่คุณเสน่ห์โกมารชุนแต่งเองแล้วก็ขับร้องเองคือเพลงรำพึงรักที่เพิ่งจบไปนะคะก่อนหน้านั้นก็สุภาพบุรุษเรือจ้างและโปลิสถือกระบองท่านผู้ฟังคะพูดถึงคุณชาญเย็นแขเพลงที่ท่านขับร้องจากครูเพลงหลายท่านเลยทีเดียวนะคะคุณชาญเย็นแขมีโอกาสได้บันทึกแผ่นเสียงเป็นครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็ดังระเบิดเลยฟังจากคำบอกเล่าของครูสมานนภายนต์หรือครูใหญ่นภายนต์เลยนะคะ
1: สำหรับชาญกับผมนี่ก็เป็นเพื่อนกันมาแล้วก็อายุก็เขาอ่อนกับผมปีหนึ่งสมัยก่อนที่มีงานประกวดงานวัดกันนั่นนะเขาก็ใช้ชื่อย่ออ้อเอียพยาซึ่งสมัยนั้นร้องผมก็เคยร้องประกวดงานวัดนะใช้สอสีพยาแล้วก็มีสถามพรมุกดาภกรนี่ก็ใช้พอพยอมภัยนะเลิศนี่ก็ใช้รอลูกทุ่งนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเล็กอันเส้นตรงก็รอธรรมลงแล้วก็มีครอธรรมลงเราจะไปร้องประกวดกันครั้งแรกก็รู้มันจะวัดจังหวัดดินนะฮะแล้วก็รู้จักกันมาเรื่อยเลยแล้วก็ชีวิตเขาก็ไม่ความว่าในเป็นศิลปินทางร้องเพลงเนี่ยครั้งแรกก็มามีชื่อเสียงก็เพลงของครูไพบูลย์นะฮะเพลงข้าน้ำนมนั้นอัดครั้งแรกแล้วก็เพลงนั้นได้ขายดีที่สุดนะฮะสมัยนั้นแผ่นเสียงแผ่นเนี่ยราคาขายส่งมันแผ่นละ18 บาทขายได้ถึง 5,000 แผ่นก็ได้รางวัลมาในราว 4,000 กว่าบาทนะฮะมาแล้วซึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้ชาญเนี่ยร้องหรอกความจริงจะให้บุญช่วยร้องเผอิญวันนั้นบุญช่วยไม่มาครูแจ๋วเนี่ยสง่าเนี่ยชาญเนี่ยติดตามลุงแจ๋วไปด้วยก็อยากจะไปฟังว่าไอ้วิธีการอัดเป็นเสียงมันยังไงก็เผอิญมาบุญช่วยมาลุงแจ๋วก็เอาชาญเนี่ยร้องก็เลยอัดข้าน้ำนมก็เลยเป็นเพลงที่ดังมาก

ที่จบไปนั้นก็คือเพลงค่าน้ำนมผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันที่คุณชาญเย็นแขมีโอกาสได้ขับร้องบันทึกแผ่นจากการสนับสนุนของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติตามคำบอกเล่าของครูสมานนภายนจบไปแล้วค่ะคุณชาญเย็นแขมีพี่ชายน้องชายนะคะแล้วก็มีโอกาสแต่งเพลงให้คุณชาญขับร้องด้วยอย่างเช่นเพลงสายลมพัดเพลงนี้พี่ชายคุณชาญคือคุณชวนเย็นแขเป็นผู้แต่งเพลงที่สองบัวลืมสะคุณประสบโชคเย็นแขซึ่งเป็นน้องชายคุณชาญเย็นแขเป็นผู้แต่งและสองเพลงนี้คุณชาญเย็นแขขับร้องค่ะ

นั่นคือผลงานของพี่ชายและน้องชายคุณชาญเย็นแขนะคะที่แต่งเพลงให้คุณชาญขับร้องมาถึงคุณวันลบวิชุกรซึ่งเป็นนักร้องเริ่มแรกอยู่กับครูล้วนควันธรรมก็มีผลงานได้บันทึกแผ่นด้วยเราจะฟัง3เพลงนะคะในเรือน้อยราตรีรำพึงและจิ้งจกกับนกกวักเพลงหลังนี้คุณวันลบพิชุกรบันทึกเสียงกับคุณสะอาดนินอารามค่ะและทั้ง3เพลงเป็นผลงานของครูล้วนควัน

ียกันตัวเราไกลกันในใจฉันนั้นยัง

0: บางทิ้งตัง
1: วันลบวิชุกรเป็นสิทธิ์ของครูล้วนควันธรรมนะคะในระยะแรกอีกคนหนึ่งค่ะคือสุเทพอัญชันวัดเป็นลูกศิษย์ครูล้วนตั้งแต่เด็กเลยนะคะและครูล้วนก็แต่งเพลงให้ร้องด้วยเพลงนั้นคือเพลงหนูชอบดอกไม้เด็กชายสุเทพอัญชันวัดขับร้องเป็นเพลงสุดท้ายของรายการเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: ดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งตั้งบ่ฟังตอนนี้เราเจริญพุทธานุสติตั้งบ่ฟังคือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้อย่างไรก็ในเมื่อเราไม่เคยเห็นท่านไม่เคยได้ยินเสียงวิธีการที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้านั้นคือระลึกถึงการตรัสรู้เรามาระลึกถึงคราวที่ท่านได้ตรัสรู้เป็นเวลาที่ท่านได้เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นนั่งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชราอยู่ที่ต้นโพอยู่ไม่ไกลจากริมฝั่งแม่น้ำในรัญชรานั่งอยู่คนเดียวเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจมีหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้นสามารถโคจรเดินไปเพื่อที่จะบิณฑบาตได้เป็นสถานที่ที่มีความสงัดไม่มีคนมารบกวนมีลมพัดเบาๆพอเย็นสบายเห็นท่านนั่งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชรานั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่แล้วกำลังไตร่ตรองใคร่ครวญสมัยนั้นหลังจากตรัสรู้แล้วใหม่ๆมาไตร่ตรองใคร่ครวญถึงว่าเออเรามาจุดนี้ได้ยังไงเรามาบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยมันมาได้ยังไงเหมือนกับว่าเราพอผ่านอะไรสำเร็จเรื่องอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มาทบทวนดูไงว่าที่เราสำเร็จผ่านมามันได้เพราะอะไรมีอุปสรรคเพราะอะไรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่เราได้ผ่านมาท่านก็มานั่งทบทวนตัวฝังทบทวนว่าที่เราปฏิบัติมาเนี่ยที่ผิดมันก็มีนะที่ผิดเนี่ยก็คือการปฏิบัติให้ทรมานตนเองก็เรียกว่าอัตตกิละมัฏฐานุโยคทรมานตัวเองให้ลำบากโดยไม่เกิดผลอีกข้างหนึ่งก็เป็นการชุ่มอยู่ในกามหลงไหลเพลิดเพลินไปตามเสียงตามรูปต่างๆให้มีความเพลิดเพลินไปนั่นก็ไม่ใช่ทางแต่ทางที่มาแล้วเกิดการบรรลุได้เป็นทางที่ประกอบด้วยความเพียรต้องใช้กำลังต้องใช้เรี่ยวแรงพลังทางจิตด้วยต้องจิตต้องเป็นสมาธิด้วยยังต้องประกอบด้วยศีลด้วยการดำเนินชีวิตนี่ก็ต้องถูกด้วยวาจาก็ต้องพูดด่าคนอื่นไม่ได้ละต้องเป็นวาจาที่ถูกต้องประกอบด้วยประโยชน์ความคิดนึกนี่จะไปในทางเบียดเบียนคิดพยาบาทหรือเป็นทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องไม่ได้เลยพระไตรตรองถึงองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐนี้ที่ทำให้ท่านบรรลุธรรมขึ้นมาได้นั่งยิ้มอยู่คนเดียวทูลฝังพระพุทธเจ้าเรายิ้มแบบสบายใจนะสบายใจว่าโอ้ฉันผ่านมาแล้วฉันได้พลังนี้มาแล้วฉันทะลุมาเพราะตามเส้นทางนี้ไอ้ที่ทำมาไม่เกิดประโยชน์ก็มีไอ้ที่ทำมาผิดพลาดก็มีนั่นไม่ใช่ทางแม้แต่ถ้าใครมาตามทางนี้นั้นก็จะต้องได้เหมือนกันนะเนี่ยเรานึกภาพนี้อยู่ตัวหวังให้เห็นความที่พระพุทธเจ้ากำลังไตร่ตรองตรีตรึกถึงความที่ท่านบรรลุธรรมมาได้แล้วธรรมะเหล่านั้นที่ท่านไตรตรองตรีตรึกทบทวนอยู่เนี่ยมันยังอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะยังมีการปฏิบัติมีการทำมีการใส่ใจนำมาบอกกล่าวกันอยู่จนถึงทุกวันนี้พอเลยตรงฝั่งอันนี้พอเลยอย่าเลยอย่าเลยอย่าจะมีความกังวลใจเศร้าใจเสียใจไม่ต้องมีเลยพอเลยพอเลย ให้มีความสบายใจความอิ่มเอิบใจความปีติความโสมนัสเลยว่าโอ้ธรรมานี่ยังมีอยู่เป็นสวากขาตธรรมจริงๆเป็นธรรมะที่ประกาศไว้ด้วยดีด้วยปัญญาอันยิ่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทโธก็ด้วยความสามารถอย่างยิ่งและการที่คำสอนมันจะอยู่จนมาถึงป่านนี้ก็เพราะมีกลุ่มคนหมู่คนปฏิบัติดีผ่านกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นให้ส่งต่อสืบทอดคำสอนนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวหนังสือตัวอักษรความทรงจำบทสวดแต่เป็นวิถีชีวิตเป็นการลงมือทำเป็นการลงมือปฏิบัติจึงทำให้คำสอนนี้มันอยู่มาได้ทุกฝั่งเป็นพุทธโธธรรมโมสังโฆให้เรามีความปีติสบายใจอิ่มเอิบใจมีความโสมนัสดีใจปลื้มใจเถิดว่าทุกวันนี้ยังมีพุทธโธธรรมโมสังโฆอยู่สืบเนื่องต่อเนื่องมาจากสมัยนั่นแหละที่ท่านได้นั่งอยู่ที่ใต้ต้นโพริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชราความรู้ปัญญาการปฏิบัติข้อปฏิบัติทั้ง8อย่างนี้ทรงต่อข้ามการเวลาทรงต่อข้ามสถานที่ผ่านบุคคลต่างๆเหล่าพระเจ้าประสงค์อุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาที่ร่วมกันทำการปฏิบัติส่งต่อไม่เป็นคนสุดท้ายแต่มอบให้จนมาถึงในยุคสมัยนี้ตัวฝังให้เรามีความสบายใจเลยให้เรามีความเย็นใจเลยให้เรามีความปลื้มใจพอใจลงใจเกิดเป็นปีติสุขในการที่เรานึกถึงระลึกถึงเรื่องราวเหล่านี้อยู่เป็นปีติสุขที่เกิดจากความคิดนึกเป็นวิเวกเกิดขึ้นให้จิตเป็นอารมณ์เดียวที่เกิดจากการเจริญพุทธานุสติให้เรารักษาความอิ่มเอิบใจความสบายใจความปลื้มใจคือปีติสุขที่เกิดจากวิเวกนี้เอาไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่ได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศไว้ด้วยบทพยัญชนะที่มีความรัดกุมรอบคอบลึกซึ้งไม่ละหลวมมีความหมายอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบไว้ในยะหลายอย่างลึกซึ้งทำไมต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้เพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ท่านผู้ฟังเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันในเวลาต่อมาและประโยชน์ถึงที่สุดทั้งประโยชน์กับตนเองทั้งประโยชน์กับผู้อื่นทั้งประโยชน์สองฝ่ายประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่มีประโยชน์3 ต่อ 3 ตอน3อย่างรวมถึงเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้จึงควรที่จะศึกษาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเพราะนี้เป็นโอกาสโอกาสหมายถึงเวลาและสถานที่ตำหวังวันนี้จึงจะพูดถึงเรื่องโอกาส8อย่างที่ถ้าเมื่อเราได้โอกาสนี้แล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือไปคำว่าโอกาสในที่นี้มาในอัคคณสูตรอังคุตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ8ข้อคืออัฏฐกนิบาตซึ่งหัวข้อนี้ข้าพเจ้าเคยนำมาอธิบายในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าอธิบายยังแบบไม่เต็มที่ พราะว่ามีพระสูตรอื่นนั้นนี้โน้นมาเกี่ยวข้องด้วยแต่ในวันนี้ช่วงของใต้ร่มปฏิบัตินี้จะจัดเรื่องนี้มาเต็มๆเพราะว่าตรงตัวสุดๆแล้วเอาหัวข้อนี้เป็นแม่บทตั้งขึ้นแล้วเจาะลงไปในแต่ละเรื่องแต่ละส่วนแยกแยะแจกแจงออกแล้วอยู่ในหัวข้อแม่บทนี้ให้เกิดปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบมาสักครู่หนึ่งเพื่อป้องกันความเป็นอันตรายของงูพิษนั้นตอนนี้เราจะมาจับงูพิษเพื่อให้ได้ประโยชน์จากพิษงูเราจะมาทำความเข้าใจในหัวข้อของปริยัติในที่นี้คืออัคคณสูตรเพื่อให้ได้ประโยชน์จากเวลาและสถานที่ที่เราอยู่ตอนนี้คำว่าโอกาสท่านผู้ฟังหมายถึงสถานที่หรือเวลาในที่นี้ก็คือ time and space นั่นเอง temporal or spatial คำว่า time and space ในภาษาอังกฤษเปรียบเทียบกับมาในทางธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือภพพอสำเภาพอผ่านมาจากคำว่าภวะพอสำเภาวแหวนแปลว่าความเป็นสภาวะคุณจะมีสภาวะใดสภาวะหนึ่งมันก็ต้องมีสถานที่คำว่าสถานที่นั้นหมายถึงรวมทั้งโลเคชันทั้งส่วนที่เป็นรูปเป็นนามโลเคชันคือสถานที่ที่เป็นจุดเป็นตำแหน่งนะรูปนามหมายถึงสสารสสารที่เป็นของหยาบเช่นร่างกายของเราธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสสารที่เป็นของละเอียดเช่นกายละเอียดมีพวกแสงยังเป็นรูปอยู่แต่เป็นรูปละเอียดเป็นสสารได้เช่นพวกอนุภาคโฟตอนอนุภาคอิเล็กตรอนอะไรที่มันเล็กๆอย่างนั้นหรือถ้าเป็นส่วนที่เป็นอรูปก็พวกอรูปประพรมหนึ่งก็ถือว่าไม่มีรูปละแต่ว่าเป็นสสารแบบหนึ่งแล้วก็ส่วนที่สองคือเวลาคำว่าเวลานั้นก็แล้วแต่สภาวะที่เป็นสสารนั้นเนื่องว่าเวลามันจะเร็วจะช้าต่างกันไม่เท่ากันตามแต่สถานที่แต่จะพูดในทางวิทยาศาสตร์ก็คือทฤษฎีที่เวลามันสัมพัทธ์กันในทฤษฎีที่เรียกว่าสัมพันธภาพเวลาของแต่ละที่มันก็สัมพัทธ์กับสถานที่ทำให้เวลามันเดินไม่เท่ากันไม่ต้องเอาถึงเรื่องสมการทางคณิตศาสตร์ท่านผู้ฟังเอาแค่ตัวเราเนี่ยตัวท่านผู้ฟังทำงานที่ถ้าไม่ชอบเนี่ยนะแต่จำเป็นต้องทำเนี่ยโอ้ยแค่10นาทีมันก็รู้สึกยาวนานเป็นชั่วโมงเด็กที่เขาไม่ชอบเรียนหนังสือเป็นยังไงโอ้นั่งอยู่ในคาบเรียนเนี่ยโอ้อาจารย์นี่ก็สอนไม่เข้าใจวิชาก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วมันก็ทรมานเหลือเกิน10นาทีนี่เป็นเหมือนชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามเราทำเรื่องอะไรที่เราชอบใจยินดีมันเป็นโปรที่มันจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นเต็มที่เลยเนี่ยชั่วโมงเดียวมันเหมือนกับ10นาทีนั่นเองอ๋อรู้สึกตัวทีชั่วโมงแล้วหรือนี่เพราะว่าเวลาในแต่ละสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเดินไม่เท่ากันนี่แค่ความรู้สึกนะเรื่องพวกนี้ยังสามารถเขียนสมการทางคณิตศาสตร์มาพิสูจน์กันได้นั่นยกไว้นี่ไม่ใช่คาบเรียนฟิสิกส์ท่านผู้ฟังนี่เป็นรายการธรรมะนะพูดถึงเวลาและสถานที่เวลาและสถานที่นี้เป็นเรื่องสำคัญในความที่เราอยู่ในภพที่เราอยู่นี้เรียกเป็นภาวะของความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์มันก็อยู่แบบนี้แหละมีอาหารมีดวงจันทร์มีดวงอาทิตย์มีโลกมีเช้ามีเย็นมีฤดูมีปีเวลามันก็เดินประมาณนี้อายุมนุษย์ก็ประมาณ100ปี
1: ี่ก็เรียกเป็น time and space ที่เราอยู่เวลาและสถานที่โอกาสนี้ในขณะที่พวกสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะมดนกเจ้าตูบเจ้าเหมียวพวกนี้เขาก็มี time and space ของเขานะเพราะว่าอายุของเจ้าเหมียวหรือเจ้าตูบอย่างเงี้ยมันก็ประมาณ10ปีอะมดนี่ก็ประมาณปีหนึ่งอะถ้ายุงนี่ก็ประมาณ7วันอะแต่ถ้าเป็นเทวดานะโอ้ก็หลายพันปีหลายหมื่นปีใช่ไหมถ้าเป็นเทวดาชั้นพรหมขึ้นไปอีกโอ้ไม่ต้องนับเป็นหลายกับเนี่ยเขามีเวลาที่ก็เป็นของเขามีสภาวะความเป็นอยู่เรื่องอาหารอะไรต่างๆก็เป็นของเขาของเขาเช่นสุนัขก็จะมีอาหารของสุนัขสัตว์เดรัจฉานประเภทอื่นๆมันก็จะมีอาหารของมันของมันเทวดาก็จะมีอาหารของเทวดาก็จะเป็นลักษณะสถานที่ที่แตกต่างกันความเป็นอยู่ความชอบใจมันจะไม่เหมือนกันสัตว์ที่เกิดในน้ำก็เป็นอย่างหนึ่งชอบอยู่ในน้ำสัตว์ที่เกิดในของบูดเน่าสัตว์ที่เกิดในภพที่ละเอียดมันจะมีความเป็นอยู่มีชีวิตที่ก็ชอบบางอย่างไม่เหมือนกันแตกต่างกันอันนี้คือเป็นคนละภพกันเป็นคนละสภาวะกันถึงแม้ว่าจะมาเจอกันก็ตามนะตั้งหวังเช่นอย่างมนุษย์กับไอ้สุนัขอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ว่าภพเขาเป็นคนละอย่างกันนี่ให้ตั้งหวังเข้าใจถึงเรื่องของ time and spaceเวลาและสถานที่เพราะอะไรเพราะสองอย่างนี้รวมเรียกว่าเป็นภพก็ได้ก็เรียกว่าโอกาสก็ได้เรียกว่าขณะก็ได้ก็ขณะนี้คุณอยู่อย่างนี้โอกาสตอนนี้คุณเป็นอย่างนี้แต่ว่าโอกาสนะเป็นภาษาบาลีเนี่ยก็จะหมายถึงเวลาและสถานที่ในอย่างนี้นี่ก็ยังไม่ได้เริ่ม8ข้อเลยนะอัคคณสูตร8อย่างเป็นยังไงยังไม่ได้เริ่มนะอันนี้ทำความเข้าใจคำว่าโอกาสทำความเข้าใจคำว่าขณะซะก่อนท่านเปรียบเทียบไว้ยินหวังเหมือนพ่อค้าพ่อค้าหรือแม่ค้าแม่ค้าขายของถูกไหมล่ะเมื่อเราไปเดินตลาดอย่างนี้เป็นไงนั่นแล้วเขาขายของเซเว่นeleven cj egg 12โอจิบาทะร้านรวงเยอะแยะใช่ไหมในทุนหรือว่าร้านชาวบ้านหรือว่าขายของออนไลน์พวกนี้ทั้งหมดต้องอาศัยโอกาสโอกาสนี่คืออะไรนะโลเคชั่นก็ว่าก็คุณอยู่ตำแหน่งไหนร้านคุณน่ะโอ้ถ้าอยู่ตำแหน่งดีดีนะหรือถ้าเวลาก็สำคัญนะตอนเช้าขายนี่ตอนเย็นขายนี่เวลานี่สำคัญด้วยนะก็จึงมีคำพูดอย่างนี้ท่านฟังถ้าอยู่ถูกที่ถูกเวลานะทำอะไรมันดีหมดแต่ถ้าอยู่ผิดที่ผิดเวลานะโทรขายอะไรมันขายไม่ออกนะให้ท่านฟังฟังคำเนี้ยแล้วคิดคิดคิดคิดคิดไตรตรองไตรตรองว่ามันจริงไหมอ่ะขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเขาว่าเนี่ยผิดที่ก็คือสถานที่ใช่ไหม10ปีก็คือเวลาใช่ไหมล่ะมันก็จริงอยู่นะแต่ถ้าทำถูกที่ไม่กี่ปีก็รวยถูกที่ก็สถานที่ไงไม่กี่ปีก็เวลาไงมันก็จริงอยู่นะมันเป็นเรื่องของโอกาสโอกาสคือเวลาและสถานที่ในที่นี้ที่ข้าพเจ้าหมายถึงมันเป็นเรื่องของขณะขณะก็คือเวลาและสถานที่ว่าคุณอยู่ถูกขณะคุณอยู่ถูกโอกาสไหมคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาไหมประเด็นคือตรงนี้ถ้าคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาแต่ว่าคุณนั้นไม่มีของสิ่งนั้นขายอย่างเช่นว่าในแคมป์ที่เป็นพวกคนงานเขาพักกันเนี่ยนะแล้วก็มีคนงานที่เขาจะ หลังจากเสร็จงานก่อสร้างแล้วเขาก็จะกลับมาพักกันเนี่ยเป็นแคมป์คนงานที่ใหญ่มากด้วยคือมีคนมากเราได้โอกาสคือได้เวลาและสถานที่มาละว่าโอเคคุณไปมีร้านอยู่ตรงทางเข้าตรงนี้ได้เปิดขายได้ทั้งวันแต่ว่าไอ้คนที่ไปขายของนี่พ่อค้าหรือแม่ค้านั่นน่ะมีญาติที่เขาทำธุรกิจทางด้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นพวกดัมเบลพวกลู่วิ่งอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการกีฬาทั้งหมดก็มีญาติทำอย่างนี้ก็เลยเอาไม่รู้จะมีช่องทางไหนล่ะก็เลยไปก็เรียกว่าเหมือนกับซื้อต่อมาบางส่วนคือมัดจำไว้ก่อนแล้วก็เอาของมาตั้งมาขายอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกฝั่งในไซต์แคมป์ที่คนงานเขาพักกันคนงานก่อสร้างนี่นะถามว่ามันจะไปขายได้ดีไหมล่ะทุกฝั่งว่าเราคุณมีโอกาสคุณมีเวลาแม่แต่คุณเอาของมาวางไม่ถูกที่ถูกเวลานี่นะมันก็ขายได้นิดหน่อยหรือถ้าจะขายเอาเสื้อผ้าเด็กมันก็ขายได้นิดหน่อยไม่ได้จะขายได้ดีเลยแล้วถ้าเกิดเขามาบ่นว่าโอ้ยที่นี่ขายของไม่ดีเลยคุณขายอะไรอ่ะขายอุปกรณ์ออกกำลังกายแล้วก็เสื้อผ้าเด็กขายที่ไหนเนี่ยขายที่แคมป์คนงานแล้วก็บ่นว่าโอ้ยขายไม่ดีเสียค่าเช่าไปเปล่าๆไม่คุ้มค่าเช่าเลยอันนี้คืออะไรตั้มหวังคือโง่ไงไม่ฉลาดดันเอาสินค้ามาไม่ถูกที่ถูกเวลาถ้าอยู่ในแคมป์คนงานคุณขายอะไรขายตำบักหุ่งสิขายปลาร้าสิน้ำปลาเนี่ยมันจะขายง่ายข้าวเหนียวหรืออาหารการกินอะไรที่มันจะสะดวกซื้อเขาเรียกเป็นร้านสะดวกซื้อไงแล้วก็มีทุกอย่างขายง่ายๆจะทำเป็นถุงเป็นแพ็คอะไรให้เรียบร้อยราคาไม่สูงแพ็คมาพอดีเนี่ยทำกินได้เสร็จสับไปยังขายอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะเกี่ยวกับเรื่องอาหารยังรับบริการส่งเงินกลับบ้านหรือขายบัตรโทรศัพท์ขายเน็ตขายซิมขายอะไรที่มันจะเป็นการติดต่อสื่อสารเป็นอาหารการรับประทานหรือบริการที่มันจะเกี่ยวข้องอย่างนี้ลักษณะที่เขาปรับเปลี่ยนสินค้าที่นำมาเสนอขายให้เหมาะกับที่และเวลาคือโอกาสที่มาเนี่ยอันนี้เขาเป็นยังไงต้องฉลาดสิเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าที่ฉลาดไม่ปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยบางคนมันไม่มีตาที่จะเห็นนะสิเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เคยพูดไปแล้วพูดถึงดวงตาดวงตาว่าคุณจะเห็นไหมแล้วทรัพย์ที่จะทำได้ในโอกาสนี้เวลาและสถานที่นี้ควรขายอะไรควรทำอะไรถ้าไม่มีดวงตามันก็ไม่เห็นไงซึ่งสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยมันก็โดยรวมทั่วไปหมดใช่ไหมล่ะแต่ว่าจุดเล็กๆที่เราอยู่ที่เราเป็นอยู่นี่คือโอกาสสถานที่ที่คุณมีนะที่เราเป็นคือเวลาที่คุณได้คุณจะปล่อยขณะนั้นเนี่ยช่วงเวลานั้นสถานที่นั้นให้ล่วงเลยไปโดยได้ประโยชน์หรือเปล่าหรือโดยเสียประโยชน์ล่ะแม้ถ้าเสียประโยชน์นี่เสียได้มากๆเลยนะไม่ฉลาดก็จะว่าก็ซอฟๆหน่อยคือโง่แรงกว่านี้ไม่ควรพูดได้เท่านี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเปรียบเทียบไว้ไงทุกฟังในประสูตรนี้พ่อค้าหรือแม่ค้าที่ปล่อยโอกาสขณะนั้นให้ล่วงเลยไปเนี่ยไม่ฉลาดเลยแต่ถ้าจับฉวยไว้ได้มีโอกาสมีเวลาแล้วจับฉวยไว้ได้ด้วยโอ้วันนี้ฉลาดมากบางคนฉลาดขึ้นไปอีกสร้างโอกาสให้ตัวเองนั่นคือพาตัวเองไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาก็เลยจะพูดถึงแล้วมันมี4ระดับนะว่าคือคนบางคนอยู่ผิดที่ผิดเวลาขยันยังไงทำอะไรยังไงค้าขายอะไรยังไงมันไม่จะรวยจะสำเร็จอะไรขึ้นมาได้แต่บางคนอยู่ถูกที่ถูกเวลาแต่ว่าดันจับฉวยโอกาสนั้นไว้ ม่ได้อย่างที่สามดีขึ้นมาก็คืออยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วจับฉวยโอกาสนั้นไว้ได้เออนี่ดีหรือบางคนดีขึ้นมาอีกก็คือว่าสร้างโอกาสให้ตัวเองเลยสร้างสถานที่โลเคชั่นสร้างเวลาให้ตัวเองไปอยู่ในตรงนั้นให้ได้แล้วจับฉวยได้ด้วยนี่ยิ่งดีขึ้นมาอีกใช่ไหมนี่เป็นอุปมาที่ท่านเปรียบเทียบตัวอย่างมีในนิทานชาดกตมฝังเรื่องพ่อค้าทางทะเลเสรีวะวานิชชาดกปรารภถึงพระเทวทัตที่ในชาตินั้นเคยเป็นพ่อค้าโพธิสัตว์ก็เป็นพ่อค้าชื่อเดียวกันด้วยสองคนนี้เป็นพ่อค้าที่ไปหาซื้อสินค้าจากหมู่บ้านนี้ไปขายหมู่บ้านนั้นดูซิว่าใครมีทรัพย์สมบัติอะไรจะมาแลกจากในเรือนต่างๆของหมู่บ้านนั้นๆซื้อไปขายไปอะไรอย่างนี้เทวทัตที่เป็นพ่อค้าชื่อเสรีวานี่ขณะที่ไปเสนอซื้อสินค้าอะไรต่างๆก็ไปเจอครอบครัวหนึ่งที่มีสินค้าที่ตนเองเข้าใจว่าเป็นถาดเก่าๆไม่ดีแต่จริงๆภายในมันเป็นทองนี่โอ้ตัวเองคิดว่าจะต้องการกดราคาให้มันมากขึ้นจะหลอกสองยายหลานคนนี้นั่นก็เลยทำฟอร์มว่าเอ้ยไม่เอาหรอกของนี้ไม่มีค่าฉันไปข้างหน้าดีกว่าปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปไม่ได้เอาสินค้าที่ตัวเองจะไปขายที่อื่นได้ราคาดีๆโพธิสัตว์เดินตามมาเอ้าเห็นของนี้เป็นของดีซื้อไปเลยซื้อไปแถมเงินอะไรต่างๆให้ได้โอกาสนี้ไปนี่เราย่อๆนะทุกฝังเพราะว่าเรายังมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับธรรมะอีก8ประการต้องอธิบายอย่างเรื่องคาถาด้วยเรื่องเต็มจริงๆเสรีวะวานิชชาดกนั้นท่านผู้ฟังไปติดตามฟังกันในช่วงของนิทานปรรณนาได้ในทุกวันศุกร์จะรวมเรื่องของพ่อค้าที่เขามีโอกาสที่เหมาะเจาะอยู่ถูกที่ถูกเวลาคว้าขณะเอาไว้ได้ในที่นี้ยกมาเป็นตัวอย่างว่าถ้าปล่อยขณะโอกาสนั้นให้ล่วงเลยไม่ฉลาดเสียโอกาสเลยเสียโอกาสในปัจจุบันยังไม่พอต่อไปและต่อไปอีกก็โดนด้วยเสียดายมากๆเสียดายแล้วเป็นยังไงจะทำอะไรได้แล้วเดือดร้อนเฉยๆเดือดร้อนเศร้าใจมีปัญหาแล้วใครจะช่วยอะไรได้ช่วยไปคือไม่รู้จะช่วยยังไงก็คุณได้โอกาสแล้วคุณไปคว้าไว้เองคุณจะทำไงมันไม่รู้จะทำอะไรได้แต่หวังมันมีแต่เงียบแหละแต่เงียบก็ช่วยไม่ได้นี่คืออะไรแต่หวังเรามีโอกาสอยู่ตอนนี้เพราะว่าสิ่งที่จะทำให้เราสูญเสียโอกาสเนี่ยมันมีมากพลาดไปเลยนี่คือตัวอย่างเรื่องพอการนะแล้วถ้ายังจะพูดถึงโอกาสอื่นๆอีกเยอะแยะอย่างเช่นว่าทำการเกษตรหน้าฝนคุณต้องเพาะปลูกใช่ไหมล่ะแต่ถ้าฝนหมดแล้วอ่ะคุณจะมาเริ่มเพาะปลูกทำไงโอ้ยก็ต้องรอไปแล้วมันหมดโอกาสแล้วใช่ไหมโอกาสอาจจะมาอีกก็ได้ไม่รู้ก็ถ้าปีหน้ามีฝนแล้วก็จะต้องรีบทำต้องคว้าโอกาสนั้นไม่ได้ในเรื่องการเพาะปลูกเรื่องการเกษตรหรือถ้าเรื่องเวลาอย่างคนที่อายุน้อยๆอย่างเรียนหนังสืออย่างเงี้ยช่วงต้นๆคุณมีโอกาสในการเรียนยังไม่ได้มีภาระอะไรมากใช่ไหมแต่เดินเสพยาเสพติดคบเพื่อนชั่วอย่างเงี้ยแล้วต้องไปอยู่ในสถานพินิจอย่างเงี้ยหรือจำคุกของเด็กเงี้ยโอกาสก็ล่วงเลยไปหรือว่าอยู่ในช่วงต้นของชีวิตแต่ปรากฏว่าทำผิดพลาดต้องไปติดคุกติดตารางโอกาสก็ล่วงเลยไปแม้ปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปมันก็เสียเวลาเฉยทำไงเดือดร้อนเลยสิเอางั้นก็ต้องพอมีโอกาสได้ไหมยังไงอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปนะไม่ว่าจะโอกาสเรื่องการค้าขายโอกาสเรื่องการเกษตรโอกาสเรื่องการทำกิจอย่างใดอย่างใดอีกอย่างหนึ่งก็ได้อะอย่างบางคนดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าอย่างนี้นะหรือเลี้ยงลูกที่มันยังเด็กอยู่เนี่ยนะค คนที่ดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าคุณมีโอกาสนี้เท่านั้นคุณจะไม่มีโอกาสว่าถ้าพ่อแม่ตายแล้วนี่คุณจะโอ้เดี๋ยวฉันจะไปดูแลพ่อแม่โอ้ยไปดูแลที่ป้ายหลุมศพนั่นแหละ

โอ้ตอนเด็กๆเราไม่ได้เคยไปที่นั่นทำอันนี้มานี่เพราะว่าอะไรเห็นหรือไม่เห็นนี่เป็นตัวอย่างนะทุกฝั่งเป็นตัวอย่างเล็กน้อยมากๆถ้าเปรียบเทียบถึงคุณหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากโอกาสที่เราจับฉวยไว้ได้เพื่อเห็นถึงความแตกต่างว่าถ้าเราปล่อยโอกาสหรือขณะให้หลุดล่วงไปมันจะเป็นยังไงใช่ไหมกลับมาที่ตัวพระสูตรตัวพระสูตรอัคคณสูตรท่านบอกว่าโอกาสในทางโลกขณะในทางโลกนี่มันเล็กน้อยมากๆแต่ขณะหรือโอกาสจริงๆที่เหมาะสมจริงๆในการที่จะให้ได้ประโยชน์สุดๆ สูงสุดนี่พูดถึงที่ไม่ใช่โอกาสที่ไม่ใช่ขณะก่อน8ประการโดยเงื่อนไขนี่ก็จะแบ่งเป็น3ส่วนโดย3ส่วนนี้ท่านจัดกลุ่มออกมาเป็น8ข้อด้วยกัน3ส่วนคือส่วนที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นส่วนที่2คือส่วนที่มีคำสอนได้แสดงไว้และส่วนที่3คือตัวเราว่าตัวเราเนี่ยมาอยู่ในที่ตรงไหนใน2ส่วนแรกนั้นโดยสองส่วนแรกที่ว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นและมีคำสอนยังตั้งอยู่คงอยู่แล้วตัวเราเนี่ยด้านไปเกิดในนรกอย่างนี้เอ้ามีประโยชน์ที่เราจะได้อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยคือเห็นพระพุทธเจ้าหรือได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ตามเนี่ยแต่เราด้านไปอยู่ในที่ที่มันจะไม่ได้เห็นที่ที่มันจะไม่ได้เข้าใจคือความเป็นสัตว์นรกนั่นคือประการที่หนึ่งอยู่ผิดที่เดินไปอยู่ในนรกไม่ได้โอกาสหรือสองอยู่ผิดที่เหมือนกันไปอยู่เป็นกำเนิดเดรัจฉานเป็นพบเป็นสภาวะที่บางทีอาจจะได้อยู่ใกล้มนุษย์แต่ว่าจะมาเข้าใจคำพูดอะไรที่มันลึกซึ้งเนี่ยมันไม่ได้จะอยู่บางทีสุนัขบางตัวมันจะพอเข้าใจภาษามนุษย์ได้สั่งให้มันไปทำนั่นทำนี่มานั่นมานี่มันเข้าใจได้บางอย่างแต่จะมาเข้าใจลึกซึ้งถึงให้เกิดปัญญานี่ไม่ได้เลยสัตว์เลี้ยงอื่นๆเช่นเจ้าเหมียวอย่างนี้ยิ่งไม่ได้เลยเราไม่ต้องพูดถึงสัตว์เดรัจฉานที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอีกพวกนั้นไม่รู้เรื่องเลยเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของสัตว์เดรัจฉานที่สัตว์ใหญ่มีกำลังมากกว่าก็จะเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าเป็นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นมีเฉพาะบางพวกนั่นแหละที่เราเอามาโดเมสติเกตซะเรามาทำเป็นสัตว์เลี้ยงซะมันก็เลยมีความเป็นอยู่ที่คล้ายๆมนุษย์เหมือนมนุษย์หน่อยแต่มันไม่ใช่ก็มีอย่างมากก็หมานี่แหละที่สามารถจะเข้าใจภาษามนุษย์ได้พระพุทธเจ้าจึงได้นำเอาสุนัขนี่แหละมาเปรียบเทียบกับหูเพราะว่าหูมันดีแต่สัตว์อื่นเนี่ยเขาทำไม่ได้เลยจะมาเข้าใจภาษามนุษย์แบบสุนัขก็มากสุดก็คือเท่าที่สุนัขทำแล้วมันก็จะไม่ใช่ได้เรื่องปัญญาเรื่องคอนเซปต์เรื่องทำความเข้าใจอะไรได้มากมายไม่ได้ก็เลยอยู่เรียกว่าผิดที่ผิดเวลาไม่ได้โอกาสนี้ไม่ได้โอกาสคือได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมไม่ได้หรือ3คือเป็นเปรตวิสัยวิสัยแห่งเปรตเปรตและสัตว์นรกมีกายละเอียดตำฝังนรกนี่จะเป็นการเบียดเบียนจากคนอื่นมีนายนิยบาลเป็นต้นหรือสถานที่ของเขามีความเบียดเบียนเช่นจะมีมีดมีความร้อนมีไฟมาเผาผลาญแต่เปรตนี่จะเป็นลักษณะที่อดอยากหิวโหยไม่ได้กินคือในสภาวะแบบนั้นในทั้ง3อย่างเนี่ยนะคือส่วนที่อยู่ในอบาย4ก็เดี๋ยวจะพูดรวมแล้วก็รวมอสุรกายเข้าไปด้วยแต่ว่าในที่นี้ข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องของอสุรกายอาจจะเว้นเอาไว้หมายถึงละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจมาด้วยเหมือนกันหรือจะมีบางเคสที่พวกอสุรกายบรรลุธรรมหรือเปล่าอันนี้ต้องไปหาเพิ่มเติมแต่ว่าที่ชัดเจนนี่คือ3อย่างนี้แต่ข้าพเจ้าสันนิษฐานว่านะว่าจะไม่ได้มีอสุรกายที่บรรลุธรรมหรอกเพียงแต่ว่าท่านละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจพวกอบาย4ทั้งหมดนี้ทั้งหวังจะไม่ได้มีลักษณะที่ว่าทำมาหากินเลย
เหมือนมนุษย์เนี่ยบางทีเราตอนเช้าออกไปทำงานไปเรียนหนังสือมี

การช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยในอบายสี่เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นคือปกติเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่มามีคลาสรูมทุกคนมาเรียนหนังสือมาทำงานมีการเกษตรมีการเพาะปลูกไม่มีนะมันจะไม่ใช่ชีวิตความเป็นอยู่แบบมนุษย์ของเราอย่างนี้เลยคือเป็นคนละเรื่องเป็นคนละอย่างเป็นการเบียดเบียนเป็นการอดอยากหิวโหยเป็นการทรมานจะมาแบบมีเวลาเบรกแล้วก็ทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยดีอย่างมากที่สุดก็เห็นแสงแวบๆเป็นบางครั้งบางคราวเห็นนี่แสงอะไรทำไมช่วงนี้มันสว่างแวบหนึ่งอย่างนี้โอ้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วมองดีเห็นแต่แสงก็ไม่รู้ว่านี่มันอะไรอุบัติขึ้นนี่อะไรอ่ะประสูติจากครรภ์เหรอหรือว่าแสดงธรรมจักรหรือว่าปรินิพานหรืออะไรไม่รู้ได้เลยเขาไม่มาจะมีการกล่าวชื่อว่าพุทโธในสถานที่เหล่านั้นด้วยนะเป็นปกติที่ไม่ใช่ว่าสุนัขจะพูดว่าพุทโธเหรอมันจะเห่าเป็นพุทโธเหรอมันไม่ได้ไงแต่หวังมันไม่ใช่นะมันจึงไม่ได้โอกาสนี้ไม่ได้โอกาสในการที่จะเข้าใจธรรมะโอเคนี่คือ3ประเภทแรกประเภทที่4นั้นก็คือเข้าถึงเทพนิกายที่มีอายุยืนเทพนิกายที่มีอายุยืนในที่นี้ท่านเจาะจงเอาอรูปประพรมอรูปประพรมหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีรูปก็คือมีอยู่ประเภทเดียวก็คือในภพภูมิของเราทั้งหมดแบ่งใหญ่ๆได้เป็น3ส่วนคือกามภพรูปประพบและอรูปประพบการมาพบก็คือที่เราอยู่นี่เหนือมนุษย์และเทวดาสวรรค์6ชั้นรูปประพบและอรูปประพบที่เป็นพวกของพรหมละเป็นพรหมที่มีรูปและพรหมที่ไม่มีรูปก็คือต้องได้สมาธิตั้งแต่ชั้นหนึ่งขึ้นไปละไม่มีกามแล้วในชั้นนั้นถ้าเป็นพรหมที่ไม่มีรูปแต่จะไม่สามารถได้ยินเสียงทำความเข้าใจอะไรได้เลยก็ไม่ต่างกันกับสัตว์นรกในแง่ของการทำความเข้าใจธรรมะเข้าใจไม่ได้แต่ว่าความสุขนี่ต่างกันแน่นอนเป็นพรหมชั้นอรูปก็มีความสุขที่ละเอียดกว่าแต่ว่าเป็นสัตว์นรกมีความทุกข์ทรมานมากแต่ความสุขความทุกข์มันจึงคนละขั้วกันเลยนะแต่ก็บรรลุธรรมไม่ได้เหมือนกันแม่น่าเสียดายนะแต่บางทีว่ามีความดีถึงสมาธิขั้นอรูปแต่ว่าดันบรรลุธรรมไม่ได้เสียโอกาสมากๆนี่คือลักษณะของ4ข้อแรกคือไม่ได้ความเป็นมนุษย์ส่วน4ข้อถัดมาที่ทำให้โอกาสของเราสูญเสียไปนั้นคือพูดถึงว่าคุณได้ความเป็นมนุษย์แล้วนะได้ความเป็นมนุษย์แล้วแต่ว่านั้นมีข้อจำกัดบางประการในความที่เป็นมนุษย์นั้นอีกแม่ข้อจำกัดอะไรฮะก็คือดันไปเกิดในสถานที่ที่มันไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าคือมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วนะคำสอนก็ยังหลงเหลืออยู่ในโลกด้วยอย่างปัจจุบันเราเนี่ยแต่ดันไปเกิดในที่ที่จะไม่ได้มีการพูดถึงไม่ได้มีการสื่อสารไม่ได้มีการอบรมในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าตามตัวบทนั้นท่านพูดถึงในปัจจันตชนบทที่มีพวกมิลักขะก็คือในพื้นที่ที่ห่างไกลเป็นพวกที่คนป่าอยู่แต่ถ้าจะเปรียบเทียบในสมัยปัจจุบันก็คือเป็นไปเกิดในชุมชนพวกชาวป่าที่อยู่ในป่าเลยที่ยังไม่ได้มีการสำรวจไปถึงแต่ในที่นี้ก็เช่นป่าอเมซอนอย่างนี้นะจะมีชาวบ้านชาวป่าที่อยู่เป็นกลุ่มอยู่ในป่าอเมซอนมีอยู่แต่พวกนั้นจะไม่ได้มีใครไปสื่อสารเรื่องอะไรกับแกเลยนะนี่คือลักษณะของปัจจันตชนบทพวกมิลักขะนี่เกิดเป็นมนุษย์ก็จริงแม้แต่ดันอยู่ในประเทศที่พื้นที่ที่กลุ่มคนที่เขาจะไม่เข้าใจไม่รู้หมายถึงไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าไปถึงนะนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันใกล้ขนาดนี้แล้วยังไม่ได้ส่วนคือเกิดในที่ที่เป็นชุมชนอยู่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยหรือยังมีคำสอนของศาสนาอื่นด้วย
แต่ว่าดันไปเข้าใจเรื่องศาสนาอื่นไม่ได้เข้าใจเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะอาจจะพูดกันตรงๆก็คือว่าอย่างคุณไปเกิดในประเทศมุสลิมอย่างเงี้ยหรือคุณเกิดในประเทศหรือกลุ่มคนที่เขานับถือคริสต์นับถืออิสลามนับถือศาสนาอื่นๆที่เขาจะไม่ได้มาเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มันลึกซึ้งได้นะหวังแล้วบางทีอาจจะไม่ต้องพูดถึงว่าลึกซึ้งเอาแค่พื้นฐานอย่างเงี้ยโลกนี้โลกหน้าไม่มีมารดาบิดาไม่มีแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงว่าคนศาสนาอื่นหรอกนะทุกฝั่งแม้แต่คนที่เขียนในทะเบียนบ้านว่าเป็นคนพุทธเนี่ยคนไทยนะพูดจ่อจงลงไปเลยเนี่ยคุณเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนไทยแต่ดันเป็นประเภทนี้ก็มีคือเป็นมิจฉาทิฏฐิไงมิจฉาทิฏฐิมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะศาสนาอื่นนะศาสนาอื่นบางทีเขามีสัมมาทิฏฐิด้วยซ้ำนะอย่างเช่นทางมุสลิมหรือคริสต์เขามีความเห็นความเชื่อว่าเออทานให้แล้วมีผลการบูชามีผลทำความดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเอ้านี่ก็มีสัมมาทิฏฐินะในขณะที่คนพูดบางคนอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้เนี่ยเป็นพูดแต่เพียงทะเบียนบ้านอย่างเงี้ยเขามีไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องต้องเลี้ยงดูมารดาบิดานั่นนี่เอานี่กลับดันเป็นมิจฉาทิฏฐินะโอ้เสียโอกาสนะต่อไปอีกในส่วนที่3เกี่ยวกับตัวเราคือดันเป็นคนที่มีปัญญา3พูดทำความเข้าใจอะไรได้ยากคือเหมือนกับว่าถ้าจะพูดคือเป็นคนเป็นคนซื่อๆเข้าใจอะไรบางทีมันเข้าใจยากมีหูก็เหมือนไม่มีหูนะมีตาก็เหมือนไม่มีตามีปากก็เหมือนไม่มีปากนะเพราะว่าจะทำความเข้าใจอะไรบางทีมันได้ยากแต่ความที่ว่ามีปัญญา3ไม่เข้าใจอะไรนี่ก็คือที่ส่วนของตัวเราเลยแบ่งเป็น3ส่วนนะได้7ข้อแล้วนะคือส่วนของมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นส่วนที่2ยังมีคำสอนและส่วนที่3ตัวเราอยู่ตรงไหนถูกที่ถูกเวลามั้ยนี่คือทั้ง7ข้อที่ผ่านมาส่วนในข้อที่8มันเป็นเงื่อนไขที่2คือความที่ไม่ได้มีคำสอนประกาศเอาไว้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอยู่สอนเสริญอะไรเนี่ยสอนอยู่แต่ว่าไม่ได้แสดงไว้โดยละเอียดทำให้คำสอนเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่นานต่อให้เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มีปัญญาพอจะเข้าใจอะไรได้แต่คำสอนไม่ได้แสดงไว้โดยละเอียดโอ้โหก็เฉพาะพวกที่บำเพ็ญบารมีมาด้วยกันกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะเข้าใจได้พวกอื่นนี่เสียโอกาสอยู่เหมือนกันธรรมะไม่ได้แสดงไว้มากหรือแสดงไว้ไม่ละเอียดคือยังไงพระพุทธเจ้าก็ต้องแสดงธรรมอยู่แล้วตามฟังหลวงโปรดพวกเช่นอัครสาวกซ้ายขวาพวกอสีติมหาสาวก80พวกนี้เขาบำเพ็ญบารมีมาด้วยกันไงก็คือได้เฉพาะพวกนั้นแหละแล้วก็บางส่วนที่จะมีปัญญามากแต่ว่าส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะไม่ได้แสดงธรรมอยู่แต่นิดหน่อยโดยเฉพาะพวกที่ว่าดอกบัวจะบานแล้วพวกที่ยังโผล่ไม่พ้นน้ำต้องใช้เวลาอีกหน่อยหมดโอกาสในเรื่องคำสอนเนี่ยนะตำฝังข้าพเจ้าด้วยความที่ว่าเรียนภาษาบาลีเนี่ยรู้ซึ้งข้อนี้เลยว่าถ้าระบบคำสอนนี้นะไม่ได้ถูกเก็บรักษาท่องจำกันมาด้วยบทและพยัญชนะที่มีการร้อยเรียงกันไว้ด้วยระเบียบถ้อยคำอย่างนี้อย่างนี้นะมันไม่มีทางถึงเราทุกวันนี้แน่นอนท่านเปรียบไว้เหมือนดอกไม้นี่นะถ้าบอกว่าโอ้สวยสวยงามงามเก็บมารวบรวมกันเอาไว้แล้วตั้งไว้กองไว้ลมพัดมาเนี่ยมันกระจัดกระจายไปได้แต่ช่างดอกไม้ผู้ฉลาดเขาจะนำเอาดอกไม้พวกนี้มาร้อยกันจัดเรียงให้มีความสวยงามทำให้เวลาลมพัดมามันอยู่มันไม่กระจัดกระจายหายไปเหมือนกันว่าคำสอนเนี่ยถ้ามีการรวบรวมไว้แล้วทรงจำด้วยระเบียบถ้อยคำมีหลักภาษามีหลักไวยากรณ์เป็นลักษณะที่มีวาคยสัมพันธ์
มีโครงสร้างของคำพูดร้อยเรียงกันไว้เวลาเราอ่านข้อมูลไปเนี่ยทุกฝั่งไปตามตัวหนังสือแต่ละตัวละตัวมันจะลงล็อกรับกันร้อยเรียงคำสอนที่มีคุณค่าอย่างนี้จึงทำให้ผู้คนในสมัยนั้นเขาโอ้โหเก็บรักษาทรงจำบอกต่อจดบันทึกทำให้มากเจริญให้มากจนมันมาถึงเราในทุกวันนี้ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากจึงแยกออกมาเป็นส่วนที่สองที่จะทำให้เราไม่ได้โอกาสมี8อย่างสิ่งที่จะทำให้เราเสียโอกาสเสียขณะผิดพลาดมันมีมากสิ่งที่จะให้เราตรงเป๊ะๆเนี่ยมีแค่อย่างเดียวคือ3ส่วนนี้ต้องตรงกันหมดทั้งมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วทั้งมีคำสอนที่แสดงไว้อย่างละเอียดและ3ต้องเกิดเป็นมนุษย์ที่มีสัมมาทิฏฐิและมีปัญญาพอที่จะเข้าใจคำสอนได้ด้วยนะ3ส่วนนี้ต้องมาตรงกันไปถึงอะไรถึงจะทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมีอุปมาบุฟังในยานี้อยู่ในสังยุตตนิกายที่พูดถึงอุปมาเรื่องเต่าตาบอดเปรียบเหมือนโลกของเราใบนี้ที่มีน้ำ3ส่วนมีดิน1ส่วนพื้นผิวโลกอยู่อาศัยได้ก็เฉพาะส่วนเดียวนี่แหละถ้าเผื่อว่าเกิดน้ำท่วมโลกหมดเลยเกิดภาวะโลกร้อนน้ำแข็งละลายไปหมดน้ำท่วมโลกทั้งหมดไม่ต้องพูดถึงมนุษย์เหลือแค่เต่าในท้องทะเลที่มหาศาลกว้างใหญ่มีเต่าตัวหนึ่งตาบอด100ปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวพื้นผิวโลกที่มีแต่น้ำมีลมพัดไปมามีท่อนไม้ท่อนหนึ่งท่อนไม้นี้มีรูอยู่รูหนึ่งลมมันก็พัดไปหมดอะเหนือบ้างใต้บ้างตะวันออกตะวันตกตามแต่ทิศทางของมันที่จะพัดไปโอกาสความน่าจะเป็นที่เต่าตัวนี้ร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวจะเอาหัวจะเอาคอซุกเข้าไปพอดีพอดีในรูที่อยู่ตรงไม้นั้นความน่าจะเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นดวงน้อยมากเป็นไปไม่ได้เลยคือมันฟลุกๆได้เท่านั้นน่ะความที่จะเกิดขึ้นได้นี่คือเด้งเดียวเท่าเดียวนะนี่คือความที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นสักองค์หนึ่งอยากมากเพราะว่าต้องใช้ความพยายามมาก 2. ความที่คำสอนที่ท่านประกาศไว้ด้วยระบบถ้อยคำระเบียบการร้อยเรียงจะคงอยู่ได้ยาวนานยากพอๆกันทุกวันนี้ที่เขาเรียนภาษาบาลีกันในฝั่งโอ้ก็จะว่าแล้วคือมันไม่ง่ายที่แต่ละรุ่นจะยังสืบต่อคำสอนเห็นคุณค่าในระเบียบถ้อยคำนี้ร้อยเรียงกันจดบันทึกกันทรงจำกันต่อมาโอ้ไม่ใช่ง่ายยากและอย่างที่3คือความที่เราจะได้มาเป็นมนุษย์ที่เกิดอยู่ในยุคที่มันมีความเจริญพอที่จะมีเวลามานั่งชิวๆฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ว่าต้องไปรบอยู่ในสมัยสงครามที่มีสภาวะแห่งการเบียดเบียนกันอยู่มากไม่เป็นอย่างนั้นแล้วยังมีหูมีตาที่ฟังได้เห็นได้อ่านได้โอ้มันไม่ใช่ง่ายๆท่านผู้ฟังยาก3เท่าสมมติว่าถ้ามีโลก3ใบนะแล้วน้ำท่วมเหมือนกันมีเต่า3ตัวอยู่ในแต่ละโลกละใบละใบเอาแค่โลกดาวดวงเดียวที่เต่ามันจะหัวซุกเข้าไปพอดีเนี่ยก็ยากพอแรงแล้วแล้วถ้าทั้ง3ดาวนั้นเกิดขึ้นพร้อมกันจังหวะเดียวกันโอ้โหมันยากเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าทุกฝั่งเพราะบางทีอ่ะดาวดวงนี้เต่าโผล่ขึ้นมาปุ๊บหัวซุกเข้าพอดีแต่อีกดาวอีกดวงหนึ่งอ้าวเต่ายังหยุดจมน้ำอยู่ไง
ยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาให้ใจไม่นับนะไม่นับมันจึงเป็นโอกาสที่ยากมากตอนนี้ไงท่านผู้ฟังโอกาสที่จะได้มีอยู่แค่ขณะเดียวโอกาสนี้โอกาสเดียวคือ3อย่างนี้มาบรรจบกันมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น2คำสอนด้วยระเบียบถ้อยคำทรงจำเอาไว้มีสืบทอดต่อกันมาและ3เราได้ความเป็นมนุษย์1มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น2มีการแสดงพระสัทธรรมและ3เราได้กำเนิดเป็นมนุษย์3อย่างนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้ท่านผู้ฟังอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปเด็ดขาดชาตินี้เราต้องได้อย่างน้อยโสดาปัตติผลอย่าทำตัวเป็นเหมือนพ่อค้าหรือแม่ค้าที่ปล่อยให้ประโยชน์ล่วงเลยไปจะเดือดร้อนในภายหลังตอนนี้เราได้โอกาสแล้วเฮ้ยทำไมมันได้ง่ายปานนี้บุคคลอัศกิจใช่ช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นเป็นช่วงระยะเวลาที่จริงๆแล้วเราอาจจะดูเหมือนยาวนะเราก็อายุประมาณ70 80 90บางคนอยู่100ปี100ปีมันไม่นานนะท่านผู้ฟังอย่าไปคิดว่ามันนานถ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่เป็นอสงไขยกับนี่100ปีเนี่ยมันนิดเดียวแล้วอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่100ปีด้วยเพราะช่วงเวลาที่เป็นโปรโมชั่นอยู่เนี่ยมันแค่ช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่อาจจะไม่ถึง70ก็ได้อาจจะไม่ถึง12เดือน1เดือน15วัน7วันนี่แน่นอนน่ะไม่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันใดวันหนึ่งแน่นอนบางคนอาจจะไม่ถึงวันเอาแค่ว่ากินข้าวนี้หมดไปคำหนึ่งสองคำอาจจะตายเวลานั้นลุกไปเข้าห้องน้ำอาจจะตายเวลานั้นอาจจะแค่ชั่วลมหายใจกึกกักกึกกักอาจจะไม่อยู่ถึงตรงนั้นมันมีเวลาแค่นี้เพราะฉะนั้นท่านจึงพูดถึงความที่เป็นขณะเวลานี้สถานที่นี้ time and space นี้ที่เราได้แล้วได้แล้วมีคำสอนแล้วจึงควรพยายามใส่ความเพียรใส่การทำจริงแน่แน่จริงในการปฏิบัติตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างให้ได้อย่างน้อยก็เป็นโสดาปัตติผลนะเพราะว่าถ้าเป็นโสดาปัตติมรรคตายไปแล้วเนี่ยมันไม่แน่ว่าจะมีโอกาสนี้โผล่มาอีกหรือไม่นะท่านผู้ฟังอาจจะเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ดันไปเกิดในป่าอเมซอนอย่างนี้หรือไปเกิดในดินแดนที่เขายังมีมิจฉาทิฏฐิกันอยู่อย่างนี้เคสกรณีของโชติบาลมานพเกิดในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าอยู่มีคำสอนของท่านอยู่แต่ว่าดันเกิดในครอบครัวที่เขาไม่ได้เชื่อทางนี้เขาเป็นนับถือศาสนาอื่นไปก็เลยมีความเห็นที่ผิดเพี้ยนไปเกือบแย่แล้วท่านจึงบอกว่าถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อมีจิตน้อมไปรู้สึกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ค่อยเที่ยงอย่าเพิ่งตายนะถ้ายังไม่ได้โสดาปัตติผลนี่อย่าเพิ่งตายท่านผู้ฟังให้เราพิจารณาในทั้ง8ประการนี้แล้วให้มีความร้อนใจหมายถึงการทำความเพียรอย่างแรงกล้าเหมือนคนไฟไหม้ศีรษะไฟไหม้เสื้อผ้าต้องรีบดับไฟก่อนเหมือนเรารู้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ได้ง่ายๆนะเนี่ยรีบมาทำความเพียรในการรู้อริยสัจทั้ง4เสียก่อนโดยด่วนเราจะเป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจในภายหลังได้ทุกครั้งวันนี้ฝากไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าอัคคณสูตรมาในอังคุตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ8ประการอัตตกนิบาตหวังว่าท่านผู้ฟังเมื่อได้ฟังข้อนี้แล้วจะมีความรู้มีความเข้าใจประกอบด้วยปัญญาเกิดขนลุกสู้ขึ้นเกิดความตื่นตัวขึ้นเกิดความตื่นใจขึ้นเกิดความรู้ขึ้นปัญญาขึ้น
ให้ได้เห็นตามธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษ
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษ
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
1: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสธนช.แจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักและเสี่ยงน้ำท่วมหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13กันยายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายน2569จากฝนตกหนักถึงหนักมาก
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าสธนช.ประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันที่9ถึง13กันยายนนี้หลังคาดการพบร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมหลายจังหวัดในทุกภูมิภาครวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำสธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงพร้อมเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำซ่อมแซมแนวคันริมแม่น้ำและบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันเพื่อรองรับฝนตกหนักและลดผลกระทบต่อประชาชนติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลคะแนนนักเรียนไทยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านอันดับขยับขึ้น5อันดับ
7: นายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือ PISA 2025ว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านเมื่อเทียบกับปี2565โดยวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น23คะแนนเป็น432คะแนนส่วนคณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนเป็น407และ392คะแนนตามลำดับส่งผลให้อันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58เป็นอันดับ53ของโลกซึ่งผลคะแนนที่เพิ่มขึ้นเป็นความสำเร็จร่วมกันของนักเรียนครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมย้ำว่าคะแนนที่ดีขึ้นไม่ใช่เหตุผลให้หยุดพัฒนา จะต้องใช้เป็นแรงส่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เข้มข้นและทั่วถึงยิ่งขึ้นทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะนำผลพิซซ่ามาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อกำหนดมาตรฐานการพัฒนาที่ตรงจุดโดยเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจการคิดวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ความรู้พัฒนาศักยภาพครูและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อให้เด็กไทยมีทักษะที่จำเป็นและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมั่นใจศิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดรับคนไทยทำงานโรงแรมในมาเก๊า20อัตราเงินเดือนกว่า 50,000 บาทสมัครได้ถึงวันที่11กันยายนนี้
8: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานบริษัท MGM Grand Paradise Limited ในมาเก๊าจำนวน20อัตรารวม3ตำแหน่งได้แก่พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มพนักงานต้อนรับและพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP เงินเดือนประมาณ 54,000 ถึง 71,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนผู้สมัครต้องมีอายุ 21 ถึง 30 ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษได้มีบุคลิกภาพและทัศนคติดีโดยบางตำแหน่งกำหนดส่วนสูงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดพร้อมได้รับค่าอาหารระหว่างทำงานค่าเครื่องบินเมื่อสิ้นสุดสัญญาวันหยุดประจำปีและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมาเก๊าผู้สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่11กันยายนโดยไม่มีค่าสมัครหรือค่าบริการส่วนผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเช่นค่าหนังสือเดินทางค่าตรวจสุขภาพและตรวจประวัติอาชญากรรมรวมประมาณ 4,700 บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศและสายด่วนกรมการจัดหางานนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เราพบกันในเช้าตรู่เลยค่ะวันพุธที่9กันยายน2569วันนี้อยู่กับดิฉันค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องนะคะพร้อมกับพี่สายชนนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระนะคะดูแลกันกับเพจข่าวยามเช้าวันนี้เริ่มต้นมาก็ 6:09 นวันที่9เดือน9วันนี้น่าจะมีใครๆแถวๆนี้หรือเปล่าที่แบบว่า
1: โปรโมชั่นตั้งแต่เมื่อคืนหรือเปล่า
0: ใช่
1: ไม่หลับไม่นอนนะเมื่อคืน9เดือน9อ่ะ
0: ค่ะวันนี้
1: ใช้จ่ายก็ประหยัดกันหน่อยนะคะ
0: ใช่นะคะแต่หลายท่านก็บอกว่าเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะสำหรับไทยช่วยไทย plus จะต้องใช้ให้หมดนะคะจะได้มีเรียกว่าแบ่งเบาภาระไปได้บ้างนะคะขณะเดียวกันวันนี้วันที่9นะคะก็ต้องตามกันดูเรื่องของพายุต่างๆฟ้าฝนนะคะซึ่งไม่มีประกาศเรื่องของพายุในช่วงนี้มีแต่ประกาศฉบับที่5จากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อช่วงตี5ที่ผ่านมาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่9วันนี
1: ้ะ
0: นะคะจนถึงวันที่13กันยายนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากเวียดนามแล้วก็ลาวตอนบนนะคะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเดี๋ยวหลังจากนั้นช่วงวันที่ตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะ10ถึง13ก็ยังคงมีฝนต่อเนื่องนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามพี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวทั้งไทยตอนบนทั้งภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นช่วงวันที่11ถึง13กันยายนช่วงนั้นเนี่ยนะคะหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปก็ขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะเดี๋ยวฉบับต่อไปนะคะกรมอุตุเขาจะประกาศออกมาอีกครั้ง 5:00 น.ค่ะ
1: ค่ะมาดูภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้ฟ้าฝนวันนี้นะคะอาจจะเป็นใจหรือไม่เป็นใจสำหรับใครจะเดินทางบ้างค่ะภาคเหนือวันนี้นะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนประมาณ 70% ค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกเมืองผลไม้ 60% ค่ะมาดูที่ฝั่งอ่าวไทยภาคใต้กันหน่อยค่ะ 40% ค่ะอันดามันภาคใต้อันดามันนั้น 40% เช่นกันนะคะส่วนใครที่อยู่บริเวณทะเลอันดามันนั้นถ้าจะออกเรือนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทย1ถึง2เมตรค่ะภาคกลางค่ะวันนี้ฝน 60% รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้เยอะหน่อยค่ะ 70% ค่ะคุณคะ
0: ค่ะยังไงก็ตามคุณผู้ฟังคะสธนช.ก็ยังคงเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายนจากกรณีฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีการประกาศออกมาค่ะ
1: ค่ะมาดูที่เรื่องของทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันหน่อยค่ะได้มีการสั่งการจังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยด้วยนะคะโดยทางด้านของคุณชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ค่ะมีการรายงานสถานการณ์ภัยการแก้ไขปัญหาและก็การให้การช่วยเหลือรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วก็พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกซึ่งได้มีการสั่งการจังหวัดนั้นเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยแล้วค่ะก็จะมีการแจ้งเตือนภัยระดับพื้นที่พร้อมกับประสานจังหวัดนั้นส่งข้อมูลเพื่อเยียวยาประชาชนโดยบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งหากว่ามีแนวโน้มว่าสถานการณ์รุนแรงขึ้นนั้นให้รีบประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสแล้วก็หาและถ้าหากว่าต้องการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติมนั้นพื้นที่เข้าถึงยากเนี่ยหรือว่าอาจจะต้องการขอรับการสนับสนุนทางอากาศยาน KA32 นั้นก็ให้ประสานแจ้งมาอย่างปภ.ได้ทันทีค่ะพร้อมกับขอให้จังหวัดนั้นที่ประสบสถานการณ์อุทกภัยในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยเร่งจัดประชุมคณะกรรมการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อที่จะจัดส่งข้อมูลมายังปภ.แล้วก็จะมีการตรวจสอบหลังจากนั้นจะมีการจัดส่งให้ธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทนะคะตามมติครม.ต่อไปด้วยค่ะ
0: ด้านนายจุลพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะคะปภ.ได้ร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วตามมติครม.นะคะเมื่อ25สิงหาคมที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทปรากฏว่าโอนเงินรอบแรกสำเร็จแล้วเมื่อวานสัก 2:00 น. ถึง 6:00 น.นะคะโอนเงินเยียวยาจังหวัดน่านนะคะ8กันยายน2569จำนวน 15,080 รายนะคะรวมเป็นเงินกว่า135,720,000 บาทนะคะคือดูตัวเลขเนี่ยจริงๆเขามีมากกว่านี้สักนิดหนึ่งนะ 15,000 กว่าครัวเรือนแล้วก็ประมาณสัก136ล้านกว่าบาทก็ฝากนะคะปภ.ก็ฝากว่าอย่าลืมผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อความรวดเร็วในการรับเงินเยียวยาเพราะบางทีเนี่ยอาจจะยังไม่ครบแล้วเนี่ยใครตกหล่นยังไงติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะ1784-1784นะคะสายด่วนนิรภัยนะคะขณะที่ประเทศไทยและสปป.ลาวค่ะร่วมกันยกระดับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5 พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าและเครื่องวัดอากาศให้กับสปป.ลาวด้วยนะคะซึ่งทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวค่ะพร้อมคณะผู้แทนในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อหารือทวิภาคีและร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวนะคะหลังจากการปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของลาวซึ่งก็มีการหารือยกระดับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยเฉพาะการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การป้องกันการเฝ้าระวังไปจนถึงการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุซึ่งการลงนามครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่าง2ประเทศบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกันนะคะครอบคลุมการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศน้ำและดินการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการภัยพิบัติการใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนะคะเพื่อให้ทั้งไทยและก็ลาวค่ะสามารถร่วมกันรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะคะกระทรวงทรัพย์ก็ยังได้ส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าให้สปป.ลาวด้วยค่ะ
1: ค่ะเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะคะมาดูทางฝั่งของภาคใต้กันหน่อยค่ะเพราะว่าทางภาคใต้เนี่ยก็จะลงไปอีกเนี่ยประเทศถัดไปนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของจากอินโดนีเซียเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะคะโรงพยาบาลเบตงเองมีการแจกหน้ากากอนามัยฟรีเลยนะคะสำหรับที่จะรับมือกับฝุ่น PM 2.5 หลังจากพบผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจแล้วก็หัวใจเยื่อบุตาอักเสบเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นค่ะพร้อมได้ให้คำแนะนำในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เรียกว่า PM 2.5 นี่แหละค่ะอาจจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งค่ะที่ออกจากบ้านแล้วก็ลดกิจกรรมกลางแจ้งงดการออกกำลังกายเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพค่ะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะเรื่องของ PM 2.5 ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็แวะไปที่เรื่องของการเกษตรกันหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ปลาหมอคางดำซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยปลาหมอคางดำโอ้โหนะคะที่มาระบาดใหม่ๆเนี่ยมันแพร่พันธุ์ไวแล้วก็เร็วด้วยค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะก็ได้สั่งการให้กรมประมงเนี่ยจัดทำแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอกคางดำให้เกิดผลสำเร็จตามคำสั่งศาลปกครองกลางค่ะพร้อมกับย้ำว่าจะต้องเดินหน้า7มาตรการที่จะไปควบคุมการแพร่ระบาดค่ะแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบเต็มกำลังเลยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในขณะที่ตอนนี้เนี่ยได้มีการสั่งการเร่งด่วนไปแล้วนะคะไปยังผู้ช่วยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือคุณวัชรพลขาวขำซึ่งกำกับดูแลกรมประมงดูแลในเรื่องของกรมประมงด้วยก็เร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางกรณีที่แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอกคางดำค่ะพร้อมกับสั่งให้กรมประมงนั้นจัดทำรายละเอียดเป็นแผนดำเนินงานออกมาค่ะเพื่อที่จะให้ปฏิบัติการนั้นเป็นผลสำเร็จตามคำสั่งของ พิพากษาด้วยนะคะสืบเนื่องจากตั้งแต่เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยศาลปกครองกลางมีคำสั่งออกมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายโดยเฉพาะกรมประมงแล้วก็อธิบดีกรมประมงเองก็ดำเนินการตามแผนระยับระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอกคางดำอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งนี่ก็เป็นมาตรการที่วางไว้หลังจากเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักค่ะรวมไปถึงการสั่งการประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่เขตจังหวัดสมุทรสงครามโดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับตั้งแต่วันที่ศาลนั้นมีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วโดยมีการเร่งรัดการทำงานนะคะตาม7มาตรการมาดูกันค่ะว่า7มาตรการนั้นมีอะไรบ้างนะคะมาตรการแรกเป็นการควบคุมและกำจัดต่อมาคือการปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นเนี่ยเขาใช้เขาเรียกว่าเกลือจิ้มน้ำย่ออะไรนะเกลือจิ้มเกลือน้ำย่องน้ำบ่งอะไรเนี่ย นะคะแล้วก็การนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์ต่อไปมีการสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนมีการสร้างความรู้ความตระหนักแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมแล้วก็ติดตามการระบาดค่ะและที่สำคัญค่ะการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นก็เตรียมออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปที่จะดำเนินการอย่างเร่งด่วนค่ะซึ่งมาตรการนี้จะเป็นการดำเนินการต่อเนื่องอยู่แล้วหลังจากที่ศาลปกครองกลางนั้นมีคำสั่งพิพากษาก็จะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาแล้วก็ให้เป็นผลสำฤทธิ์โดยเร็วที่สุดค่ะสำหรับผลการดำเนินงานตามข้อมูลของกรมประมงนะคะซึ่งอัปเดตไว้27สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยสามารถกำจัดปลาหมอคางดำไปแล้วเนี่ยรวมไปแล้วนะคะอยู่ที่โอ้โหค่อนข้างเยอะนะ10ล้านกว่ากิโลกรัมค่ะขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดพบพื้นที่ระดับความชุกชุมลดลง10จังหวัดด้วยกันค่ะระดับความชุกชุมเนี่ยคงที่8จังหวัดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็พื้นที่ที่พบการระบาดเนี่ยอย่างละ3จังหวัดค่ะก็จะเดินหน้าต่อไปด้วยนะคะ
2: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปนอร์เวย์นะคะถึงนอร์เวย์แล้วแล้วก็นะคะก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ในวันนี้นะคะซึ่งท่านก็เดินทางตั้งแต่วันที่7นะคะเพื่อเตรียมร่วมพระราชพิธีพระศพนะคะซึ่งท่านก็มีการโพสต์นะคะผ่าน Facebook เมื่อวานนี
1: ้
2: บอกว่าเดินทางไปถึงที่นอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีดังกล่าวนั้นนะคะระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีไปเจอคนไทยที่มาจากอเมริกาแล้วก็คนไทยที่พำนักอยู่ที่นอร์เวย์เข้ามาทักทายเป็นกันเองมากต่างคนต่างก็ตื่นเต้นดีใจท่านบอกนะคะผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความปิติยินดีท่านก็บอกว่าขอบพระคุณมากๆครับนะคะซึ่งในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮารัลด์ที่5ในวันนี้นะคะในระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีก็ได้มีคนไทยที่มาจากอเมริกาและคนไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองนะคะทั้ง2ฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความยินดีนะคะขณะที่ในส่วนของมาตรการอื่นๆรัฐบาลก็เตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบซึ่งมีเรียกว่าสกัดการทุจริตราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวนะคะแล้วก็จัดทำแบ็คลิสต์กลางเรียกว่าทั่วประเทศนะคะเตรียมเปลี่ยนข้อสอบภาคกนะคะแล้วก็ออกกฎหมายเอาผิดทั้งกระบวนการด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของรัฐบาลเองนะคะก็มีการมีมาตรการอื่นๆนะคะอย่างท่านรองนายกสุภจีก็มีการเปิดเผยถึงการเจรจาภาษีสหรัฐสรุปสาระสำคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็นตอนนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์ส่วนเรื่องข่าวดีเรื่องหนี้ครูหนี้สินของครูกระทรวงศึกษาธิการก็เดินหน้าแก้หนี้สินครูลดภาระผู้ค้ำประกันแล้วก็จะสร้างวินัยการเงินป้องกันปัญหาซ้ำซากนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยรัฐมนตรีพึ่งนะคะท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านก็ออกมาขีดเส้น1สัปดาห์สั่งสคบ.ตรวจสอบบริษัทท็อปอัพทัวริส ย้ำว่าตรวจสอบทุกธุรกรรมจากหลักฐานจริงนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในช่วงตีคล้องร้องข่าวนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราจะมานับถอยหลังกันนะ33วันจะถึงการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปีนี้แล้ว
1: ค่ะแล้วก็จะมีวันหยุดสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพมหานครด้วย
2: เฉพาะกรุงเทพนะ
1: เฉพาะกรุงเทพนะคะหลายคนวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วนะคุณ
2: ค
1: เพราะว่าหยุดหลายวันเหมือนกันนะคะ
2: ใช่แล้ว
1: แต่ว่าการประชุมเนี่ยจะเริ่มวันที่12ใช่ไหม12ถึง16
2: 12-18
1: ตุลาคม
2: นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามช่วงนั้นเนี่ยในส่วนของมาตรการของความปลอดภัยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่จะนำอาหารรสชาติดีๆขึ้นสู่เวทีเพราะว่าการประชุมครั้งนี้คนจากโอ้โหเรียกว่าทั่วโลกก็ได้นะมาประชุมเนี่ย 15,000 กว่าคนอ
1: ่ะ
2: นะคะ190ประเทศนะคะประมาณนี้แหละนะคะซึ่งเราก็จะมานับถอยหลังด้วยกันนะคะมีงานใหญ่ๆเกิดขึ้นกันเยอะมากเลยคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเองเมื่อวานก็มีการประชุมครม.มีหลายประเด็นที่ออกมานะคะแล้วก็มีผลและล่าสุดก็คือมีโฆษกรัฐบาลคนใหม
1: ่
2: นะคะท่านโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะคะหมอเอกเมื่อวานนะคะก็แถลงพร้อมกับรองโฆษกเต็มคณะเลยนะคะหมอเอกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่าจะลุยสื่อสารเชิงรุกคุมเข้มไม่เน้นโต้วาทีนะคะแล้วก็พร้อมจะตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริงนะคะมุ่งสร้างประโยชน์ต่อประชาชนขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันปักธงทางความคิดสร้างสิ่งใหม่ๆให้ประเทศนั่นเองค่ะ
1: ค่ะที่ประชุมครม.ก็ได้มีการประชุมออกมาแล้วก็มีการเห็นชอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยศรีลังกาด้วยนะคะที่จะแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนแล้วก็ป้องกันการสรรหาผิดกฎหมายค่ะซึ่งทางด้านของร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่าที่ประชุมครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานไทยระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาแล้วก็บันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยด้วยค่ะเพื่อที่จะนำมาวางกรอบความร่วมมือแล้วก็จัดระบบการส่งการรับแรงงานระหว่าง2ประเทศเนื่องจากว่าไทยนั้นยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนค่ะโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้นไว้ 10,000 คนซึ่ง MOU เนี่ยจะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานแล้วก็กฎหมายนโยบายด้านแรงงานด้วยค่ะมีความรู้ความเชี่ยวชาญมีแนวปฏิบัติที่ดีรวมไปถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานนะคะผลิตภาพแรงงานรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานที่ผิดกฎหมายแล้วก็การค้ามนุษย์ด้วยค่ะซึ่งแรงงานศรีลังกานั้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมแล้วก็เท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติค่ะรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆตามสัญญาจ้างแล้วก็กฎหมายแรงงานไทยด้วยก็สามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานค่ะซึ่งทางนี้ทางนั้นนะคะแรงงานนั้นจะต้องเข้าประเทศแล้วก็ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยน
2: ะ
1: ต้องได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วก็ทำงานเฉพาะกับนายจ้างเท่านั้นค่ะหรือจะทำในอาชีพที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นรวมไปถึงต้องผ่านการตรวจสุขภาพมีหลักประกันเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็เป็นไปตามกำหนดก่อนเริ่มงานค่ะซึ่งข้อตกลงกำหนดระยะเวลาการสัญญาจ้างงานนั้น2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญานะคะซึ่งถ้าหากว่าทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดเลยค่ะ
2: ค่ะ
1: นี่คือความร่วมมือระหว่างไทยและศรีลังกาค่ะคุณน้อย
2: ค่ะส่วนไทยและอิสราเอลก็ร่วมกันวางแนวทางแก้ปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเหมือนกันนะคะเพื่อให้เป็นการป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ในประเทศผู้ที่มีพฤติกรรมไม่โอเคมาไทยแล้วมีพฤติกรรมไม่โอเคเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นการที่ข่าวก็นำเสนอไปนะคะทางด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็เลยออกมานะคะร่วมกับทางด้านเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยหารือกันนะคะตรงไปตรงมาเลยนะประเด็นความกังวลของคนไทยตอนนี้เกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็การกระทำที่ไม่เหมาะสมกระทบต่อความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดพังงาภูเก็ตนะคะมีการรวมตัวของอิสราเอลเป็นชุมชนเลยนะคะท่านก็เลยออกมายืนยันกับทางด้านนางอโลนาฟิชเชอร์คัม นะคะเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยซึ่งก็บอกว่าถ้าเกิดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมไทยเราค่ะจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะซึ่งไม่ใช่การเลือกปฏิบัติเนื่องจากชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายตอนนี้ไทยเนี่ยนะคะจะถูกบังคับใช้กฎหมายลักษณะเดียวกันอย่างเด็ดขาดทุกกรณีแล้วก็ย้ำว่าไทยกับอิสราเอลต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้สถานการณ์ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะคะซึ่งมีผลประโยชน์และความร่วมมือระหว่างกันหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเกษตรกันนะคะด้านแรงงานแล้วก็ถึงแม้ว่าไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นประเทศไทยของเราด้วยเช่นกันนะคะซึ่งทางด้านนางอโรน่าก็รับทราบปัญหายืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้มีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสิ่งที่ควรไม่ควรนะคะดูแล้วก็ don't นะคะแจกจ่ายให้กับกรมกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยบริษัททัวร์สายการบินคือทุกอย่างเลยให้ชาวอิสราเอลที่จะมาไทยนี้รับทราบด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะไปติดตามความคืบหน้าอีกสักหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของการเยียวยากรอบการเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็เตรียมกรอบวงเงินเยียวยาไว้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา240ล้านบาทค่ะสำหรับที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะคะในช่วงของวันที่26ธันวาคมปี68มาจนถึงวันที่23กรกฎาคมปีนี้นะคะเพื่อการเยียวยานั้นจะได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ทั่วถึงสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงจะได้รับกรอบวงเงินเพิ่มเติมนี้นะคะจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นค่ะโดยแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาทค่ะซึ่งทั้ง3หน่วยงานนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้วยค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเดี๋ยวพักติดตามตีค้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นใครที่อยากจะไปทำงานที่มาเก๊าโอ้โหเงินเดือนสูงมากเลยนะ 70,000 กว่าบาทนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะสมัครฟรีด้วยนะคะเดี๋ยวมาตามกับพร้อมๆกับประเด็นอื่นๆพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกับยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุด

0: ุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ในวันที่9กันยายน2569นี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นางสาวไตรสุลีไตรสารณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์พระราชพิธีดังกล่าวนั้นจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ามีประเด็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจเริ่มกันที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองนายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกรัฐบาลคนใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอเข้ามาจำนวน1ตำแหน่งอันได้แก่นายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่8กันยายน2569เป็นต้นไปครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษท่านโฆษกรัฐบาลคนใหม่นี้ก็ย้ำแล้วครับว่าจากนี้ไปทีมโฆษกรัฐบาลจะให้ข้อมูลเข้มข้นฉับไวเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไม่เน้นการโต้ว่าทีแต่ว่าเน้นการตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลความจริงให้ถึงพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการซึ่งรัฐบาลเองก็เตรียมยกระดับมาตรการเหล่านี้ให้มันเข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบทั้งประเทศไทยเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบทั้งประเทศไทยหลังจากที่สำนักงานกพ.ได้ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคก.ย้อนหลังตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมตัวสอบซึ่งในบางกรณีนั้นมีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายเลยทีเดียวครับและก็ยังพบอีกว่าช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นๆได้อีกด้วยแล้วคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือตัวย่อกพ.จึงมีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญสำคัญทั้งในเรื่องการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมไปถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะ

0: กลางและระยะยาวกันด้วยเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกต่อไปชั่วกับชั่วกันแล้วครับแล้วสำหรับมาตรการสำคัญนั่นก็คือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกันด้วยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนั่นเองแหละครับและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเท่านั้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานเดียวกันแล้วในขณะเดียวกันหากตรวจพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันทันทีทันใดแล้วนอกจากนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและก็ส่งรายชื่อให้ทางสำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการเพื่อปิดช่องโหว่ที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งสามารถย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้นั่นเองล่ะครับแล้วสำนักงานกพ.ก็ยังได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการกันด้วยและก็มีอำนาจดำเนินการเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคกโดยปัจจุบันนี้ได้มีการกำหนดผู้ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามกันแล้ว24รายณวันที่22กรกฎาคม2569ครับและนอกจากมาตรการทางวินัยและฐานข้อมูลกลางแล้วยังมีแผนปรับระบบสอบใน3ระยะอันได้แก่ระยะสั้นภายใน1ปีอันนี้จะจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางวินัยให้มันชัดเจนในส่วนระยะกลางคือภายใน3ปีอันนี้เตรียมปรับการสอบภาคกจากระบบเปเปอร์และเพนซิลควบคู่กับ e-exam ไปสู่การสอบแบบ e-exam เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้นก็เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตและยกระดับการตรวจสอบนั่นเองแหละครับแล้วในส่วนระยะยาวคือภายใน5ปีแล้วว่ายังไงอันนี้เขาก็เตรียมผลักดันกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญาที่เข้มงวดและครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการกันเลยทีเดียวและนอกจากนี้ในส่วนของระยะยาวนี้ก็ยังมีแนวทางในการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับการบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนเลยทีเดียวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเจรจาภาษีกับทางสหรัฐอเมริกาก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาเปิดเผยเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐสรุปจบครบถ้วนทุกประเด็นแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเอกสารครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงผลการเดินทางไปเจรจาประเด็นภาษีกับทางสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีและสามารถสรุปสาระสำคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็นแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายไทยและฝ่ายสหรัฐอเมริกาอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำขั้นสุดท้ายกันแล้วและคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในเร็ววันนี้แหละครับพร้อมทั้งได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมไปถึงภาคเอกชนที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกันด้วยทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับแล้วการเจรจาในครั้งนี้ดำเนินการตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายไว้จึงเชื่อว่าไม่ติดขัดในประเด็นสำคัญและสามารถหาข้อสรุปได้ครบถ้วนทุกประเด็นสำหรับกรอบระยะเวลาการเจรจาก็ย้ำเลยครับว่าในขณะนี้เหลือเพียงการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำและภาษาเท่านั้นคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USCR ของสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาพิจารณาอีกครั้งนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูทั้งประเทศไทยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่โอ้ยมีมาหลายปีกันแล้วล่ะครับ ทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินครูลดภาระผู้ค้ำประกันชูว่าสร้างวินัยการเงินเพื่อป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดซ้ำซากต่อไปในอนาคตกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าในขณะนี้นั้นทางกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการลดภาระหนี้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ค้ำประกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ผู้กู้ลาออกจากราชการหรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ซึ่งจำเป็นจะต้องหารือร่วมกับสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าแนวทางดังกล่าวนั้นจะสามารถดำเนินการได้มากน้อยเพียงใดซึ่งปัญหาสำคัญประการหนึ่งของระบบการกู้เงินของข้าราชการครูนั่นก็คือการใช้บุคคลค้ำประกันนี่แหละครับซึ่งทำให้เกิดลักษณะงูกินหางเมื่อคนหนึ่งมีปัญหาด้านการชำระหนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ค้ำประกันกันต่อไปและอาจจะนำไปสู่ปัญหาหนี้ที่ล้มต่อกันเป็นทอดนั่นแหละครับและนอกจากการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่มีอยู่แล้วนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยังระบุอีกว่าการดำเนินงานในระยะต่อไปจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ข้าราชการครูเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้สินซ้ำๆซากๆแบบนี้กันอีกโดยจะต้องกำหนดแนวทางและตัวชี้วัดที่มันชัดเจนรวมไปถึงพิจารณาบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นครุสภาในการส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงินแก่ครูกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นการตรวจสอบบริษัทท็อปอัพทัวริสต์โดยย้ำว่าจะตรวจสอบทุกธุรกรรมจากหลักฐานจริงๆโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบได้สั่งทางสคบให้ตรวจสอบขีดเส้นตาย1สัปดาห์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละครับได้ออกมาเปิดเผยว่าภายหลังได้รับรายงานความคืบหน้ากรณีกลุ่มผู้ร้องกว่า10รายด้วยกันเข้ายื่นเรื่องต่อสคบเมื่อวันที่1กันยายน2569ที่ผ่านมาเพื่อขอให้ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทท็อปอัพทัวริสต์จำกัดแล้วทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้ทางสคบไปเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมหลักฐานจากทุกฝ่ายทุกคนแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทภายในสัปดาห์นี้แหละครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคำตอบโดยเร็วที่สุดโดยได้กำชับว่าเรื่องนี้ต้องแยกตรวจสอบให้ชัดเจนทั้งการซื้อสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ ITS และการเข้าร่วมแผนธุรกิจการมีระบบสินค้าหรือบริการที่ใช้งานได้จริงเป็นข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งแต่ยังจะต้องตรวจสอบต่อไปว่าผู้ร้องแต่ละรายชำระเงินเพื่ออะไรได้รับสิทธิ์สินค้าหรือบริการครบถ้วนตามที่เสนอขายไว้หรือไม่อย่างไรแล้วการโฆษณาและการชักชวนตรงกับแผนการตลาดหรือไม่รวมไปถึงค่าตอบแทนที่ได้รับมีที่มาที่ไปและมีเงื่อนไขอย่างไรทางสคบก็จะพิจารณาจากเอกสารและธุรกรรมจริงๆไม่เพียงคำกล่าวอ้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าการตรวจสอบจะครอบคลุมตั้งแต่คำสั่งซื้อใบแจ้งหนี้หลักฐานการชำระเงินข้อมูลการลงทะเบียนการส่งมอบสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ ITS สินค้าและบริการที่ผู้ซื้อได้รับการใช้งานระบบจริงรายการคะแนน RV แผนการตลาดคุณสมบัติในการรับค่าตอบแทนตลอดจนค่าตอบแทนหรือประโยชน์ที่แต่ละรายได้รับแล้วและก็เปิดโอกาสให้บริษัทได้ชี้แจงและนำส่งข้อมูลจากระบบเพื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานของผู้ร้องเป็นรายกรณีไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นจากข้อมูลของทางสคบบริษัทดังกล่าวนี้ได้มีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงตั้งแต่ปี2555แต่การโฆษณากำหนดแผนการตลาดผลตอบแทนหรือธุรกรรมทุกประเภทอันนี้เป็นการบริหารจัดการภายในบริษัทแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อมีข้อร้องเรียนทางสคบก็ยังมีหน้าที่ตรวจสอบว่าการดำเนินธุรกิจในช่วงเวลานั้นตรงตามข้อมูลที่แจ้งไว้และเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรซึ่งที่ผ่านมาก่อนการยื่นเรื่องของกลุ่มผู้ร้องครั้งล่าสุดท ทางสคบเคยรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทดังกล่าวมาแล้วจำนวน8รายด้วยกันตั้งแต่ปี2556ถึง2569ในประเด็นขอให้ตรวจสอบการเข้าร่วมธุรกิจและขอเงินคืนโดยสามารถเจรจาตกลงจนผู้ร้องได้รับเงินคืนและยุติเรื่องร้องเรียนกันไปแล้วส่วนกลุ่มผู้ร้องที่ได้ยื่นเรื่องเมื่อวันที่1กันยายน2569สดๆหมาดก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเสียหายเป็นรายบุคคลกันต่อไปแล้วครับแล้วในส่วนของข้อมูลที่ระบุ กันว่ามีผู้เสียหายมากกว่า40รายและมีมูลค่าความเสียหายมากกว่า100ล้านบาทนั้นทางสคบก็ยังไม่ถือว่าเป็นข้อยุตินะครับโดยจะตรวจสอบที่มาของตัวเลขและเอกสารประกอบของแต่ละรายว่าชำระเงินจำนวนเท่าใดชำระเพื่อรายการใดได้รับสิทธิ์สินค้าหรือบริการแล้วหรือไม่อย่างไรมีการใช้งานระบบหรือได้รับค่าตอบแทนและประโยชน์กลับคืนไปเท่าใดก่อนที่จะสรุปจำนวนผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆและกรณีดังกล่าวนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของทางศาลนะครับพี่น้องโดยคดียังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับย้ำโดยคดีนี้ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนล่าสุดจึงเป็นการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของทางสคบเท่านั้นโดยไม่ก้าวล่วงกระบวนการพิจารณาของศาลและกำชับให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วตรงไปตรงมากันด้วยโดยผู้ร้องต้องได้รับคำตอบจากหลักฐานและบริษัทเองต้องมีโอกาสในการชี้แจงด้วยหากพบว่ามีการโฆษณาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงไม่ส่งมอบสิทธิ์หรือบริการตามที่ได้ตกลงกันไว้หรือมีการดำเนินการฝ่าฝืนกฎหมายทางสคบก็จะใช้มาตรการตามอำนาจหน้าที่ทันทีทันใดหากพบประเด็นที่อยู่นอกเหนืออำนาจก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกันต่อไปแล้วครับโดยทางสคบจะไม่ปล่อยให้เรื่องหยุดอยู่เพียงการรับคำร้องเรียนเท่านั้นครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเมื่อประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ซึ่งจะเป็นการรังสรรค์รสชาติไทยสู่ความประทับใจบนเวทีประชุมระดับโลกแบบนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนับถอยหลังไปอีก33วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับซึ่งก็จะมีการเตรียมรังสรรค์รสชาติไทยสู่ความประทับใจบนเวทีโลกในครั้งนี้ด้วยโดยอีกหนึ่งเสน่ห์ของประเทศไทยนั่นก็คืออาหารไทยนี่แหละครับพี่น้องที่ผสานวัตถุดิบท้องถิ่นภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเชฟไทยจนกลายเป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวในทุกจานที่เสิร์ฟครับพร้อมต้อนรับตัวแทนจากทั่วโลกในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบการปรุงอย่างพิถีพิถันไปจนถึงการจัดวางอย่างงดงามเลยทีเดียวครับเรียกว่าทุกองค์ประกอบจะสะท้อนถึงความใส่ใจและอัตลักษณ์แบบไทยๆอย่างเช่นข้าวยำหัวใจไทยที่พร้อมถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยและวิถีเกษตรกรรมของประเทศไทยซึ่งก็เป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยแล้วครับในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคนี้เพราะว่าอาหารไทยไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ย้ำนะครับซอฟต์พาวเวอร์ที่พาเรื่องราววัฒนธรรมและความเป็นไทยไปสู่สายตาคนทั่วโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวยังไงก็ลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาปหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: 6:53 นะคะหลังจากติดตามตีคล้องร้องข่าวชัดเจนแล้วนะคะมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้านะคะคุณเจนจีราบอกว่าคุณบุญมาสวัสดีด้วยนะคะพร้อมทีมงานด้วยทุกคนเลยนะคะ
1: คุณประเสริฐนะคะบอกว่าสวัสดีคุณน้อยคุณกบนะคะรับฟังประจำเลยอยู่ที่เบตงใต้ค่ะ
0: น้องชาตรีบอกเพิ่งตื่นมาฟังครับพี
1: ่ๆโอ้ขอบคุณมากค่ะ
0: ต้อนรับนะคะทุกท่านเลย
1: คุณสมพันธ์คุณทองใสนะคะคุณทองใสบอกว่าสวัสดีสองสาวข่าวยามเช้าด้วยเช่นกันนะคะ
0: พี่สมัยคุณพี่พับเพลิงนะคะคุณประภา
1: อาม่าซิมอาม่าคิมนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าขอบคุณค่ะคุณโกศลแฟนตัวยงก็มาแล้วค่ะคุณพงษ์นเรศนะคะ
0: ค่ะพี่ติ๋มคลองเตยด้วยนะคะพี่พิกุลพี่สุชินพี่โกศลพี่พงษ์นเรศหลายท่านขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามเรานะคะใครที่มองหางานและอยากจะไปทำงานมาเก๋าโอ้โหเงินเดือนสูงมากเลยนะถึง70,000 กว่าบาท
1: โอ้เยอะค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานกับบริษัท MGM Grand Paradise Limited ในมาเก๋าค่ะซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจโรงแรมร้านอาหารแล้วก็คาสิโน20 อัตรา3 ตำแหน่งค่ะได้แก่พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม10 อัตราพนักงานต้อนรับ5 อัตราและพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP 5 อัตราเงินเดือนตั้งแต่ 54,397 บาทนี่คือสตาร์ทแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สูงถึงนะคะ71,575 บาทแต่ว่ายังไงก็ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะผู้สมัครต้องมีอายุ 21-30 ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปสื่อสารภาษาจีนกลางภาษาอังกฤษได้นะคะมีบุคลิกทัศนคติดีโดยผู้ชายสูงอย่างน้อย180 ซม.นะ
1: ค่ะ
0: สูงใหญ่นะคะผู้หญิงก็สูงอย่างน้อย163 ซม.ทางนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะทำงานสัปดาห์ละ48 ชั่วโมงถ้าเป็นตีเป็นรายวันก็แค่20ก็2วันน่ะสัปดาห์นึงทำงาน2วัน
1: อู้ดีจังเลย
0: ไม่แต่เขาทำงาน
1: ฉันอยากทำแบบนั้น
0: ทำงานเป็นชั่วโมงไงแต่จะมีกะหมุนเวียนเช่นใน1สัปดาห์อ่ะคิดไปสิ1สัปดาห์7วันวันละ2ชั่วโมงก็14ชั่วโมง
1: ทำงานเหมือน
0: ทำงานอีกวันละว
1: ัน
0: ละ4ชั่วโมงเองเนาะประมาณนี้อ่
1: ะ
0: นะคะก็สัปดาห์1พร้อมกับได้รับอาหารระหว่างทำงานด้วยนะไม่ใช่แค่นั้นนะเครื่องบินไปกลับเนี่ยเขาก็ดูแลด้วยตั้งแต่นะคะจนสิ้นสุดสัญญามีวันหยุดประจำปีด้วยมีสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมาเก๊าแล้วสำคัญคือสมัครฟรีนะคะถ้าให้สมัครแล้วเสียตังค์เนี่ยมิจฉาชีพนะเพราะฉะนั้นก็คือสมัครฟรีผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th นะคะของกรมการจัดหางานสมัครได้จนถึงวันศุกร์นี้11 กันยายนนะคะวันสุดท้ายเขาจะปิดระบบ4:30 น.นะ16:30 น.ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ
1: ค่ะ
0: แต่ผู้ผ่านการคัดเลือกเขาจะมีค่าใช้จ่ายจำเป็นนะอย่างเช่นค่าใช้จ่ายจำเป็นนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือ02-245-1034 02-245-1034ค่ะ
1: ค่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวนะคะที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายค่ะเปิดตัวโครงการ100 โรงพยาบาล100 ธนาคารที่นั่งนิรภัย100 ดวงใจผูกพันค่ะก็จะให้เด็กอายุไม่เกิน6 ปีเข้าถึงที่นั่งนิรภัยก็คือคาซีทเวลานั่งรถเนี่ยแหละค่ะมากขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายสูงถึง 4,000 ถึง 10,000 บาทต่อชิ้นค่ะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณพัฒนาพร้อมพัฒนะคะพร้อมด้วยผู้แทนองค์การอนามัยโลกนะคะได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ100 โรงพยาบาล100 ธนาคารที่นั่งนิรภัย100 ดวงใจผูกพันค่ะซึ่งทางด้านของคุณพัฒนาเองก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นโดยกรมควบคุมโรคนะคะได้จับมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.แล้วก็มีภาคีเครือข่ายด้วยนะคะจัดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็ผลักดันให้เด็กๆ เนี่ยเข้าถึงที่นั่งนิรภัยมากขึ้นค่ะเพราะว่าการใช้ที่นั่งนิรภัยหรือว่าเอาพูดเป็นภาษาที่ติดปากกันหน่อยก็คือคาซีทนะคะให้คาซีทเนี่ยได้ใช้อย่างถูกต้องแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงสำหรับการเสียชีวิตในเด็กเล็กเนี่ยได้ถึง70%นะคะของข้อมูลเนี่ยปรากฏว่า ถึงแม้ว่าจะมีการแก้กฎหมายจราจรที่กำหนดให้เด็กเล็กเนี่ยต้องใช้คาร์ซีทนะคะแต่ว่ายังมีข้อจำกัดด้านความรู้แล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยค่ะซึ่งโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเรียรายของหน่วยงานรัฐสำนักงานนายกรัฐมนตรีค่ะให้รับบริจาคที่นั่งนิรภัยทั้งของใหม่และของที่ใช้แล้วที่สภาพยังดีอยู่นำไปคัดกรองแล้วก็ส่งต่อผ่านโรงพยาบาลนำร่อง6แห่งก่อนที่จะขยายครบ77จังหวัดในปี2569นี้ค่ะล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีข้อมูลคาซิสเข้าระบบแล้ว719ตัวนะคะส่งมอบให้กับประชาชนไปแล้วเนี่ย447ตัวพร้อมกับเชิญชวนให้ใครที่สนใจนะคะอยากจะส่งต่อเรื่องของความปลอดภัยให้กับน้องๆเด็กๆเนี่ยก็ร่วมบริจาคได้นะคะบริจาคคาซิสที่ยังสภาพดีอยู่นะยังปลอดภัยอยู่สภาพดีอยู่ผ่านโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้เลยค่ะหรือกรมควบคุมโรคศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศก็ได้ที่ทำการไปรษณีย์ก็ได้นะคะหรือว่าศูนย์บริการแฟลตช็อปแพลตฟอร์มลาล่ามูฟแล้วก็สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยนะคะก็ร่วมบริจาคได้เลยค่ะ
0: ค่ะส่งท้ายนะคะจุฬาราชมนตรีนะคะประกาศฟัตวาฟาตอนีดารุสสลามชูจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นดินแดนแห่งสันติสุขผนึกพลังขับเคลื่อนฮูกัมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่งต่อให้ข่าวพาเจนนาฬิกานะคะเราลาไปแล้วนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายก่อนลงมติวาระที่3การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตี4เมืองในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้แก้ไขปัญหางบประมาณเพราะอาจส่งผลให้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬาซีเกมไม่ได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันที่2ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงที่กระจุกตัวและมีความซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันที่2ภาพรวมการอภิปรายส.ส.ตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณหลายด้านโดยเฉพาะมาตรา17งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบการจัดทำแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่ทับซ้อนพื้นที่ทำกินการบริหารจัดการน้ำและการจัดสรรงบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากระจุกตัวในบางพื้นที่